ก็เลยเอาพระไตรปิฎกเนี่ยจานต่อไปอีกเอามาเผยแพร่ที่ลังกาเอามาเผยแพร่พม่าเอามาเผยแพร่ไทยก็เลยพระไตรปิฎกก็เลยงอกงามมาถึงทางเราแล้วตอนนั้นพุทธศาสนาเนี่ยไปยันอิรักอิหร่านอิหร่านได้มีพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกที่ภูเขาแต่พอมุสลิมเข้ามาก็ทำลายหมดเหลืออยู่องค์เดียวที่อิหร่านคนอิหร่านเขารู้เลยว่าเมื่อก่อนเป็นพุทธศาสนาทั้งหมดฉะนั้นพุทธศาสนานี่เหมือนผ้าขาวที่ปูไปเต็มในเอเชียเลยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยพุทธศาสนาเต็มไปเลยเมื่อก่อนไม่เป็นมุสลิมนะอิรักอิหร่านอินโดนีเซียพวกเนี้ยมาเลเซียพวกเนี้ยเป็นพุทธทั้งนั้นจีนทิเบตเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยพุทธเต็มหมดเลยไม่มีศาสนาอื่นเลยเพราะพระเจ้าโศกเนี่ยพระเจ้าโศกนี่ทำบุญเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยพระพุทธพระเจ้าเป็นเด็กเนี่ยพระมาบิณฑบาตกำลังเล่นดินกันก็เลยไปเอาดินเนี่ยพระไม่ใส่บาตรพระเอาดินเหนียวเนี่ยไปใส่บาตรพระสมัยก่อนเอาดินเหนียวเนี่ยไปปั้นบาตรได้เอาไปใส่บาตรพระ ไม่มีข้าวใส่ก็เลยเอาดินเหนียวใส่พระเจ้าพุทธเจ้าก็พยากรณ์บอกบุคคลเนี้ยต่อไปจะเกิดเป็นเจ้าจักรพรรดิเป็นมหาราชซึ่งจะมีบารมีบำรุงพุทธศาสนาและเกรียงไกรยิ่งใหญ่มากต่อไปในอนาคตถ้าไปเกิดในศาสนาสมณะโคดมคนนี้จะยิ่งใหญ่อานิสงส์เอาดินใส่บาตรก็เลยมาเป็นเจ้าแผ่นดินที่มีอาณาเขตมากมายดังนั้นพระเจ้าโศกเนี่ยเผยแพร่พุทธศาสนายิ่งใหญ่น้องหลังจากพุทธเจ้าเมืองไทยเราก็ได้พระเจ้าโศกนี่เองดังนั้นทำไมจึงว่าพุทธศาสนาเราเชื่อได้ไงว่าเขาเขียนกันหรือเปล่าการถ่ายทอดก็ถ่ายทอดอย่างนี้พระเจ้าโศกไม่ใช่คนโง่นะถ่ายทอดทำไว้ให้เป็นหลักฐานสมบูรณ์ทุกอย่างทุกวันนี้เราไปไม่ต้องไปค้นเลยไปถึงก็มีหมดแล้วศิลาจารึกหมายเหตุหมดทุกอย่างเลยไปค้นได้ไปเห็นหลักฐานหมดเมืองไผ่สาลีเมืองเวสาลีเนี่ยเคยไปเที่ยวดูเนี่ยมีเสาหินพระเจ้าโศกทั้งนั้นเลยบางแห่งยังสมบูรณ์อยู่ทีนี้บางคนมาถามว่าเชื่อได้ไงต้อง 2,000 กว่าปีใช่ไหมเหมือนกับเราว่าประวัติของสุโขทัยอย่างเงี้ยยังสุโขทัยนี่700ปีประวัติยังอยู่เลยอยุธยา500ปีอย่างเงี้ยพระนเรศวร300ปีกรุงรัตนโกสินทร์200ปีประวัติยังสมบูรณ์อยู่ก็นั่นพระเจ้าโศกก็แค่200ปีอุปัชฌายะเขาบอกว่าสามชั่วองค์ทันพุทธเจ้าแล้วก็สถานที่นั้นก็เคยไปไหว้ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ายังอยู่เรามาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีหลักฐานการทำของพุทธเจ้าเนี่ยแค่อริยสัจ4เนี่ยวิธีดับทุกข์เนี่ยรู้จิตเห็นจิตตัวเองก็ทุกข์ก็ดับเนี่ยถ้าใครรู้จิตเห็นจิตตัวเองก็ทุกข์ก็ดับแต่นี้คนเราไม่เห็นจิตเองก็ทุกข์ก็ไม่ดับอริยสัจ4เนี่ยถ้าใครเข้าไปดูแล้วจึงรู้ว่าอ๋อธรรมะที่พุทธเจ้ากล่าววิธีดับทุกข์เนี่ยมีจริงรู้จิตเห็นจิตเนี่ยแล้วจะดับทุกข์ได้แต่คนไหนไม่รู้จิตตัวเองก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะไม่สงบอันนี้ค้นหาพระไตรปิฎกในใจค้นหาหลักฐานในใจง่ายเลยค้นที่ใจเราเลยถ้าสงบแล้วก็รู้จิตเห็นจิตเนี่ยเข้าสมาธิไปรู้จิตเห็นจิตก็เข้าถึงความดับทุกข์ได้รู้อ๋อพุทธเจ้าดับทุกข์อย่างนี้เองแสดงพุทธเจ้าที่มีจริงมีวิชาดับทุกข์ในปฏิบัติในอริยสัจ4เป็นอย่างนั้นพิสูจน์ได้ง่ายที่เราหยาบๆนะเราแบบอยากให้ฟังว่าพุทธศาสนาเจริญมาได้ยังไงเจริญมากรุ่งเรืองมากสมัยพระเจ้าโศกรุ่งเรืองมากท่านสร้างเจดีย์เนี่ยโหใหญ่ชั้นจิเจดีย์นี่ใหญ่โตมากนครปฐมหรือของเราที่สร้างเนี่ยถ้าไปเทียบที่อินเดียนะเราเล็กนิดเดียวเลยเมืองไทยที่ว่าพุทธศาสนารุ่งเรืองเนี่ยถ้าไปเทียบอินเดียเนี่ยไม่ได้เลย
กลายเป็นของเราเล็กไปแต่แล้วของเราละไม่ยิ่งใหญ่เท่าเขาเขายิ่งใหญ่กว่าเราสมัยพระเจ้าโศกนั้นยิ่งใหญ่ทำอะไรไว้มากมายบูชาพุทธเจ้าด้วยการทำไว้มากแต่เทนุปคุณเนี่ยตอนหลังเนี่ยพญามาเนมีราชเนี่ยพญาเนมีราชที่ต่อสู้พุทธเจ้าตอนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้ที่ว่าที่เราบทสวดพระหุงที่ว่าพญาเนมีราชแปลงกายมาเช่นเทวดาที่รักษาพุทธเจ้าวิ่งไปขอบจักรวาลกลัวเทวดาได้กลัวหมดเพราะพระเนมีราชเนี่ยมาจากนิมมสวัตติเป็นเทวดาชั้นสูงมีฤทธิ์มากมาไม่ต้องการให้ใครมาเหนือตัวเองไม่ต้องการให้ใครเข้าไปถึงนิพพานใครก็วางอำนาจก็เลยมาขู่พุทธเจ้าทำศึกกับพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็ใช้บารมีของท่านเจริญเมตตาจนพญามารนั้นแพ้ไปพอมาถึงทำสังฆนาเนี่ยเถรุปคุธก็เป็นองค์ที่มีสมาบัติมีฌานชั้นสูงมีฤทธิ์ชั้นสูงก็พญามารก็มาแกล้งอีกพญามารก็ลงมาแกล้งงานใหญ่ๆของพุทธศาสนาพระเถรุปคุธก็ใช้สมาธิเนี่ยก็เขาพญามารก็ทำเป็นลมเนี่ยพัดให้พิธีพังพระเถรุปคุธก็ใช้ฌานตอนนี้ไปจัดการกับพญามารพญามารก็มาแปลงเป็นพญานาคพระเถรุปคุธก็แปลงไปเป็นพญาคุดไปตามจิกพญานาคพอสุดพอสู้ฤทธิ์พญาเถรุปคุธไม่ได้อุปคุธก็จับพญามารได้ก็อธิษฐานราชคดประคดเอวเนี่ยผูกติดกับเสาพระเขาพระสุเนรุราชอยู่ต้อง7 เดือนผูกด้วยอำนาจของฌานเนี่ย7 เดือนพอทำสังฆทาน7แล้วก็พระเถรุปคุธก็ไปแก้ออกก็ไปดูไอ้พญาเนมีราชก็ร้องไห้บอกเขาดิ้นเนี่ยเวลาเขาดิ้นเนี่ยภูเขานี่หวั่นไหวเลยแต่ว่าไม่หลุดเพราะด้วยอำนาจฌานของท่านเนี่ยเถรุคุธก็บอกว่าพญามารก็ร้องไห้บอกว่าเมื่อก่อนเราเนี่ยต่อสู้กับพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยทำอะไรเลยพุทธเจ้านี่มีเมตตาสูงข้าพเจ้าขอปรารถนาถ้าจะเกิดในต่อไปเนี่ยขอปรารถนาเป็นพุทธเจ้าดีกว่าไม่อยากเป็นสาวกเพราะสาวกนี่ดุร้ายมากเลยแค่เราทำหน่อยเดียวก็มาจับเรามัดต้อง7 เดือนตรงนั้นไม่ขอเป็นสาวกขอเป็นพุทธเจ้าพอบอกเป็นพุทธเจ้าตอนนั้นพระเถรุปคุธก็รีบแก้เลยแก้มัดคาถานั่นเลยบอกแล้วทำไมมาแก้มัดข้าพเจ้าบอกว่าเราไม่ได้แก้มัดพญามารเราแก้มัดคนที่จะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าคนที่ปรารถนาพุทธเจ้าถือว่าจิตสูงที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเราเคารพคนที่ปรารถนาสูงบอกเราขอปรารถนาเป็นพุทธเจ้าไม่ขอเกิดเป็นสาวกเพราะสาวกเนี่ยดุร้ายเหมือนกันโปรดจัดไม่นิ่มนวลเลยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าพญามารเราเนี่ยเกิดไม่ทันพุทธเจ้าเราเห็นพุทธเจ้าก็คงจะเห็นในทางสมาธิเห็นไม่แน่นอนนึกเอาเดาเอาแต่ท่านเห็นพุทธเจ้าจริงๆใช่ไหมบอกเห็นเพราะเราได้ทำร้ายพุทธเจ้าตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ขอให้พญามารเนี่ยช่วยเนรมิตตัวเองให้เหมือนพุทธเจ้าให้เราดูหน่อยบอกได้ทำได้แต่ท่านห้ามไหว้ข้าพเจ้านะข้าพเจ้าเป็นมารไหว้ไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่จะทำให้ดูให้เหมือนเลยพอทำเสร็จแล้วพญามารก็เนรมิตตัวเองเป็นพุทธเจ้าเดินมาเลยเห็นโอ้โหพุทธเจ้างามอย่างนี้เหรอพุทธเจ้าเป็นยังไงเถรุปคุธก็ไหว้พุทธเจ้าเลยหลงกราบเลยพญามารบอกเล่าสัญญาแล้วว่าจะไม่ไหว้เราเป็นมารบอกเราไม่ได้ไหว้ท่านหรอกเราไหว้พระพุทธคุณเราปีติมากที่เห็นพระพุทธเจ้าแต่พอรุ่นหลังมาก็จึงได้เอาแกะสลักเป็นรูปพุทธเจ้าขึ้นมาตอนรุ่นหลัง200 กว่าปีนี่เองสมัยพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่มีพุทธรูปพอหลังจากพระเจ้ารุ่นเนี่ยต่อไปก็เริ่มแกะพระพุทธรูปตามที่เมืองอินเดียนี่มีพระที่แกะสลักเนี่ยมากมายโยมมากกว่าเมืองไทยที่แกะเป็นพระรูปหินเนี่ยเยอะเลยแต่เป็นจีวรแบบริ้วๆนะจีวรเขาริ้ว

เหมือนผ้าห่มผ้าเนี่ยแกะด้วยหินดังนั้นจึงว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่เราจะอ่านวันเดียวจบเราต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องมีปัญญาอ่านมีสมาธิอ่านฉะนั้นไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยพุทธศาสนาใครมาว่าเราไม่มีเราก็ว่าไม่มีกันไม่ได้เพราะของหลักฐานมีทุกอย่าง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุ

ของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่เขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุชุดมาดิ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมของป่าแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
1: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
0: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ How long หมายถึงนานเท่าไหร่หรือยาวเท่าไหร่เช่น How long is the movie ภาพยนตร์นานเท่าไหร่หรือภาพยนตร์นานแค่ไหน How long is the movie หรือ How long did the meeting last การประชุมใช้เวลานานเท่าไหร่ How long did the meeting last พูดถึงการใช้เวลานั้นนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะใช้เวลานานเท่าไหร่ให้ถามว่า how long will it take อีกครั้งหนึ่งครับ how long will it take ถ้าถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับก็ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ถามว่า how long did it take อีกครั้งหนึ่งครับ how long did it take การใช้ did ในคำถามนี้แสดงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับนอกจากการถามถึงเวลาแล้วยังอาจเป็นการถามถึงความยาวก็ได้ครับเช่น how long is the desk it's 1 meter long how long is the desk หมายถึงโต๊ะยาวเท่าไหร่ it's 1 meter long ยาว1 เมตรหรือ how long is the marathon 42 kilometers การวิ่งมาราธอนความยาวแค่ไหนก็42 กิโลเมตร How long is the marathon 42 kilometers ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงเห็นน้ำหลากเจิ่งนองท่วมท้องทุ่งแต่ผักบุ้งมีน้อยไม่ค่อยเห็นคำพูดมากหลากหลายน้ำลายกระเซ็นหาที่เป็นสาระได้เกือบไม่มีเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเปรียบกับคนพูดจาไม่มีเนื้อหาสาระพูดมากได้ใจความสำคัญนิดเดียว
1: ค่ะ

ตื่นอย่าเย็ดติดนกน้อยทำรังแต่พอตัวไม่มองมัวเตรียมพร้อมบินจากได้คนยึดติดบ้านเงินทองต้องหมองใจยึดตนไร้ใจไม่สุขทุกทั้งปีพระท่านว่าคนใจบุญมาจากสวรรค์แค่2วันเทียบอายุก็ร้อยกว่าลงมาเที่ยวชมโลกสิงมายาพระธรรมพาใจสงบพบนิพพานจากเด็กหญิงกัญญรัตน์วรรณสุขผู้อ่านค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: กุลาวกะชาดกชาดกว่าด้วยการเสียสละในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้ดื่มน้ำที่ไม่ได้กรองจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ภิกษุหนุ่มสองสหายออกเดินทางจากชนบทเพื่อไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุรูปหนึ่งมีเครื่องกรองน้ำซึ่งเป็นอัฏฐบริขารส่วนอีกรูปหนึ่งนั้นไม่มีทั้งสองรูปจึงใช้เครื่องกรองน้ำดื่มร่วมกัน
2: ถ้าท่านใช้เครื่องกรองน้ำเสร็จแล้วขอเราใช้บ้างนะ
3: ได้สิเชิญท่านตามสบายเลย
1: วันหนึ่งภิกษุทั้งสองรูปเกิดมีปัญหาโต้เถียงกันภิกษุผู้เป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำจึงไม่ให้ภิกษุผู้ร่วมเดินทางใช้เครื่องกรองน้ำของตน
3: ดีล่ะต่อไปท่านไม่ต้องใช้เครื่องกรองน้ำของเราอีก
2: เครื่องกรองน้ำของเจ้าน่ะเราไม่อยากจะใช้หรอก
1: เมื่อเดินทางได้สักระยะภิกษุผู้ไม่มีเครื่องกรองน้ำก็ไม่อาจอดกลั้นความกระหายได้จึงดื่มน้ำที่ไม่ได้กรอง
3: เดินทางมาไกลชักกระหายแล้วสิดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่า
2: โอ้ยหิวน้ำจังไม่ไหวแล้วคงต้องดื่มน้ำที่ไม่กรองซะแล้ว
1: ภิกษุทั้งสองเดินทางมาถึงพระเชตวันวิหารแล้วจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพวกเธอมาจากไหน
2: พวกเรามาจากโกศลชนบทมาเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะ
1: พระศาสดาตรัสถามถึงการเดินทางภิกษุทั้งสองจึงเล่าถึงการทะเลาะโต้เถียงในระหว่างเดินทางและเรื่องที่ดื่มน้ำโดยไม่ใช้เครื่องกรองน้ำ
2: ภิกษุรูปนี้โต้เถียงกับข้าพระองค์ในระหว่างทางแล้วไม่ให้ยืมเครื่องกรองน้ำพระเจ้าค่ะ
3: ภิกษุรูปนี้รู้อยู่ว่าดื่มน้ำมีตัวสัตว์ก็ยังดื่ม
1: ดูก่อนภิกษุเธอดื่มน้ำมีตัวสัตว์จริงหรือ
2: พระเจ้าค่ะข้าพระองค์กระหายน้ำจนต้องดื่มน้ำที่ไม่ได้กรอง
1: ดูก่อนภิกษุแม้บัณฑิตในการก่อนซึ่งครองราชสมบัติในเทพนครยังยอมตายยอมที่จะพ่ายแพ้ในการรบแต่จะไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์อื่นเพื่อความเป็นใหญ่ของตนเลยพระพุทธองค์ทรงติเตียนภิกษุรูปนั้นแล้วทรงนำอดีตนิทานมาแสดงในอดีตการพระเจ้ามคธราชพระองค์หนึ่งครองราชอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธณหมู่บ้านมจลคามแห่งแคว้นมคธนั่นเองพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มีนามว่ามคธครั้นเจริญเติบโตมีวัยอันควรแล้วบิดามารดาจึงให้แต่งงานกับหญิงที่มีชาติตระกูลเสมอกันอยู่กินกันด้วยความสุขมีทรัพย์สมบัติและบุตรธิดามากมายมคธมานพได้เป็นผู้นำครอบครัวให้ทำบุญทำทานและรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อความผาสุกแห่งครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนั้นมีชาวบ้านอาศัยอยู่30ตระกูลวันหนึ่งขณะที่มคธมานพเดินเล่นในหมู่บ้านเห็นสถานที่แห่งหนึ่งแล้วพอใจจึงจัดการเก็บกวาดทำจนกระทั่งเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์น่าพักผ่อนหย่อนใจ
2: ที่นี่ช่างสงบร่มเย็นเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆดีละเราจะปัดกวาดที่นี่ให้น่าอยู
1: ่วันรุ่งขึ้นมคธมานพตั้งใจจะมาพักผ่อนณที่ซึ่งตนเองได้เก็บกวาดไว้นั้นก็ปรากฏว่ามีผู้อื่นมาใช้เป็นที่พักเสียแล้วมคธมานพจึงจัดหาสถานที่ใหม่กระทำให้เป็นที่พักอันน่ารื่นรมย์อีก
2: อ้าวมีคนมาพักที่นี่ซะแล้วเฮ้ยช่างเถอะเราหาที่ใหม่ก็ได้
1: ครั้นพอวันรุ่งขึ้นก็มีผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ที่แห่งใหม่ซึ่งมคธมานพจัดหาไว้อีกเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันกระทั่งมคธมานพได้สร้างสถานอันน่ารื่นรมย์ไว้ถึง30แห่งให้แก่ตระกูลต่างๆในหมู่บ้านนั้นทั้งหมด
2: เราเก็บกวาดสถานที่เหล่านี้30แห่งแล้วสินะดีจริงต่อไปทุกครอบครัวในหมู่บ้านเราก็จะมีที่ให้พักผ่อนกันแล้ว
1: ต่อมามคธมานพได้สร้างศาลาไว้ในที่เหล่านั้นพร้อมทั้งตั้งตุ่มน้ำดื่มไว้ก็ทำศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ทั้ง30ตระกูล ต่างพากันช่วยถางทางสร้างถนนสร้างสะพานขุดสระสร้างศาลาให้ทานและรักษาศีล5ตามมัคคมานพการที่ชาวบ้านรักษาศีล5ตามมัคคมานพนั้นได้สร้างความไม่พอใจให้กับหัวหน้าหมู่บ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากการละเว้นการฆ่าสัตว์และเว้นการดื่มสุรานั้นทำให้ตนเองเสียรายได
4: ้น้อยพวกชาวบ้านไม่ฆ่าสัตว์ไม่ดื่มเหล้าแบบนี้ทำให้เราขาดรายได้คอยดูเถอะข้าต้องหาทางกลั่นแกล้งพวกมันให้ได
1: ้คิดได้ดังนั้นแล้วหัวหน้าหมู่บ้านจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามคธราชและกราบทูลความเสด็จว่ามีพวกโจรเที่ยวเข็นฆ่าชาวบ้านพระราชาเมื่อได้ทรงสดับคำของหัวหน้าหมู่บ้านแล้วจึงรับสั่งว่าให้นำคนเหล่านั้นมา
5: เจ้าจงนำทหารไปจับโจรชั่วเหล่านั้นมาให้เรา
4: ข้าเจ้าค่ะ
1: พระราชาทรงหลงเชื่อคำพูดของหัวหน้าหมู่บ้านไม่ทันได้ไต่สวนความก็รับสั่งให้ทำการประหารด้วยการนำช้างมาเหยียบให้ตายเมื่อราชบุรุษให้ชาวบ้านนอนลงที่พระลานหลวงแล้วก็ใส่ช้างเข้ามา
6: พวกเจ้าทุกคนนอนลงที่นี่ละอย่าได้คิดหนีเที่ยว
7: พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดจับเรามาทำไม
4: นั่นสิพวกเราไม่ใช่โจรนะปล่อยพวกเราไปเถอะ
1: แม้ชาวบ้านจะพยายามอธิบายและร้องขอชีวิตต่อพระราชาแต่ก็ไม่เป็นผลราชบุรุษได้ใส่ช้างเข้าไปยังชาวบ้านที่นอนอยู่หมายจะเอาชีวิตระหว่างนั้นมัคคมานพได้ปลอบใจชาวบ้านและเตือนสติให้ระลึกถึงศีล
2: พวกท่านฟังเราก่อนท่านทั้งหลายจงระลึกถึงศีลจงเจริญเมตตาให้คนที่ยุแย่พระราชารวมทั้งช้างตัวนั้นด้วย
6: ทำแบบนั้นแล้วจะได้อะไรนี่ช้างมันจะมาเหยียบพวกเราอยู่แล้วคราวนี้มีหวังแบนเป็นกล้วยทับแน่
4: ๆข้าว่าเราลองดูก็ไม่เสียหายนะไหนๆก็ต้องตายแล้วทำตามที่มานพบอกเถอะ
1: ชาวบ้านทั้งหมดทำตามที่มัคคมานพบอกเมื่อราชบุรุษนำช้างเข้าไปเพื่อให้เหยียบชาวบ้านช้างนั้นก็ไม่ยอมเข้าไปร้องเสียงลั่นแล้วหนีไปแม้จะนำช้างเชือกอื่นมาก็เป็นเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้สร้างความแปลกใจแก่พระราชายิ่งนักทรงคิดว่าชาวบ้านคงมียาที่ทำให้ช้างไม่กล้าเข้าไปใกล้จึงรับสั่งให้ราชบุรุษค้นตัวชาวบ้าน
5: ทำไมช้างพวกนี้ถึงไม่ยอมเข้าไปนะราชบุรุษจงค้นดูว่าโจรพวกนี้มียาอะไรในมือหรือเปล่า
6: พวกเจ้าซ่อนยาอะไรไว้เอาออกมาซะดี
8: ๆยาอะไรพวกเราไม่มีหรอกค้นยังไงก็ไม่เจอ
1: ผู้ราชบุรุษตรวจค้นดูแล้วก็ไม่พบอะไรพระราชาทรงสงสัยว่าชาวบ้านจะมีเวทมนต์ทำให้ช้างกลัวจึงสั่งให้เรียกมัคคมานพมาสอบถาม
5: พวกเจ้ามีมนต์อะไรกันจงบอกกับเรามา
2: ข้าพระองค์ไม่ได้มีมนต์หรอกพระเจ้าค่ะแต่พวกเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มน้ำเมาเจริญเมตตาให้ทานนี่เป็นมนต์เป็นเครื่องป้องกันเป็นความเจริญของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าค่ะ
1: พระราชาได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสส่งยกสมบัติในเรือนทั้งหมดของหัวหน้าหมู่บ้านและให้หัวหน้าหมู่บ้านเป็นทาสของชาวบ้านเหล่านั้นพร้อมทั้งมอบช้างและบ้านเรือนแก่ชาวบ้าน
5: พวกท่านดำรงอยู่ในศีลแบบนี้ไม่มีทางเป็นโจรร้ายแน่ๆเจ้าหัวหน้าหมู่บ้านบังอาจมาหลอกเราดีละต่อไปเราจะให้เจ้าเป็นทาสรับใช้คนพวกนี้แล้วก็เอาสมบัติของเจ้าทั้งหมดมา

0: ให้กับชาวบ้าน
1: ความซวยมาเยือนแล้วสิเราเสียทรัพย์สมบัติแล้วยังต้องไปเป็นทาสเจ้าพวกนี้อีกเนี่ย
2: มัคคมานพได้ปฏิบัติวัตรบท7คือเลี้ยงดูบิดามารดาเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลพูดจาสุภาพนิ่มนวลไม่กล่าวคำส่อเสียดปราศจากความตรณีกล่าวแต่คำสัตย์เป็นผู้ไม่โกรธเมื่อสิ้นอายุไขจึงได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแม้พวกสหายของมัคคมานพก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเช่นกันครั้งหนึ่งเท้าสักกะได้ทำการรบกับพวกอสูรโดยมีมาตลีเทพบุตรเป็นสารถีแต่พลาดท่าเสียทีแก่พวกอสูรจึงต้องแล่นรถหนีเพื่อกลับเข้าสู่เทพนคร
1: พวกอสูรมีเยอะเหลือเกินเราถอยก่อนเถิดพระเจ้าค่ะ
3: ดีเหมือนกันเรากลับไปตั้งหลักที่เทพนครก่อนดีกว่า
2: ขณะที่พ่ายแพ้หนีกลับไปยังเทพนครนั่นเองมาตลีเทพบุตรได้ขับรถผ่านป่างิ้วระหว่างทางรถของเท้าสักกะได้ทำลายต้นงิ้วซึ่งเป็นที่อยู่ของลูกครุฑจำนวนมากพวกลูกนกครุฑที่พลัดตกลงมาก็พากันร้องเสียงโขลม
3: มาตรีเจ้าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงร้องน่าสงสารยิ่งนัก
1: นั่นเป็นเสียงของลูกนกครุฑที่ตกลงมาจากต้นงิ้วพระเจ้าค่ะ
3: ลูกนกครุฑเหล่านี้ต้องลำบากเพราะเราเราจะไม่อาศัยความเป็นใหญ่และกระทำกรรมเพื่อประโยชน์แก่ลูกนกครุฑเหล่านี้เราจักสละชีวิตให้แก่พวกอสูรท่านจงกลับรถเถิด
2: เท้าสักกะไม่ต้องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงทรงสั่งให้พระมาตลีสารถีกลับรถไปยังทางเดิมหมายจะสละชีวิตฝ่ายพวกอสูรเมื่อเห็นเท้าสักกะย้อนกลับมาก็คิดว่าคงมีกำลังเสริมมาช่วยจึงพากันหนีเข้าไปยังภพอสูรตามเดิม
4: นั่นนั่นเท้าสักกะกลับมาอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าช่างไม่กลัวตายจริง
5: ๆข้าว่าเท้าสักกะคงมีกำลังเสริมมาช่วยแน่ไม่งั้นจะกล้าย้อนกลับมาหรือ
4: จริงด้วยสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันหมดเนี่ย
2: เมื่อพวกอสูรหนีกลับไปยังพบอสูรแล้วเท้าสักกะจึงทรงเป็นผู้ชนะศึกในครั้งนั้นพระศาสดาครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุบัณฑิตทั้งหลายในปานก่อนครองราชสมบัติในเทวโลกถึงจะสละชีวิตของตนก็ไม่กระทำปานาติบาด้วยประการอย่างนี้เธอชื่อว่าบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นป่านนี้เหตุไรจักดื่มน้ำมีตัวสัตว์อันมิได้กรองเล่าพระศาสดาทรงติเตียนภิกษุนั้นแล้วทรงประชุมชาดกว่ามาตลีสารถีในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนเท้าสักกะในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชะนี้แหละ

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษวีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรร

จิตขุ่นมัวจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งไม่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2500

69ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี

0: ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
4: นั่งตามสบายเรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีการที่เราได้สร้างบุญบารมีนี่ก็ต้องอาศัยเวลาเวลาที่เราสะสมแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเราทำได้เห็นผลในการสร้างบุญบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบเหมือนพวกชาวนาชาวนาที่หว่านกล้าลงไปในนาเมื่อหว่านกล้าลงไปในนาแล้วก็ย่อมเกิดต้นเกิดเมล็ดที่จะได้พันกล้าพันข้าวแต่ถ้าไม่ลงทุนไม่หว่านลงไปในนาไม่ลงทุนข้าวนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ออกดอกออกผลไม่ขยายพืชพันธุ์ก็ต้องลงทุนหว่านข้าวหรือโยนข้าวหว่านข้าวลงไปในเปลือกตมที่เปื้อนชุ่มแฉะด้วยดินก็จึงจะเกิดข้าวกล้าขึ้นมาได้เหมือนกันเราสร้าง บุญกุศลก็ต้องอาศัยร่างกายที่ดีจิตใจที่ตั้งไว้เรื่อยศรัทธามั่นคงก็จะนำมาซึ่งการสร้างบุญกุศลได้สำเร็จตั้งแต่การให้ทานการให้ทานนี้อุบายเยอะอุบายเพื่อให้ละตัวตนเพื่อให้ละความเห็นแก่ตัวเพื่อละความตนีเจนเป็นพุทธะเจนเป็นอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยพอให้ทานจนหมดไม่เสียดายเลยไม่เสียดายบ้านไม่เสียดายเรือนไม่เสียดายที่ดินไม่เสียดายทรัพย์สมบัติไม่เสียดายแก้วแหวนเงินทองไม่เสียดายลูกผัวลูกเมียไม่เสียดายชาติตระกูลให้จนไม่มีจะยึดติดมาเป็นของตัวเองจึงได้เป็นพระอรหันต์ให้ในชาติสุดท้ายแต่กว่าจะมาเป็นชาติสุดท้ายก็ให้มาเป็นอเนกอนันตชาติคนที่มีบารมีน้อยเนี่ยก็จะให้น้อยให้น้อยคนที่มีบารมีมากก็ให้มากคนที่มีบารมีน้อยเนี่ยให้น้อยอย่างเสียดายอีกหรือซ้ำไปอย่างเสียดายเสียดายจะสิ้นจะเปลืองจะหมดจะอดจะยากกลัวจะลำบากถึงลูกถึงหลานนี่คือบารมีน้อยก็จะเสียดายมากบารมีมากก็จะไม่เสียดายจะเสียดายน้อยจะไม่เสียดายแล้วก็มีโอกาสจะให้ได้มากให้มากก็ยังไม่เสียดายจึงดีใจมากนี่คือคนมีบุญบารมีที่ให้มากไม่เสียดายให้น้อยกับเสียดายจะเกิดบางคนให้แล้วท้อถอยให้มากแล้วกลับเสียดายบุญก็น้อยลงน้อยกว่าคนที่ให้น้อยแต่ไม่เสียดายคนที่ให้น้อยแต่ดีใจมากมันกลับได้มากกว่าคนที่ให้มากเสียดายแต่ถ้าคนให้มากแล้วไม่เสียดายเลยนั้นได้มากกว่าคนที่ให้น้อยไม่เสียดายฉะนั้นมันจะต้องลบกันไปไม่ใช่ต่อสู้คือลบกันไปลบความตนีลบความอยากได้ลบความโลภลบความหลงเพราะใจคนเราเนี่ยมันมีความหลงมาแต่กำเนิดหลงชีวิตเราว่าเราได้ชีวิตมาแล้วก็เสียดายชีวิตแล้วก็หวงแหนชีวิตแล้วก็ยึดมั่นในชีวิตนี้ว่าเหมือนเป็นอมตะทั้งชีวิตนี้ก็ไม่ได้เป็นอมตะชีวิตนี้ก็อยู่กับความทุกข์บนเส้นได้ของความทุกข์บนเส้นเลือดของความทุกข์บนน้ำตาของความทุกข์ฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธไปได้จากความทุกข์ทุกเข้ามาเรื่อยทุกไม่สบายกายทุกไม่สบายใจทุกจากเรื่องตัวส่วนตัวทุกจากเรื่องส่วนครอบครัวทุกจากเรื่องส่วนรวมทุกที่มีอยู่ในตัวเรานี่มันเกิดจากการไม่สงบมีการปรุงแต่งพุทธเจ้าจึงว่าต้องให้เสียสละให้ใจที่ไม่ศรัทธานี้เกิดศรัทธาขึ้นมาตั้งที่จะทำความดีคือการภาวนาเป็นคือภาวนานี้ต้องการให้จิตของเราเนี่ยสงบสะอาดไม่วุ่นวายกว่าจะสร้างบารมีมาถึงตรงนี้ก็ต้องลงทุนต้องลงทุนจึงจะได้กำไรทำไมจึงต้องมาทำกันอย่างนี้ประจำพุทธเจ้าท่านรู้ว่าถ้าไม่ทำบ่อยๆแล้วก็เหมือนชาวนาที่หว่านกล้าทิ้งไว้ไม่เคยถอนหญ้าออกไม่เคยรดน้ำไม่เคยให้ปุ๋ยให้หญ้าออกไปจากนาไม่ดูแลไม่ทำคันนาให้ดีไม่ทำคันคูให้ดี
5: คุณจะหวานกล้าไปสักกี่ร้อยเกียนก็ไม่เกิดเมล็ดที่เท่าบางทีอาจจะสูญไปหมดแต่นั้นจึงว่าการที่ไปหวานกล้าแล้วกลับมาได้มรรคผลทำน้อยแต่ได้มากเพราะหญ้าไม่มีน้ำดีคนดูแลดีรักษาดีนาจึงสมบูรณ์จึงได้คุ้มค่าของการลงทุนร่างกายเราก็เหมือนนาเหมือนกันเราก็เอาลงทุนตรงนี้เนี่ยสติสัทธาสติสมาธิเนี่ยเหมือนแอกเหมือนไถเหมือนคลาดปักดำอยู่ตรงใจเราคือมีสติตั้งมั่นถ้าเราไม่ทำแล้วในชาตินี้คนเราก็ไม่เอาไปบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นสมบัติอยู่ชาตินี้แต่วัดเนี่ยเป็นสมบัติชาติหน้าที่เรามาทุ่มบุญสร้างวัดเนี่ยเป็นสมบัติทุกชาติที่เรามาขุดบ่อก่อศาลาสร้างกุฏิวิหารทำถนนหนทางทำความดีเนี่ยมันติดไปในทุกชาติมันเป็นชาติหน้าชาติต่อไปให้ผลชาตินี้เลยความสุขสงบไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่ามันจะเป็นปัจจัยนิสัยของเราทุกชาติแต่บ้านเรือนเนี่ยเราจะมีบ้านใหญ่โตแค่ไหนมีทรัพย์สมบัติถาวรมั่นคงในแผ่นดินนี้เท่าไหร่ชี้ไปตรงไหนก็เป็นดินของเราชี้ไปไหนก็บ้านเราชี้ไปตรงไหนก็ทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเราหมดลมเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นว่าไม่ใช่ของเราที่ตอนที่ยังมีลมก็ยังเป็นของเราแต่พอหมดลมนั่นเราจะชี้ไม่ได้ว่าเป็นของเราเป็นของคนอื่นไปแล้วลูกก็ไม่ใช่ลูกเราผัวก็ไม่ใช่ผัวเราเมียก็ไม่ใช่เมียเราพอหมดลมแล้วไม่ใช่ของเราหมดของเราก็ต้องเอาไปได้สิไม่ได้บ้านช่องเดินทางก็ไม่มีความหมายสำหรับคนหมดลมแต่ตอนก่อนหมดลมเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรไว้เป็นที่พึ่งทางใจเราที่จะเป็นรองรับอารมณ์ของเราตอนที่จะหมดลมตอนที่เราหายใจไม่ออกตอนที่เราหายใจว่าสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายชีวิตของเราเดินมาจบแล้ววันนี้วันนี้จบแล้ววันนี้ฉันจะลาโลกแล้ววันนี้ฉันจะอยู่กับใครไม่ได้แล้วฉันจะดูหน้าใครไม่ได้แล้วใครจะฉันจะฟังอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างปิดประตูหมดแล้วถึงจะอยากอยู่ต่อไปก็หมดแล้วธาตุทั้งหลายเสื่อมหมดแล้วเราจะต้องไปวันนี้แน่นอนในเวลานี้ไม่ข้ามคืนนี้ไม่ข้ามวันนี้ฉันจะต้องไปจากลูกหลานจากบ้านเรือนจากทรัพย์สมบัติที่เราคิดว่าของเราจากร่างกายที่เราคิดของเราเนี่ยมาต้องหลายปีแล้วเนี่ยจนจิตเราก็จะต้องทำใจคนละอย่างว่าเออไปแล้วนะสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้จริงๆเลยไอ้ที่เราหลงว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของเราซะแล้วเราจะต้องไปจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าซึ่งมืดเหลือเกินยังมองไม่เห็นเลยว่าที่อยู่เราที่ไหนเป็นอะไรกันแน่เป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเทวดาชั้นใดจะไปตรงไหนยังมองไม่ออกยังบอกไม่ถูกน่าสะพึงกลัวสำหรับคนที่จะหมดลมคิดว่าจะไปแต่ไปไม่ถูกแล้วมันจะไปที่ไหนวาระอันนี้เป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องสัมผัสช้าและเร็วก็ต้องสัมผัสได้เท่ากันถ้าไม่คิดมันก็ต้องคิดสักวันหนึ่งก็ต้องคิดถ้าไม่อยากเจอไม่อยากเห็นมันก็ต้องเจอเห็นเพราะเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องดำเนินต่อไปเพราะมันมีความเสื่อมมีความไม่เที่ยง ในขันธ์5อันนี้

มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่ได้เจ้าเฝ้ามองดูพุทธเจ้าเห็นตอนอายุ29ปีเห็นมรณานุสติเห็นการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ของลูกผู้หญิงกับลูกเห็นความชราภาพเป็นทุกข์ทรมานเห็นความเจ็บเป็นการเจ็บปวดอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทรมานเห็นความตายเป็นของเศร้าสลดหดหู่ใจที่จากโลกนี้ไปไม่มีใครเดียวแร่น่ากลัวเหลือเกินต้องไปอยู่ในป่าช้าคนเดียวพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างนี้เริ่มต้นจากเห็นตรงนี้ก่อนเมื่อก่อนพุทธเจ้าก็เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับภรรยามเหสีกับบริวารแต่พอมาเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นเกิดแก่เจ็บตายก็สะพรึงกลัวขนลุกขนชันว่าเราจะต้องไปจากตรงนี้จะต้องไปจากหลุมของความแก่เกิดแก่เจ็บตายที่เราจะไม่ตกหลุมตรงนี้หลุมก็คือความหลงความอยากเราจะต้องมาตายอีกหรือเราจะต้องมาแก่อีกหรือเราจะมาเจ็บอีกหรือเราต้องมาพัดพากจากของรักอีกหรือก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่สมหวังสักชาติเดียวเพราะมันจะต้องมีการตายจากกันมีการพลัดพรากจากของรักเพราะมีความเสื่อมเป็นที่ตั้งพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงเท่านั้นพุทธเจ้าก็ทรงออกบวชแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่กลัวธรรมที่อยู่เหนือหัวใจตรงนี้ธรรมที่อยู่เหนือความคิดตรงนี้ธรรมที่อยู่เหนือนิวรณ์คือไม่ฟุ้งซ่านและธรรมที่อยู่เหนือความเกิดก็คือไม่ทุกข์ในความเกิดไม่ปรุงแต่งแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บไม่ตายแล้วคือไม่ทุกข์เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อคิดถึงก็เราถึงนิพพานแล้วจิตก็ว่างที่จะไม่มากังวลเรื่องอย่างนี้แล้วถือเป็นชาติสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างบารมีมาสมบูรณ์พระองค์ก็ทรงเห็นว่าถ้ารู้แค่คนเดียวไปแล้วก็โลกนี้ก็ไม่รู้ต่อไปพระองค์ก็ทรงสอนสาวกสาวกซึ่งเป็นผู้มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องธรรมที่ดับทุกข์อันนี้ธรรมที่เข้าใจปัญหาแก้ปัญหานี้ซึ่งมันค้างคาคาอยู่ทุกคนไม่มีใครสลัดหลุดได้จากทุกข์ทั้งปวงนี้พระองค์ก็ทรงสอนปัญจวัคคีย์เลยเลือกหาคนมีปัญญาเลือกคุยกับคนมีปัญญาคนโง่ก็ไม่คุยคุยกับคนโง่ก็มาทะเลาะกันมาขัดแย้งหัวใจกันมาโต้แย้งกันเพราะเรื่องจริงก็กลายเป็นเรื่องโต้แย้งไปเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปพระองค์ก็ทรงเลือกคนเลยไอ้คนเลี้ยงแกะมาเจอเห็นพุทธเจ้าเดินมีรัศมีพองถามว่าสมณะท่านบวชมาจากใครใครเป็นอาจารย์ท่านท่านใครให้ธรรมะท่านใครท่านสำเร็จธรรมแล้วหรือยังท่านสำเร็จธรรมจากใครใครเป็นอาจารย์เพราะสมัยก่อนต้องมีอาจารย์ดังๆอาจารย์ฤาษีชีไฟพวกนารอดนารายอะไรที่เขานับถือหนวดยาวๆจนไอ้นั่งสมาธิจนนกกระจอกมาทำหลังนกกระจาบมาทำหลังโตปลวกมาทำขนดินมาถมตัวเองได้ขนาดนั้นทวารพันตัวนั่งต้องสามเดือนก็มีบอกไม่ใช่เราไม่ได้มีอาจารย์พวกนั้นอาจารย์พวกนั้นเราพ้นไปแล้วเราไปปฏิบัติหลงไปหมดแล้วไม่ใช่เราเป็นอาจารย์ของตัวเองเราบวชเองเรารู้ธรรมเองไอ้นั่นก็แลบลิ้นหัวเราะคือหึสายหัวหัวเราะคือหึไม่ไหวแล้วคนอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรพุทธเจ้าพูดงี้บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนนี้คนไม่มีอาจารย์คนไม่มีหมู่คณะคนไม่มีครูบาอาจารย์ใช่ไม่ได้ไอ้คนเลี้ยงแกะมันว่าคนนี้โง่กว่ามันอีกมันก็แลบลิ้นแล้วก็สายหัวหัวเราะหึไปเลย
มันเจอพุทธเจ้าแต่ได้คุยกับพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จักธรรมะพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ท่านก็แสดงให้รู้ว่าเนี่ยมาเล่าให้อนนท์ฟังว่าเราก็เจอคนอย่างนี้เราก็เจอครั้งแรกที่เราเจอคนแรกที่เราตรัสรู้เราเจอคนแรกตรัสรู้ทรงบำเพ็ญทุกขยาและตรัสรู้เสร็จแล้วก็ทรงเจริญสมาธิสวยมิตรสุขอยู่โคนโพ7วันสำเร็จแล้วเนี่ย7วันอิ่มใจไม่มีสุขใดเท่ากับ7วันนี้แล้วก็เคลื่อนจากต้นโพไปยืนเพ่งพระเนตรอีกยืนเพ่งพระเนตรที่อนามิสเจดีอนามิสเจดีอีก7วันไม่กระพริบตาเลยที่เขาเรียกเขามาทำเป็นพระวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์เสาร์เขาก็เอา7วันเนี่ยมาทำเป็นพระ7วันจริงเรื่องของพระ7วันเนี่ยไม่มีมาสมัยพุทธเจ้าหรอกก็คือพุทธเจ้ายืนนั่งสมาธิคนโพ7วันเนี่ยเขามาทำเป็นพระประจำวันแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านนั่งสำเร็จแล้ว7วันแต่คนเราไม่มีอะไรก็เอามาบูชาพระ7วันจะได้บุญมากแต่หารู้ไม่ได้นั่งเลย7วันพระเจ้าเสวยมุข7วันออกจากตนคนโผล่ก็ไปยืนเพ่งพระเนตรไม่กระพริบตาเลยถวายให้ว่าต้นโผล่เนี่ยให้ความสุขแก่เราเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันเลยเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเกิดเรียกสหชาติคือ7อย่างเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าใน7อย่างต้นโผล่1แล้วก็มีความสุขมากยืนเพ่งอย่างนั้นจิตของพระองค์อยู่ในอารมณ์ของฌานจึงมีความสุขสงบเป็นสวยวิมุตติสุขไม่ห่วงแล้วไม่มีห่วงบ้านไม่มีห่วงเมืองไม่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติอะไรแล้วพระองค์มีแต่จิตที่ว่างสงบเย็นมีความสุขมากพอเกิดได้เป็นร้อยๆปีอีกพระองค์ก็มีความสุขในการยืนเพ่งพระเนตรต้นโพนี่ก็เป็นพระประจำวันไปแล้วก็ทรงเดินจงกรมอีก7วันนิยบทยืนเดินนั่งแล้วก็ยืนพระองค์ก็มีความสุขเดินก็มีความสุขเหมือนกันนั่งยืนก็มีความสุขเหมือนกันนั่งทรงเดินจงกรมก็คือค่อยๆก้าวเหมือนที่ว่าขวายางหนอหรือขวาพุทธซ้ายโถอะไรเงี้ยก็พระองค์ไม่ต้องภาวนาพระองค์ก็ทรงเดินเปลี่ยนอิริยาบถ7วันใครเดินได้ล่ะไม่สงบไม่รู้ธรรมพระอย่างพุทธเจ้าไม่มีคงทรงเดิน7วันมีความสุขมากทำไมต้องเดินพระองค์ก็รู้ว่าโลกในกายมนุษย์เนี่ยจะต้องกินเดินนั่งนอนจึงจะอยู่ได้โดยอิทธิบาททั้ง4ร่างกายจะปรับตัวเองอยู่ได้สงบสุขไม่งั้นก็ไม่ได้เลือดลมก็ไม่เคลื่อนไหวนั่งอย่างเดียวก็เป็นตะคิวไปพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมะอภิธรรมอีก7วันรู้หมดไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ตั้งแต่พื้นล่างถึงพื้นบนพิจารณาธรรมแตกละเอียดหมดเพราะธรรมะที่พระองค์ได้ปฏิบัติเนี่ยพระองค์ก็ต้องการจะพิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างพระองค์ก็จัดมาเป็นหมวดหมู่มาตั้งแต่เริ่มจิตเจตสิกรูปนิพพานเลย7วันที่เรียกอภิธรรม7คัมภีร์มาเขียนมาเป็นใบลานมาเป็นพระไตรปิฎกแต่ที่จริงก็ออกมาจากจิตพระองค์โดยตรงไม่ได้มีตำรับตำราที่ไหนไม่ได้ไปอ่านไปท่องที่ไหนก็เกิดจากธรรมะที่พระเจ้ามีจิตว่างหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองพิจารณาพิธรรม7วันพอพ้น7วันรัศมีสว่างข้างละวาสว่างเปล่งปลั่งรุ่งเลย
เทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาเคารพกราบไหว้กันไม่ขาดสายแต่ไม่ได้ฟังธรรมมาเห็นว่าเป็นความอัศจรรย์เหลือเกินแล้วก็เมื่อพิจารณาอภิธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมะอีก7วันแล้วก็ส่งไปเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่สมุจจรินฝนตกใหญ่พระองค์รู้แล้วว่าฝนจะตกพระองค์ก็ส่งไปอยู่ชายทุ่งนาใกล้ๆกับแม่น้ำเนรัญชลาถ้ามองไปอีกที่หนึ่งก็จะเห็นเขาดงคสิริที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นถ้ำภูเขาใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับที่พระองค์ตรัสรู้เป็นป่าเป็นถ้ำทรงเสวยมุจจสุขอยู่ที่สมุจจริน7วันฝนตกตลอด7วัน7คืนตกไปปลอยไม่ใช่ตกจักๆนะตกไปปลอยตกมากบางตกน้อยบางตกไปปลอยพอเปียกไม่ใช่ตกปะบางคนบางโหตกจะคืนจะวันนี้ท่วมหมดสิมนุษย์คือตกไปพลอยแบบมันตกฤดูฝนมากบ้างน้อยบ้างตกไปเจ็ดวันพญานาคก็ขึ้นมาแผ่พังผ่านเพื่อมาถวายมาสักการะพุทธเจ้ามาจากนาคพิภพเพราะเคยสร้างบุญบารมีมาเคยเป็นข้าทาสบริวารกับพุทธเจ้ามาก็มาแผ่พังผ่าน7วันพระองค์ทรงสวยมุทิสุขแล้วก็ไปพิจารณาธรรมข้ามแม่น้ำเนรัญชลาไปอยู่ฝั่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกริยาไปบำเพ็ญพิจารณาดอกบัวสีเหล่าดอกหนึ่งพิจารณาดอกบัวก็หมายถึงนิสัยคนนิสัยสัตว์โอ้ท้อถอยน่าสังเวชไม่น่าจะพูดกันรู้เรื่องเพราะไปดูนิสัยปัทถปรมะเนี่ยอยู่ใต้บัวที่อยู่ใต้น้ำเลยบัวที่อยู่ใต้น้ำยังอยู่ใต้น้ำยังเป็นเหยื่อต่อไปก็อาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลากินไม่โผล่น้ำบุคคลพวกนี้สอนยากจะสอนยังไงจะให้เขาไปรู้เรื่องลมหายใจได้ยังไงจะไปรู้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังได้ยังไงเพราะจิตของเขาไม่รวมจิตเขาอยู่กับครอบครัวจิตเขาวุ่นวายจิตเขามีตะกิเลสตัณหาจิตเขามีตะราคะมีตะโทสะโมหะจะสอนได้ยังไงก็เหมือนบัวใต้น้ำคนพวกนี้เราสอนไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสจะสอนเยอะหรือเกินหมู่เรามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเคียมคิดอย่างนี้ทั้งนั้นคิดจะโลภคิดจะโกรธคิดจะหลงคิดจะเอาโน่นเอานี่ไม่มีใครยอมปล่อยไม่มีใครปล่อยวางไม่มีใครให้เลยมีแต่คนวิ่งมาหาของมายื้อแย่งกันสมบัติอะไรมายื้อแย่งกันมายื้อแย่งกินมายื้อแย่งกันใช้มายื้อแย่งแก้วแหวนเงินทองมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันแล้วพวกนี้ก็ไม่รู้ธรรมะพระองค์ทรงสลดใจพวกดอกบัวใต้น้ำก็พิจารณาบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็เออพวกนี้ยังพอรู้บ้างบางทีก็อาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลาบางทีก็อาจจะโผล่พ้นน้ำพวกนี้ต้องค่อยๆสอนสั่งไปทีละน้อยละน้อยอาจจะสำเร็จแต่ก็อยู่ในใต้น้ำมากเหลือเกินและดอกบัวพวกหนึ่งนั้นใกล้จะบานใกล้จะพ้นน้ำดอกบัวพวกนั้นกำลังปริ่มปริ่มนิสัยคนพวกนี้สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสนใจที่จะมีศีลธรรมสนใจที่จะเข้าหาธรรมะกำลังแสวงหาพวกนี้มีโอกาสถ้าได้มีครูบาอาจารย์มีเราเป็นผู้สอนก็จะสำเร็จได้ก็พวกนี้ฉุดใจได้จะมีโอกาสคุยกันรู้เรื่องแต่ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่วันเดียวจบแล้วก็มาเห็นอกติตันยู
บุคคลผู้

พวกนี้โอ้ฉลาดบุคคลพวกนี้ไม่ต้องเลยวิ่งมาหาเราอย่างเดียวบุคคลพวกนี้ไม่ต้องไปตามหามาหาเรามาขอเรามาแค้นเราบุคคลนี้ที่บัวบานแล้วรับแสงอาทิตย์อรุณแล้วจะเข้าใจธรรมะเราได้ง่ายมากเลยก็มีเยอะแต่ไม่มากเท่ากับใต้น้ำสองเหล่านั้นพุทธเจ้าเรียกว่าปัฏฐะปรมะอุคติตัญญูวิปติตัญญูนยะปัฏฐะปรมะอุคติตัญญูนี่รู้เร็วอุคติตัญญูวิปติตัญญูนยะปัฏฐะปรมะปัฏฐะปรมะพวกหนาแน่นกิเลสหนาพวกนี้กินไม่เลิกคิดไม่เลิกโกรธไม่เลิกโลภไม่เลิกหลงไม่เลิกพยาบาทไม่เลิกอิจฉาไม่เลิกนินทาไม่เลิกแกล้งไข่ก็ไม่เลิกแบ่งพักแบ่งพวกพวกมึงพวกกูกันพวกนี้ไม่เลิกพวกปัฏฐะปรมะนี่พวกที่ประเภทพยาบาทลึกแขนลึกเกิดมาแล้วมากตัญญูพวกนี้ถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ด่าพ่อด่าแม่ทะเลาะกับพี่น้องไม่หวั่นไม่ไหวอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาที่นั่นปัฏฐะปรมะนี่จึงมีก่อการไม่สงบพวกประเภทเกิดมาคิดไม่ถึงไม่คิดถึงตายไม่คิดเรื่องตายไม่คิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บไม่คิดเรื่องสังขารร่างกายไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นว่ากายเราใจเราอันนี้ก็มีเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็ทรงสำเร็จว่าเราดำริจะโปรดคนพวกสองคนทีแรกเขาจะไม่โปรดว่าจะเฉยไว้ก่อนพระอินทร์ก็ส่งพระพรหมก็เป็นเพื่อนพุทธเจ้าเมื่ออดีตชาติก็ลงมาบอกว่าขอให้พระองค์ส่งโปรดคนยังไม่เห็นเลยธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้น่ะถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมเนี่ยจะไม่รู้เลยจะมืดบอดไปชั่วกาลนานเลยฉะนั้นขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมะอริยสัจธรรมธรรมพระองค์นี่เป็นธรรมที่สว่างคนต้องรู้ได้รับผลถ้าแสดงเมื่อใดแล้วมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายที่รอรับเนี่ยมากมายก็จะได้แสงสว่างจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเถอะเพราะเขายังหนาแน่นด้วยกิเลสสามารถจะกำจัดกิเลสได้เขาก็รู้พระเจ้าก็ทรงรับอาราธนาพระองค์เทวพรหมมาจโรกาที่ก่อนพระจะเทศต้องอาราธนาน่ะพรหมนั่นเป็นตัวแทนของพรหมพระจะเทศก็เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงก็ส่งเสวยมุติสุข7วันแล้วก็ส่งเดินทางที่ว่าไปเจอตัปปุสสะปาริกะเป็นพวกพ่อค้าเจอก็รัศมีพุทธเจ้าก็งามต้องเป็นคนมีธรรมะต้องเป็นคนมีธรรมะก็เลยไปถามว่าพระท่านข้าแต่ท่านสมณะท่านเป็นอะไรบอกเราเป็นนักบวชเป็นอะไรบอกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตรัสรู้ธรรมเข้าใจธรรมด้วยตัวเองคนนั้นเขาเชื่อเลยนะเขาเป็นดอกบัวพ้นน้ำอ่ะเขาก็ยอกรเลยเคารพกราบไหว้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมคุยกับพุทธเจ้ารู้เรื่องก็เธอถวายข้าวจตุกรจตุผงให้พุทธเจ้าฉันเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมันเป็นพ่อค้าวานิชมาทางไกลมาพบพระองค์ก็เป็นบุญและขอถวายอาหารคนเนี้ยจะถวายคนแรกคนแรกจะตรัสรู้ก็คือนางสุชาดาคนนี้หลังจะตรัสรู้จะพุทธะภริกะสองวานิชนี่ได้ถวายคนแรกที่ตรัสรู้แหมบุญเนี่ยลาภมากเลยมนุษย์ตนใดก็ทำไม่ได้เทวดาคนใดก็ไม่มีโอกาสคนนี้ได้ถวายก็พุทธเจ้าก็บอกว่าดีแล้วท่านถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมตายไปท่านก็จะไม่ตกนรกท่านจะไปสวรรค์อย่างเดียวขอให้นึกถึงเราไว้เมื่อเธอแตกดับตายไปเธอจะไม่ไปนรกเลยก็ทรงอธิษฐานลูกผมหลุดมาสองเส้น

เกศาพระองค์หลุดมาสองเส้นก็ใส่มือให้สองคนของคนนั้นก็เป็นพระธาตุเรียกว่าบรมสารีริกธาตุเป็นธาตุเกศาก็รับไปถึงที่บ้านก็ดีใจบอกชาวบ้านเรามีบุญเราได้เจอพุทธเจ้าแล้วได้เจอพระธรรมแล้วเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขารวยคนรวยนี่พูดเลยคนเชื่อมีบารมีตรงนี้เองก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ให้คนกราบไหว้ว่าทุกคนมากราบไหว้เจดีย์เนี่ยบรรจุพระเกศาเนี่ยจะไม่ไปนรกเลยสักคนเดียว

กราบไหว้จะไปแต่สวรรค์หนึ่งเดียวพวกชาวบ้านก็ดีใจก็มากราบไหว้กันก่อนจะไปทำงานกลับมาจากทำงานก่อนจะไปทำงานไปทำไร่ทนาก็มากราบเอาดอกไม้ของหอมมาโรยรถใครมีแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ใส่ในเจดีย์ผ้าทอนสนตะไบมีเงินมีทองเพชรนี่ก็ใส่ไว้ในเจดีย์เพื่อจิตตัวเองจะได้ผูกพันกับเจดีย์แล้วก็กราบตอนจะไปทำงานก็กราบไหว้วนเวียนสามรอบแล้วก็ไปถือมงคลกลับมาก็กราบไปก็เจดีย์อยู่หน้าบ้านเริ่มต้นอย่างนั้นเลยนะพุทธศาสนาทุกคนก็ไปสวรรค์หมดเลยพวกนั้นถือประดกบัวพ้นน้ำก็ไปสวรรค์หมดในชุมชนที่ตะพุทธปันติกะนี่พอได้กราบไหว้เจดีย์ก็ไปสวรรค์หมดเทวดาก็ได้ลงมากราบพุทธเจ้ายังไม่นิพพานเลยนะคนเนี้ยเป็นคนที่ได้ก่อนคนอื่นได้บรมสารีริกธาตุโดยที่ไม่ต้องไปแย่งเลยได้ก่อนคนอื่นเลยตั้งแต่พุทธเจ้าบรรลุ7สัปดาห์โชคดีไหมนึกถึงคนนี้โชคดีได้ถวายข้าวพุทธเจ้าก่อนด้วยและได้บรมสารีริกธาตุโดยที่ไม่ต้องรอพุทธเจ้านิพพานทุกคนนั้นเมื่อ80ปีแล้วพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงทำการกิระร่างกายแล้วประชุมเพลิงพุทธเจ้าแล้วถวายเพลิงแล้วทุกคนจึงจะแบ่งบรมสารีริกธาตุจึงได้ไปประจุกราบไหว้กันเมื่อ80ปีแล้วแต่นี่คนนี้ได้เลยโอ้โชคดีได้ตั้งแต่พุทธเจ้าตรัสรู้หรือได้บรมสารีริกธาตุได้เส้นผม2เส้นไปเลยนี่คือบุญของคนนี้แต่พอต่อมาแล้วเดินมาอีกมาเจอไอ้คนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะขออภัยเลี้ยงแพะแถบนั้นจะเลี้ยงแพะมากกว่าเลี้ยงแกะภาคเหนือจะเลี้ยงแกะแต่ตรงนั้นจะเลี้ยงแพะคนที่ขยานั้นถ้าเราไปนี่เราจะนึกออกถ้าอ่านตำราเราจะนึกไม่ออกพอเราไปเห็นพุทธยาเรารู้เลยเลี้ยงแกะที่ไหนเลี้ยงแพะที่ไหนจะเข้าใจภูมิประเทศดีก็รู้ว่าที่นั่นเลี้ยงแกะแล้วขอไปให้เลี้ยงแพะก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าไปข้างเหนือนั่นจะเลี้ยงอูฐเลี้ยงลาเลี้ยงแกะขนจะยาวมันหนาวที่นั่นแพะนมจะเยอะที่นั่นเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้กินนมคนอินเดียต้องกินนมตั้งแต่เล็กแพะเนี่ยตัวนึงได้ต้อง3กิโลนมมันใหญ่นมแพะอินเดียมันใหญ่คนต้องกินนมทุกคนก็จึงว่าทุกคนต้องมีแพะไปเลี้ยงกินเนื้อกินนมบางคนก็กินนมด้วยกินเนื้อด้วยบางคนก็กินแต่นมเพราะนั้นจึงว่าตรงนั้นเป็นเมืองที่ภาคกลางร้อนมากหนาวมากแล้วตอนนี้เมื่อไปงานแล้วหดเลาะเจอพุทธเจ้ากับหัวเราะแล้วแลบลิ้นสายหัวไปอันนี้ไม่รู้จักพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่าคนคนเนี้ยนะในตำราพิจารณาว่าคนคนเนี้ยก็ฝังใจกับพุทธเจ้านะฝังใจกับพุทธเจ้าว่าคนคนนี้ไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่ศรัทธาเขาบอกว่าเมื่อใกล้พระพุทธเจ้าจะใกล้ปรินิพพานแล้วคนคนเนี้ยไปบวชพอตอนหลังก็ไปบวชไอ้ตะคนเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงแพะเนี่ยไปบวชคือบวชไม่ใช่อะไรหรอกเมียด่าเมียมันปากเก่งจัดไปได้เมียสาวข่าวลูกข่าวหลานตัวเองเมียมันด่าเช้าด่าเย็นทนไม่ไหวด่าไอ้งี้ไอ้เง่ามึงยังงั้นมึงงี้ผู้หญิงเขาจะปากจัดคนอินเดียนะแต่คนไทยคงจะไม่ถึงก็บางคนก็อาจจะเท่าบางคนก็อาจจะเกินก็มีมันด่าไปที่ตาไม้เลยนอนไม่หลับนอนก็คิดทำไงดีมันด่ากูทุกวันก็เลยไม่มีทางอื่นหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพยาบาลมึงไปที่ไหนกูจะตามด่ามึงที่นั่นเนี่ยมึงไม่มีทางไปหาเมียใหม่หรอกกูไม่

0: มีเมียใหม่แบบมึงแก่แล้วมึงไปไหนมาอันนี้ก็เลยกลุ้มใจมานึกถึงพุทธเจ้าว่าคนนั้นแหละแหมคนที่เคยเห็นมันนั่นแต่เราแลบลิ้นใจหัวไม่สนใจทำไมเราไม่โดนเมียด่าแน่เลยไปบวชไปหาคนนั้นให้ได้ก็เลยหนีเมียไปบวชเลยบวชก็เป็นพราหมณ์แต่พอไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอพุทธเจ้านิพพานจะนิพพานแล้วเข้าไปเลยเหมือนเรานี่คุ้นเคยพุทธเจ้ามากโอ้โหเราเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่ใครห้ามไม่หยุดเลยที่นั่นเขามีทหารมีกองทหารมีกองทัพที่เป็นชั้นชั้นชั้นล้อมพุทธเจ้าคนจะเข้าไปต้องผ่านแล้วก็ไปถึงพระอานนท์พระอานนท์บอกพระองค์ชนิพานแล้วอย่าไปยุ่งกับพุทธอย่าไปรบกวนพระองค์เลยพระองค์ทรงประชวรหนักคนจะบอกมาห้ามฉันไม่ได้นะฉันรู้จักพุทธเจ้าฉันจะเข้าคุยกันให้ได้วันนี้ฉันจะเข้าคุยพุทธเจ้าให้ได้ฉันคล่องใจอานนท์บอกว่าไม่ได้พระองค์ทรงประชวรหนักจะเข้าไปทำไมเราท่านจะนิพพานแล้วท่านเป็นภาระท่านบอกท่านต้องคุยให้ได้เพราะใครแก้ปัญหาฉันไม่ได้พระอานนท์บอกมีพระเถระเยอะเลยเธอมีพระมหาเถระเยอะพระอนุรุธพระอะไรมีพระผู้ทรงการสอนดีๆทั้งนั้นเลยเธอไปเถอะฉันจะพาไปหาพระเถระไม่ได้คนอย่างฉันนี่ใครแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากพุทธเจ้าหัวสูงซะด้วยนะเจอครั้งแรกไม่เอาครั้งที่หลังไม่จะเอาให้ได้พระนนท์พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าอนนท์เสียงอะไรก็มอมฉันไม่ให้คนนี้เข้าไปรบกวนพระองค์ให้เขาเข้ามาเถอะเรารอคอยเขาแล้วเรารอคอยเขานานแล้วอ้าวพระองค์รู้แล้วว่ารอคอยเรารอคอยเขาให้เขาเข้ามาเถอะอย่ากีดกันเขาเลยพระนนท์ก็หมดสิทธิ์เลยส่งเปิดม่านเข้ามาเฝ้าเลยก็กราบบาทเลยกราบบาทดีใจจนน้ำตาไหลข้าหม่อมฉันข้องใจมานานและขอถามธรรมพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์จะนิพพานยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้าหายข้องใจเถอะบอกพระก็ถามว่าเมื่อมันมีความมืดแล้วจะทำไงให้มันมีจะดับความมืดนั้นด้วยอะไรจะทำความสว่างจะทำยังไงให้มันหายความมืดนั้นได้เมื่อมันมีความสงสัยจะทำไงมันหายสงสัยได้จิตใจที่มันผูกพันจิตใจที่มันยึดเหนี่ยวมันติดมันทุกข์มันทรมานเนี่ยจะเอาอะไรมาแก้พระองค์บอกว่าสติสิเธอมีสติหรือยังเธอทำใจได้ไหมหรือเข้าไปรู้ใจตัวเองสิเข้าไปรู้ลมหายใจที่เข้าไปร่วงรู้จิตตัวเองที่ร่วงรู้คนอื่นรู้ทำไมรู้จิตตัวเองรู้ลมหายใจรู้จิตตัวเองเมื่อเข้าร่วงรู้ตัวเองก็สว่างอยู่ในจิตอยู่แล้วจุดประกายสว่างตรงนี้อยู่แล้วความมืดก็จะหายไปธรรมนิพพานก็อยู่ในใจนี่แน่ไม่มีอะไรเขาฟังธรรมพุทธเจ้าพับเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยความสำเร็จเลยนะโง่มาก่อนฉลาดมาทีหลังสำเร็จพุทธเจ้าบอกพระองค์กระหม่อมฉันเข้าใจธรรมะหมดแล้วขอพระองค์ทรงอนุญาตให้กระหม่อมฉันบวช ด้วยเถอะพุทธเจ้าไม่บวชใครมานานแล้วตั้งแต่มีพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพุทธเจ้าก็ไม่ได้บวชใครใจพระโมคคัลลาสารีบุตรพระอนนท์บวชพุทธเจ้าก็เลยบวชวันสุดท้ายที่จะนิพพานเธอธรรมวินัยกล่าวไว้ดีแล้วเธอจึงภิกษุขึ้นมาเถิดเป็นพระเลยเป็นพระก็มีบาทมีจีวรผมก็หลุดเลยเหมือนพระถูกโกนวันโกนเลยมีบาทมีจีวรผมผ้ามาเลยเป็นของทิพย์เลยเป็นพระอรหันต์เลยอย่างพระเถระเลยรู้ธรรมวินัยเกี้ยงเลยไม่มีสงสัยเลยเป็นสาวกองค์สุดท้ายเลยสำเร็จพุทธเจ้าแสดงแล้วพุทธเจ้าตอนนั้นไปพุทธเจ้าบอกอานนท์หมดภาระหน้าที่เราแล้วเธอรับภาระหน้าที่แทนเราก็แล้วกัน ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพระอนุรุทธ์พระอนุรุทธ์จะรู้เท่าเรามีอะไรก็สงสัยถามพระอนุรุทธ์ก็เข้าฌานดูหมดเลยจะติดต่อกับเทวดาอินพรหมได้หมดจะรู้ว่าพุทธเจ้ามีจิตถึงไหนจะรู้ก็พระองค์ก็ทรงเข้าสมาธิเลยนอนก็เข้าปฐมฌานไปยันถึงนิพพานถึงตอนไหนพระอนุรุทธ์สงสัยก็ถามพระอนุรุทธ์ก็จะตอบได้หมดทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้พระองค์เงียบจังเลยทำไมพระองค์เงียบจังพระองค์กำลังเข้าปฐมฌานอยู่ทำไมเงียบมากเหลือเกินพระองค์กำลังเข้าจตุตติยฌานอยู่ไปถึงไหนแล้วพระอนุรุทธ์ก็บอกตอนนี้เข้าถึงจตุตฌานแล้วสงบแล้วเวทนาดับหมดแล้วพระองค์ไม่ทุกข์แล้วก็เรื่อยพระองค์กำลังถอนฌานกำลังทวนญาณท่องเที่ยวอยู่ในฌานอย่างเพลิดเพลินในฌานสงบสุขในฌานอยู่ก็พระอนุรุทธ์ก็ถามแต่พุทธเจ้าไม่ได้เข้าแป๊บๆนะเพื่อเข้าเสวยมุติสุขแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำหยุดแสดงธรรมตั้งแต่หัวค่ำสุภัททะคนนี้เสร็จแล้วก็ทำสมาธิพระองค์ก็ทรงเจริญไปถึงสว่างพระอนุรุทธ์ไม่ต้องนอนเลยนั่งดูพุทธเจ้าทุกคนก็ไม่ได้นอนเลยอยู่ยันสว่างหมดรอว่าพุทธเจ้าจะนิพพานตอนไหนมนุษย์และเทวดาไม่มีใครรับนอนพระองค์นอนพระอนุรุทธ์ก็ถ่ายทอดให้พระอนุรุทธ์พระอนุรุทธ์ก็ถ่ายทอดกระซิบกันต่อๆไปพระอรหันต์บางองค์ท่านก็รอเข้าใจคนจะมากก็จะกระซิบต่อตอนนี้พุทธเจ้าเข้าฌานเท่านั้นนะตอนนี้พุทธเจ้าเข้าฌานเท่านี้นะทุกคนก็จะรู้รับรู้หมดเลยคนเป็นหมดคน16ประเทศเนี่ย16เมืองมาเฝ้ากันน่ะกี่ล้านคนไม่รู้นะแต่เขาก็เตรียมการมีที่กินที่นอน3เดือนน่ะคนเตรียมมาเฝ้าพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าตอนที่จะไปนิพพานนะพระองค์ประกาศไป3เดือนจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วคนไปกันแค่ไหนโยมขนาดเผาศพหลวงพ่อเทศหลวงพ่อแหวนหลวงพ่อชาโอ้โหเต็มเนืองแน่นหมดนี่เผาศพพระพุทธเจ้าแค่ไหนโยมแล้วพระเจ้าแผ่นดินต้อง16เมืองยกทัพกันมาเป็นแสนๆทหารอย่างน้อย1เมืองหนึ่งก็ต้องประมาณ 10,000 หรือ 20,000 บางประเทศเนี่ยยกเป็นแสนเลยอย่างชาติตูเนี่ยมาเป็นแสนพระเจ้าประเทศกุศลเนี่ยมาเป็นแสนแล้วคนเท่าไหร่โยมมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีการเผาศพใดยิ่งใหญ่เท่ากับการเผาศพของพุทธเจ้าในโลกนี้มีหนึ่งเดียวนี่โยถ้าย้อนความรู้สึกไปว่าโอ้โหแผ่นดินกุสินาราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนเลยคนก็ไอ้คนที่ไม่มีข้าวก็ต้องเตรียมข้าวกันไว้สิเตรียมข้าวมากินไม่มีพวกชาวบ้านก็ต้องเตรียมขายการทำมาค้าขายก็เกิดขึ้นในสังคมนั้นสามเดือนโยมธุรกิจนั้นเกิดใน3เดือนน่ะเมืองนั้นกลายเป็นเมืองธุรกิจที่ทุกคนซื้อขายกันสะดวกสบายเพราะทุกคนมารอพุทธเจ้านิพพานเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนต้องละหน้าที่ตัวเองหมดเลยแม้แต่เจ้าแผ่นดินเนี่ยเดินทางมาเป็นเดือนๆพระมหากัสสปะเนี่ยเดินทางมาจากออกพรรษาปุ๊บเนี่ยเดินทางเลยเดินทางออกพรรษาจากกลางเดือน11แล้วเดินทางออกได้รับกฐินแล้วออกเย็บตายจีวรเรียบร้อยแล้วพระมหากัสสปะเนี่ยมา500ลูกเดินทางออกจากป่าตั้งแต่กลางเดือน11เดินทางมาถึงกลางเดือน6กี่เดือนโยมประเทศมันใหญ่นะไม่เคยหยุดเลยเดินทั้งกลางคืนทั้งกลางวันได้หลับนอนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองขนาดนั้นยังมาทันพุทธเจ้าตอนพุทธเจ้าจะถวายเพลิงเอาร่างหีบเหล็กเนี่ยขึ้นเชิงตะกอนแล้วใส่ไฟแล้วไม่ไหม้เท่านั้นเองถ้าใส่ไฟไหม้แล้วพระมหากัสสปะไม่ทันเพราะเทพบันดาลไม่ให้ไหม้หรือพุทธานุภาพที่พระเจ้าอธิษฐานว่าพระมหากัสสปะยังมาไม่ถึงก็จะได้ไหมคนสุดท้ายคือพระมหากัสสปะมา500ลูกเข้าไปเข้ามากราบ โรงเหล็กนะทำด้วยโรงเหล็กทำแบบพระเจ้าจักรพรรดิพอกราบโอ้ยหน้าก็ไม่เห็นเปิดโรงไม่ได้แล้วก็ผนึกอย่างดีตะกรูเหล็กปิดผนึกเลยอยู่ในนั้นร่างพุทธเจ้าอยู่ในนั้นแล้วเปิดไม่ได้แล้วทำไมเนาะขอกราบพระบาทก็ยังดีพออธิษฐานเสร็จพระบาทออกมาครึ่งแข้งเลยโผล่ออกมาเลยโอ้อัศจรรย์เลยโอ้ได้กราบพระบาทเลยพระภิกษุ500นี่โชคดีนะได้กราบพระบาทถือไม่เห็นหน้าแต่ได้กราบพระบาทกราบเสร็จแล้วเตโชธาตุก็ไหม้มาเลยไม่ต้องจุดเลยไหม้เสร็จเลยลุกเผาเลยพระมกพระอาหารกัสสปะนี่ลูกเศรษฐีนะลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากเลยก่อนจะบวชได้สองคนกับภรรยาเนี่ยให้สมบัติได้7คืน7วันแจกฐานจากแชะแจกงัวแจกพวกแพะแกะหาสีทาสาแจกเงินแจกทองแจกข้าวเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยเกียรติเนี่ยแจก7คืน7วันกว่าจะหมดสมบัติแจกหมดแล้วออกบวชนี่ให้ฐานให้มากคนมีบารมีมันให้มากเพราะทำฐานมามากจึงให้มากให้มากก็ดีใจมากเมียก็มาให้ก็ออกบวชไปภิกษุณีก็สำเร็จด้วยกันทั้งคู่แต่เขาไม่กล่าวเรื่องผู้หญิงเขากล่าวเฉพาะมหากัสสปะซึ่งมีบทบาทเป็นพระธุดงค์13ข้ออยู่แต่ในป่าอย่างเดียวนุ่งห่มผ้าบางสกุลไม่บิณฑบาตบ้านคนรวยบินแต่พวกขอทานคนจนคนไหนใส่บาตรรวยทุกคนพ้นโลกพ้นอะไรใครว่าโปรดใครแล้วรวยหมดพ้นทุกหมดไม่ชนชาตินี้ชาติหน้าก็ไปดีหมดแม้แต่พระอินทร์ยังต้องลงมาใส่บาตรเพื่อจะได้รัศมีเคยเล่าไปแล้วฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์ที่สุดในโลกธรรมะของท่านนี่นะอัศจรรย์นะอัศจรรย์ที่สุดธรรมะพุทธเจ้าแค่คนนี่อยากฆ่าตัวตายรายการธรรมะวิทยุเนี่ยบางคนผิดหวังเรื่องครอบครัวอยากฆ่าตัวตายเปิดเพลงฟังทั้งคืนไม่มีความสุขเลยเปิดเป็นเดือนพอมาฟังธรรมะเอ้ยพูดไปเรื่อยๆฟังไปเลิกคิดฆ่าตัวตายเลยธรรมะของพุทธเจ้าอัศจรรย์เราอาศัยเอาคำสอนพุทธเจ้ามาพูดเท่านั้นเองไม่ใช่เนื้อแท้เหมือนพุทธเจ้านั้นโอ้โหโชคดีคนที่ได้ถวายข้าวพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเพราะนั้นจะต้องสร้างบุญบารมีเหมือนกันนะคนเราจึงจะพบพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีบุญไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวเองฉะนั้นเรียกว่าวัดเนี่ยสมบัติที่ตัวเองเอาไปที่โยมมาทำเนี่ยเป็นสมบัติของตัวเองแต่อยู่ที่บ้านเอาไปไม่ได้กลับไปไม่ได้ด้วยตายโรงพยาบาลเข้าไปไว้วัดเลยโยมอย่ากลับไปบ้านนะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านเขาไม่ให้กลับบ้านไปไว้วัดเลยเพราะเขากลัวเราอะกลัวเราจะไปเป็นหลอกเขาแต่ตอนดีๆนี่อย่าไปไหนนะต้องอยู่กับฉันนะต้องอยู่ใกล้ฉันนะจะไปไหนไม่ได้นะมันหลงคิดว่าอย่างนั้นแต่พอตายแล้วไม่หลงก็ต้องเอาไปไว้วัดเพราะมันไม่หลงฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูที่พวกเราไม่บุญได้มาเรียนรู้พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาอย่างนี้ก็พวกเราก็เป็นพวกดอกบัวประเภทที่สองก็ได้นะที่สองจะเอาที่สามและที่สามพูดไม่รู้เรื่องเหมาหัวลาน้ำดอกบัวที่จะพ้นน้ำคือบกบัวที่เขาปฏิบัติอย่างพระอนนท์นี่ดอกบัวพ้นน้ำพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอย่างพวกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ดอกบัวพ้นน้ำหมดแล้วไม่เหลือแล้วพุทธเจ้าเอาไปหมดแล้วถอนเอาไปหมดแล้วยังเหลือดอกบัวเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกที่อยู่ในน้ำนั่นแหละพยายามที่จะไม่จมพยายามจะขึ้นให้มันพ้นน้ำถ้าขี้เกียจก็จมน้ำเลยนะท ้าไม่ขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาถ้าขี้เกียจทำบุญมันก็จมอยู่ในน้ำไม่โผล่ก็เป็นเหยื่อต่อปลาก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าพยายามสวดมนต์ภาวนาขยันจิตพัฒนาขึ้นมาก็สามารถจะพ้นได้ภายในเจ็ดชาติหรือไปต่อไปก็จะเป็นดอกบัวที่งดงามที่พระเจ้าเหลือไว้สอนทำให้เราคุณค่ามันก็มีตรงนี้เองคนเราที่ยกย่องจิตใจเราให้มีธรรมะเช่นเราไม่โกรธได้เนี่ยเราก็มีความสุขเราไม่โลภมากเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่หลงมากเราก็มีสติควบคุมตัวเองเราไม่อคติลำเอียงเราก็เป็นหนึ่งในความเป็นธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองเชื่ออาศัยธรรมะพุทธเจ้าแท้ๆเลยจะมีพื้นฐานเหมือนกับเราปลูกต้นกล้านาในนาก็จะงอกงามเมื่อลงทุนน้อยแต่ได้มากกันเองก็จะสมบูรณ์ตรงนี้ฉะนั้นก็ฉะนั้นเราทำความดีเนี่ยความดีก็ให้ผลแก่ทุกคนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนก็ไม่ได้จะไปรอให้พระมาบิณฑบาตโปรดที่บ้านทุกวันเราก็ไม่ทันทานมันต้องให้เสียสละอยู่ในใจตลอดศรัทธาตัวนี้จะต้องตั้งมั่นเราเอาอะไรไปได้เราก็ต้องรีบเอาไปมันช้าไปก็ไม่คนอื่นเขาเอาไปเราก็ไม่ได้อะไรไปเอาละธรรมะก็สมควรคือเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเถิด
1: ไม่เคยมาปฏิบัติหลายคนไหมหลายคนไหมหลายคนเหมือนกันนะเคยไหมผู้ชายเคยมานะยังไม่เคยแต่ว่าคนมาปฏิบัติก็จะกลัวลำบากคือกลัวลำบากกลัวจะทำไม่ได้กลัวไม่เหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านจะทำไงก็ได้สะดวกสบายทุกอย่างก็แบกเอาความสบายที่บ้านมาคือเราไม่ได้ทิ้งความสบายที่บ้านก็เลย แบกเอาความสบายมาก็เลยไอ้ความสบายมันตามมาก็เลยกลัวก็เลยพอติดความสุขก็เลยกลัวไอ้ที่กลัวมากๆก็คือกลัวใจตัวเองกลัวความคิดตัวเองว่าจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แบกความกลัวมาปฏิบัติท่านให้ทิ้งความกลัวไว้ที่บ้านให้คิดว่าเป็นบุญทำแล้วเป็นบุญอยู่ที่บ้านมันได้ความสะดวกสบายแต่ว่ามันไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำใจให้ดีตอนนั้นบ้านมันเป็นธุรกิจของความคิดเป็นธุรกิจของความคิดมันก็ไม่สงบตอนนี้เรามานี่มันก็ต้องทิ้งธุรกิจของความคิดคนธุรกิจของความคิดนี่มันคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องงานวางแผนอยู่ในใจอย่ามาปฏิบัติก็ต้องละสักเจ็ดวันธุรกิจก็หมดไปให้เหลือการปล่อยวางให้เป็นคือหัดปล่อยวางให้เป็นถึงเราจะปล่อยวางได้ไม่หมดแต่ก็หัดปล่อยวางภาระทางใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำงานไม่เสร็จหรอกมนุษย์ที่ไม่มีคนไทยคนไหนทำงานเสร็จให้เป็นสักทีร้อยครั้งก็ไม่เสร็จให้เป็นเจ้าประดินร้อยชาติก็ไม่เสร็จ ให้เป็น

นักเขียนร้อยชาติก็เขียนไม่จบให้เป็นนักอ่านร้อยชาติก็อ่านไม่จบให้เป็นนักพูดร้อยชาติก็พูดไม่จบให้เป็นนักกินนักเที่ยวร้อยชาติก็ไม่จบเพราะจิตนี่มันไม่จบเพราะจิตนี่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่กลายมาเป็นตัวหนักใจตัวฟุ้งซ่านตัวไม่สงบคนเนี่ยรับอิทธิพลจากความคิดตัวเองมากที่สุดโดยมากก็คิดจะหาความสุขกันนะแต่ว่าคิดไปแล้วมันกลายว่ามันแบ่งแยกได้ไม่หมดมันก็กลายว่าไอ้ที่คิดไว้นี่มันกลายเป็นอารมณ์หมดเลยเหมือนเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องการตัดอารมณ์ทั้งภายในภายนอกทิ้งเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวเมื่อเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยนิวรณ์ห้าก็จะดับความปวดเมื่อยจะดับปวดเมื่อยเนี่ยมันไม่ดับง่ายหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวง่วงหาห้องนอนเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวสงสัยมันไม่หายหรอกมันก็คิดสงสัยเรื่องบุญบาปเรื่องปันปฏิบัติเรื่องสวรรค์นรกนิพพานก็สงสัยในศาสนาก็สงสัยมันก็มันไม่มีอารมณ์เดียวมันไม่หายสงสัยก็สงสัยยันตายคือวิจิกิจฉาท้อถอยมันก็ท้อถอยยันตายเนี่ยถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวกลัวจะอดข้าวไม่ได้กลัวจะนั่งไม่ได้กลัวจะไม่สะดวกกลัวจะไม่สบายกลัวจะมากโรคเพิ่มโรคขึ้นกลัวจะเครียดก็ไปเอาหลักวิทยาศาสตร์ว่านั่งอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดการท้อถอยไม่กล้าทำแล้วไม่มีอารมณ์เดียวมันก็กลัวแล้วก็ไปถึงก็พอรู้จักนี้ไปก็ไปคิดไม่ชอบใจหงุดหงิดไม่ชอบใจนั่นก็ไม่ชอบใจนี่ก็ไม่ชอบใจแล้วเข้ากายว่ามาทำไมนั่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจก็เป็นพยาบาทวิตกบางครั้งไปคิดเก่าๆใครทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีเอามาคิดอีกไม่ชอบใจอีกแล้วก็ไม่ชอบใจปัจจุบันอีกที่เรามาวันนี้ไม่เห็นดีอะไรตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบในพยาบาทอีกที่ตกก็เรียกว่าไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ไปห่วงอีกพอลดจากตรงนี้มันก็ไปเกลียดแล้วก็ไปรักอีกคนจะเกลียดมันก็ไปรักคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คนนั้นจะเป็นนั่นคนนี้พอมานั่งเลยมันไม่มีอารมณ์เดียวก็เป็นทุกข์ในความรักคิดถึงเป็นห่วงอีกมันไม่ใช่คนรักใครก็ได้ที่เราคุ้นเคยสนิทสนมก็จะกังวลเป็นทุกข์ฉะนั้นพอไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยจิตเราจะรู้สึกว่าพโวภาวะนั่งแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งอันนี้นิ่มพูดไงว่าอุปสรรคในการปฏิบัติของพวกเราก็เป็นนิวรณ์ห้าสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีก็จะมาไม่ให้เรายอมเป็นหนึ่งแต่ถ้าเราจิตเป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดอะไรที่ทำไม่ได้ทำได้หมดเลยเดินไม่ได้ก็เดินได้ยืนไม่ได้ก็ยืนได้นั่งไม่ได้ก็นั่งได้อดนอนไม่ได้อดได้กินก็ไม่หิวอยู่ได้อย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าดับนิวรณ์ได้แล้วพุทธเจ้าเสวยมุติสุขอยู่ได้นั่งเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์เพราะอะไรเขาจิตของพระองค์เป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งท่านก็สอนให้คนมาดูลมหายใจบ้างว่าเวลาพระองค์เมื่อก่อนไม่เป็นหนึ่งเลยพระองค์ก็ทำไม่ได้นั่งอยู่เจ็ดสัปดาห์ไม่ได้แต่พอเป็นหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจแล้วจิตเป็นหนึ่งก็อยู่ได้ท่านจึงสอนให้ดูสติปัฏฐานสี่ให้รู้ก่อนเหมือนกับคนที่พอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยก็จะเวลาจะพูดอะไรก็ไม่ใช้อารมณ์พูดทำอะไรก็ไม่ใช้อารมณ์ก็ใช้สมาธิปัญญาธรรม
อย่างถ้าเราคนโกรธเงี้ยถ้าเราโกรธแล้วพูดเนี่ยแสดงว่าเราใช้อารมณ์พูดจึงโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเรามีสติพูดเนี่ยแสดงเราใช้ปัญญาใช้สติพูดผ่านอารมณ์โกรธได้ดังนั้นการปฏิบัติเราต้องการยกฐานะจิตเราที่คิดมากๆเนี่ยให้มันน้อยลงจากที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อมาควบคุมได้โกรธก็ควบคุมได้รักก็ควบคุมได้คิดถึงก็ควบคุมได้จิตเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งก็สามารถควบคุมให้เข้มแข็งได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าไม่ใช่เดินตามลอยนะเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าในที่ไม่แบกความสุขจากครอบครัวมาพุทธเจ้าไม่ได้แบกหวังมาเลยทิ้งหวังไว้ข้างหลังหวังไม่สบายไปไหนก็ขึ้นขานหาม ทุกอย่างคนประเคนให้หมดอยู่ที่หวังแต่พระเจ้ารู้ว่าอยู่ที่หวังเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครทำให้ก็สบายใจแต่ต่อไปถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราก็กลายเป็นคนช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์เลยมาทำให้ตัวเองพอออกมาแล้วพระองค์ก็มีความสุขทางใจไม่ใช่ความสุขจากการสะดวกสบายการความสุขที่สุดของพุทธเจ้าเนี่ยคือความสุขที่ใจยอมรับพระองค์มาบวชวันแรกนะมากินข้าวชาวบ้านนะตอนที่เป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยหมอต้องตรวจก่อนนะอาหารอย่างไรที่ถูกกับจริตของพระกุมารเค็มไปไหมเปรี้ยวไปไหนเผ็ดไปไหมมันไปไหมต้องตรวจต้องชิมก่อนอาหารทุกครั้งต้องลดเลิศแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีขนพิเศษนะมีขนพิเศษที่ในครอเนี่ยขนเนี่ยที่พิเศษไม่มีมนุษย์ใดจะมีเวลาอาหารเข้าไปใน เข้าไปในลำคอเนี่ยผ่านเข้าไปในคอจะไปลดเลิศเลยมีขนซึ่งครับเป็นวิญญาณเหมือนเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณก็ถือว่าวิวหาวิญญาณนี่รับรสแต่นั่นทุกคนมีวิญญาณทางริมมีแต่พระเจ้านี่มีภาษะมากกว่าคนธรรมดาคือมีพิเศษคือมีขนที่ในลำคอเพราะอาหารเข้าไปตกตรงนั้นจะกรองและรสชาติที่ไม่อร่อยก็อร่อยหมดเลยแต่พระเจ้ามาฉันของชาวบ้านเนี่ยมาบิณฑบาตฉันวันแรกออกบวชพระเจ้าไปดินมาออกบวชเจอข้าวโอ้โหอะไรมาใส่ในบาตรปนกันหมดเลยบาตรก็ลุนิดเดียวชาวบ้านก็เอามือล้วงข้าวมาใส่บาตรใส่บาตรถ้าอยู่ในหวังนี่โอ้โหทำอย่างประณีตแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันพุ่งกลับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆมาบิณฑบาตชาวบ้านกินจากเมื่อวานนี้เป็นเจ้าพิรินวันนี้มาเป็นคนธรรมดามาเป็นภิกขาจารย์ภิกษุคู่ขอพระองค์ทรงเห็นเลยฉันไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องกินเคี้ยวเข้าไปไหวเลยเนี่ยแต่พระเจ้าว่าพุทธเจ้าใช่ไงใช้พิจารณาปัจจเวกขณะปั๊บเดียวพิจารณาผ่านเลยว่าพระราชาก็ยึดติดว่าอาหารประณีตคนจนก็กินอย่างนี้ก็นึกว่าจริงๆแล้วพอไปอยู่ในท้องมันปนกันหมดเลยจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเนยใสเนยข้นไปถึงในท้องมันก็เหมือนกันเป็นอุจจาระมันก็เหม็นเหมือนกันปัสสาวะก็เหม็นเหมือนกันเป็นเสลดน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผงพระองค์คิดด้วยปัญญาเลยอย่างนี้อาหารไปถึงท้องมันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นของคนจนคนรวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นใครรู้เลยว่าไม่ต่างกัน
ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินที่ไปโดนกินก็ต้องอาเจียนออกมาไม่เคยกินเนี่ยแต่นั่นด้วยพระองค์ทรงมีวิจารณญาณกินด้วยปัญญาก็ผ่านตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ก็ฉันโดยอะไรก็ได้ก็มีความสุขกว่าไม่ต้องมาให้ใครประเคนไม่ต้องให้หมอตรวจว่าอันนั้นจะอร่อยอันนี้จะอร่อยอันนั้นจะถูกไม่ต้องใช้แพทย์ไม่ต้องใช้อะไรเลยพระองค์ก็ทรงฉันเองเลยพิจารณาและฉันเองฉันเองไม่ให้เป็นเนื้อช้างไม่ให้เป็นเนื้อม้าไม่เป็นเนื้องูไม่เป็นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้อเสือโคร่งเสือดาวไม่ให้เป็นเนื้อมนุษย์พ้นเนื้อสิบอย่างพระเจ้าถือว่าไม่เป็นโทษก็ฉันอย่างธรรมดานี่คือพระองค์ไม่ได้แบกหม้อข้าวเตาไฟมาจากในวังไม่ได้เอาแบกที่นอนมาจากในวังไม่ได้เอาข้าราชบริพารมาปนเปื้อนปฏิบัติถ้าไม่งั้นพระองค์ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านนิวรณ์บางคนที่นั่งสมาธินะเขาบอกว่านั่งไงนั่งสมาธิเนี่ยบางคนเนี่ยพอตู้ลมหายใจก็เริ่มสงบแต่บางคนเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่สงบนั่งจนกระดูกนี่สั่นตักตักตักตักตักตักตักตักเลยนะข้างหลังเนี่ยกระดูกนี่สั่นตักตักตักทุกครั้งไม่ผ่านตายเป็นตายนึกถึงพุทธเจ้าพอกระดูกมันสั่นข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นบางคนบอกสงสัยเอามาพาดจับเนี่ยเขาบอกวันนี้ยอมตายเพราะไม่เคยได้ผ่านสมาธิเขายอมให้ตรงกระดูกเนี่ยมันเต้นตักตักตักตักตักตักตักผ่านเลยวันนั้นเขาได้สมาธิเลยตั้งแต่วันนั้นมานั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ที่แรกก็ชั่วโมงก็ไม่ผ่านสองชั่วโมงผ่านพอผ่านเวทนาคราวนี้เขาผ่านหมดเลยยืนก็ได้นั่งไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวนั้นเหมือนไม่ต้องกินยาเลยมันมีพลังงานขึ้นมาแทนหมดเลยบอกโหถ้าเราไม่ข้ามตรงนี้มาเนี่ยเราก็คงต้องแบกทุกข์ต่อไปสังขารนี้ก็หนักนั่งก็หนักเดินก็หนักอยู่แต่พอมีสมาธิผ่านไอ้เวทนาท่านนั้นธรรมะจริงๆเป็นของละเอียดอ่อนมันต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็กลัวแล้วก็ไม่ผ่านบางคนเนี่ยนั่งกระดูกจะแตกพอกระดูกจะแตกแตกเป็นแตกผ่านเลยแต่ถ้ากลัวกระดูกแตกไม่ผ่านมันทดสอบใจเราหน้าดูทำความดีเนี่ยทดสอบใจเราเขาสอบทุกอย่างเลยไม่เขาไม่ให้เราไปจากโลกนี้เขาไม่ให้ไปจากสังขารที่เป็นทุกข์เขาจะสกัดกั้นไม่เราไปให้เราแพ้ได้ให้นั่งก็แพ้เดินก็แพ้ดังนั้นนิวรณ์ 5เนี่ยเหมือนเป็นมารที่ไม่ให้เราผ่านเด็ดขาดใครไม่มีปัญญาใครไม่มีสมาธิพอจะไม่มีทางผ่านเขาได้เลยเขาจะเอากลับมาให้ทุกข์เหมือนเดิมอันนี้บอกเริ่มต้นให้ฟังนะพระธรรมนิเทศฟังเราจะผ่านได้ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิฉะนั้นถ้าในที่นี้นะทุกคนเนี่ยไม่ได้ผ่านสมาธิกลับไปนะก็เป็นความคิดเดิมนั่นเองก็คิดว่ามานั่งแล้ว7วันก็เออได้แต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าอันละเอียดอ่อนได้ก็รู้เพียงว่ามาปฏิบัติแต่ถ้าเราผ่านนิวรณ์ 5ผ่านเวทนานี้ได้เราจะฉลาดเราจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าเป็นนี่เองไม่ต้องให้ใครบอกจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าต้องจะขึ้นที่สูงเนี่ยหมายถึงว่าเรามองที่ต่ำไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราจะขึ้นที่สูงใช่ไหมเราบอกโอ้ที่สูงเป็นอย่างนี้เราต้องปีนไปถึงให้สุดยอดก่อนจะขึ้นเขาจะปีนที่สูงเนี่ยเราไปถึงที่สูงเราจริงจะตอบได้เออข้างล่างมันเป็นยังไงข้างล่างมันเป็นไงเราเห็นข้างล่างเป็นไงถ้าตอบได้เราขึ้นที่สูงไม่ได้เราตอบไม่ได้มันจะขึ้นถึงยอดเขาไม่ได้เราตอบไม่ได้เลยเป็นยังไงเวทนามันก็เหมือนกับขึ้นเขาเนี่ยถ้าเราผ่านสมาธิตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะตอบในตัวของเขาเองว่าทีแรกเรานี่คิดว่ามันยากนะมันยากตรงที่ว่าการผ่านเวทนาเท่านั้นเองมันมีทุกคนมันมีทุกคนพอเ
พาะนิวรณ์ห้ามีทุกคน

อุปสรรคนี่พูดถึงอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ผ่านฉะนั้นที่วัดสังฆทานแต่อาตมาก็ยังไม่เคยตายนะยังไม่เคยตายแต่คือเกือบตายหลายครั้งแต่ไม่เคยตายแต่เราก็รู้ว่าวิธีตายที่ดีที่สุดเหมือนพุทธเจ้าตายก็ใช้วิธีตายอย่างพุทธเจ้าอย่างยิ้มตายอย่างพระอรหันต์ก็ยิ้มตายก็ใช้วิธีนี้กันลงบานที่วัดหมอแพทย์ศิริราชมาเราก็บอกหมอศิริราชว่าอย่าใช้แบบศิริราชอย่าใช้แบบหมอทั่วไปบอกทำไมหลวงพ่ออย่าใช้กับคนไข้ที่นี่ที่นี่ให้ดูลมหายใจยันตายเพราะคนที่มาวัดเนี่ยเขาทำสมาธิได้แล้วก็จะผ่านอย่าห้ามฉีดมอร์ฟีนไม่ต้องยานอนหลับไม่ต้องมอร์ฟีนยานอนหลับนี่สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านไม่ไหวจริงเขาภาวนาแล้วเขาจะหลับเองเวทนาเนี่ยอย่าใช้อาตมาก็ใช้กับพระมีพระแต่ละองค์เป็นมะเร็งมีองค์หนึ่งเป็นพระครูเป็นเจ้านามบนองค์หนึ่งก็เป็นผู้แก่มาบวชก็เป็นอาตมาก็ดูแลให้พระดูแลก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกหมอไม่ต้องฉีดยานะท่านจะภาวนาท่านเองยังบอกว่าคอยดูแลอย่างเดียวว่าพอสุดพระเนี่ยเงียบมากเลยหมอบอกเนี่ยอีกเดือนเดียวละไปแล้วเคสนี้ไม่รอดก็บอกพอสุดเขาก็พระท่านก็ดูลมหายใจท่านไปเรื่อยๆอยู่สามเดือนหมอบอกเอหลวงพ่อเคสนี้ผมไม่เคยทำไมอยู่ได้บอกใช่จิตทางท่านดีแล้วพอเราจะไปเนี่ยไปยังสงบทุกองค์เลยตอนจะไปปุ๊บองค์หนึ่งที่เป็นพระครูเป็นเจ้าวาดอยู่วัดข้ามบุคคาเป็นพระองค์นี้เป็นคนมีพรสวรรค์วาดปั้นเก่งมากเลยสวยมากเป็นคนมีฝีมือปั้นจากพระเนี่ยที่ข้ามบุคคาจากราวนมเนี่ยไปถึงยอดเนี่ยก้าววาตาเนี่ยหูเนี่ยวาหนึ่งตาประเทศวาหนึ่งทำสวยงามมากเลยทำบนยอดเขาเพราะครูบาอาจารย์บอกให้ทำพระปาฏิหาริย์ตัวนี้อยู่ในดินท่านเป็นคนไม่ได้เรียนสูงเรียนแค่ป.4แต่ทำอะไรท่านทำได้หมดท่านมีสมาธิทำตอนจะสิ้นเนี่ยท่านเป็นมะเร็งก็ออกจากโรงพยาบาลจุฬาก็ไปวัดไม่ไหวตมาก็มาดูแลที่วัดก็บอกท่านไม่ต้องห่วงนะพอท่านจะสิ้นท่านก็มาบอกว่าอาตมาให้อาตมาไปหาอาตมาหลวงพี่ฝากวัดด้วยนะฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงพี่ทำจิตให้ว่างพี่ภาระของพี่เรื่องวัดเป็นวัตถุไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบทำใจสบายแต่ท่านก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลท่านก็ดูลมแล้วก็ค่อยดับไปอย่างสงบแม่ตมาก็เหมือนกันใช่แม่ตมาก็ออกจากโรงพยาบาลให้มาดูลมยันสงบพ่อก็ให้มาดูลมยันสงบสมาธิอยู่ได้ช่วยได้เยอะแม่ก็อยู่ได้85ปีพ่อก็อยู่ได้95ปีแม่ให้หมอดูหมอก็มาดูช่วยดูแต่หมอไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ใส่อะไรทั้งหมดไม่ให้เจาะให้ไปสงบแล้วสมาธินี่ช่วยยังมีความสุขมากแม่ชีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งอาตมาไปเห็นที่โรงพยาบาลปุ๊บก็บอกเอามาวัดอย่าอยู่ที่โรงพยาบาลเลยวันนั้นไปเจอลูกเป็นนายทหารมาวัดวัดดีกว่าอยู่โรงพยาบาลนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเรารู้ก็มาไว้ที่วัดอยู่โรงพยาบาลในตัวเขียวแล้วนะคนเราอะตัวเขียวแล้วโอ้เขียวตายงี้ไม่สวยเลยเราก็มาที่วัดเอามานี่วัดนี่พอมาถึงที่วัดนี่ธรรมะธรรมโมมันเต็มพองเลยตัวหนวนเลยนะวันจะใกล้สิ้นนิมนต์ให้เราไปรับสังฆทานนะครับหลวงพ่อสบายสบายจังสบายทองโตแล้ว
สบายจังเลยไม่มีสุขทุกข์เลยหลวงพ่อสบายคนจะตายบอกสบายสบายไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์เลยสบายใจมากสบายใจพูดสบายตลอดเวลาเลยลุกขึ้นมาคุยกับเราสบายมากเลยตัวพองเลยสบายดีนะเราเอามาจากโรงพยาบาลใจเขาสบายพ่อหลวงสบายถามลูกลูกสาวกลัวแม่ไหมถ้าแม่ตายโอ้ยไม่กลัวแม่หรอกบอกหรือว่ากลัวแม่บอกแต่แม่สบายแล้วนะแม่ไม่ห่วงอะไรแม่มีความสุขไม่มีเวทนาไม่ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลมีเวทนามากนะเพราะทุกคนใจอ่อนหมดทุกคนกลัวเจ็บหมดหมอก็กลัวเจ็บคนไข้กลัวเจ็บทุกคนกลัวแต่อยู่ที่นั่นทุกคนถอดจิตได้ว่านี่ร่างกายเราก็ให้มันเป็นอย่างนี้แต่จิตเราดีเราบอกโอ้โหไม่ขี่นี่โชคดีทำใจได้ข้ามเวทนาได้บอกสบายมีความสุขฉะนั้นการปฏิบัติจึงธรรมะพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์จริงหนอพระพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์เนี่ยพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานนะเข้าฌานปฐมฌานตอนที่จะนิพพานเข้าปฐมฌานเลยพระนนท์ถามอนุรุตบอกพุทธเจ้าเงียบแล้วเนี่ยนิพพานแล้วเหรอพระพุทธเจ้านี่เป็นโรคประขันธิกภาพถ้าเป็นโรคสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะเส้นโลหิตฝอยแตกในลำไส้หรือในข้างในอ่ะหรือในบนสมองก็ได้แตกแล้วก็อาเจียนออกเป็นโลหิตก็อาเจียนออกหมดเต็มตัวแล้วพุทธเจ้าก็ใช้ระงับเวทนาด้วยสมาธิแล้วก็เข้าฌานพอถึงเข้าปฐมฌานปุ๊บเนี่ยเวทนาจะดับเลยยังเมื่อนึงยังเรานั่งปวดในเมื่อที่เรามีโรคภัยก็เจ็บเลยพอนั่งเข้าปฐมฌานปุ๊บเดี๋ยวเราจะหายเจ็บเลยโรคนี้เหมือนไม่มีแต่ออกมาแล้วมีแต่ตอนเข้าน่ะจะไม่มีพอเรานั่งเนี่ยปวดมากพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยนั่งนี่จะเหมือนเราลอยอยู่ในอากาศจะไม่ปวดเลยแต่เราออกมาแล้วจริงๆรู้ว่าเราปวดแต่พระพุทธเจ้าพระนนท์ก็ถามพระอนุรุตพระอนุรุตองค์เดียวพระทั้งหมดเนี่ยที่จะรู้จิตพระพุทธเจ้ามีพระอนุรุตคนเดียวที่ทิฏฐานมารู้จิตพระนนท์ก็ถามบอกพระพุทธเจ้านิพพานหรือยังยังเข้าปฐมฌานอยู่พระธรรมจารย์ก็วิตกวิจารปิติสุขเอตกตาอยู่กับอารมณ์เอกตาคือเป็นหนึ่งพอมาเงียบพระเจ้าเงียบนะพระอนุรุตพระเจ้านิพพานอย่างพระเจ้ากำลังสู่อากาสานัญจายนะอากินัญญาเนวสันพุทธเจ้าก็พุทธเจ้ากำลังสู่ฌานเบื้องสูงคืออากาศว่างดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณตอนนี้พระเจ้าดับวิญญาณไม่มีความรู้สึกแหละความรู้สึกที่จะเจ็บจะปวดความรู้สึกภายนอกไม่หมดอ่ะก็ถามไปจนถึงนิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะหายใจอยู่ข้างในลมหายใจข้างนอกจะหมดอย่างนี้จะอยู่นานได้ที่สุดเลยอยู่เป็นเดือนๆก็ได้บอกพุทธเจ้าเงียบจังบอกไม่มีลมหายใจพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะเข้าจตุฌานแล้วไม่มีทุกขเวทนาแล้วพุทธเจ้าเข้าฌานจนชำนิชำนาญเลยพระท่านชำนาญแล้วขออภัยจนร่างกายเนี่ยเบาสบายไม่มีเวทนาสุขที่สุดแหละพระองค์จึงจะถอนพอตั้งแต่หัวค่ำนะพระองค์ปิดวาจาพอแสดงทำให้สุภัตตะปริภาชกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยองค์สุดท้ายพุทธเจ้าก็บอกต่อไปนี้เราจะไม่ต้องแสดงธรรมแล้วธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพวกท่านรักษากันไว้ไม่ประมาทอย่างเดียวพุทธเจ้าเข้าฌานตั้งแต่หัวค่ำเย็นสว่างเลยสุขทั้งนั้นสุขครั้งสุดท้ายที่พุทธเจ้าได้มีกายไม่ใช่ทุกข์นะแล้วพอรุ่งอรุณก็เข้านิพพานมีความสุขที่สุดในโลกไม่มีใครจะสุขเท่าพุทธเจ้าเพราะจิตพุทธเจ้านิพพานแล้วดังนั้นสมาธินี่จึงเป็นยาเป็นอาหารเป็นอุปการะธรรมแก่มนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายที่จะสร้างบุญบารมีถ้าใครถึงใครได้มาก
คนนั้นก็มีความดับทุกข์ได้มากเพราะทุกข์นี่มีทุกตัวคนทุกทั้งนั้นร่างกายเรานี่ผมขนเล็บฟันหนังฟันมันเกิดขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหามันเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาเพื่อขบเคี้ยวอาหารให้ร่างกายดีแต่พอมันไปแล้วก็ทุกข์ถ้ามันเจ็บมันปวดก็ทุกข์ไม่ว่าร่างกายทั้งหมดอะไรที่มันเสื่อมมันทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงเอาธรรมะมาแทนเมื่อเราเอาธรรมะมาแทนเนี่ยมันจะเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนคนมีลูกคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวทำไว้รวยมากเลยมาหาเราบอกว่าลูกทำบุญให้ลูกลูกถูกไฟคลอกตายที่หลายปีที่แล้วมาที่มีลูกสาวคนเดียวแล้วเด็กหนีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำไงสองคนตายายสมบัติทั้งหมดทำไว้ให้ลูกสาวคนเดียวต่อไปโยมก็เอาธรรมะกันแล้วกันธรรมะเป็นลูกตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายจะไม่อยู่ในโลกนี้ก็หาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทำไว้ให้ลูกก็ได้กันโยมต่อไปนี้โยมก็ปฏิบัติธรรมทำบุญให้ลูกแล้วโยมจะได้ลูกโยมก็ได้พูดนั้นโยมอาจจะเจ็บปวดเมื่อยนะเดี๋ยวจะหลั่นหลัดให้ฟังดังนั้นดูว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้แก้ข้ามเวทนาตัวนี้นะต้องสู้กับเวทนาตัวนี้มันสู้เราไม่ได้หรอกนะมันสู้ใจเราไม่ได้หรอกเพราะเวทนาเนี่ยมันกลัวสมาธินะนิวรณ์ตรงนี้กลัวสมาธิเป็นเครื่องวัดกันเป็นเครื่องต่อสู้กันเขาเป็นข้าศึกกับเรานะเขาจองจำเราตลอดว่าเราเขาจะไม่ให้เราผ่านไม่ผ่านเจ็บปวดให้ได้แต่ตัวเราก็คิดว่าเราจะต้องผ่านให้ได้เมื่อเราผ่านได้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะผ่านหมดเลยดังนั้นถือว่าเรามาปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4-7 วันเนี่ยเราพยายามอย่าท้อถอยคิดถึงพุทธเจ้าให้มากคิดถึงคำสอนของท่านถ้าเราเกิดจิตอยากกลับบ้านคิดว่าไม่ไหวอะไรต่ออะไรคิดว่าพุทธเจ้าทำไมทำได้แล้วแถมเอาไปเอาภรรยามาบวชเอาลูกมาบวชเอาใครแม่มาบวชเอ๊ะทำไมจึงทำได้เพราะทำไมจึงสละนะถ้าเราเป็นอะไรเราต้องทำได้แค่7วันเราไม่ได้ทิ้งมาอย่างพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้านี่ทิ้งมาเลยชวนลูกชวนเมียทิ้งมาหมดเลยไม่เอาเลยเงี้ยมาตายในดงในป่าเลยพุทธเจ้ามาชวนลูกชวนเมียตายในดงในป่าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแต่เรานี่แค่7วันเดี๋ยวเรากลับบ้านแต่เราต้องการเอาธรรมะนี่ไปอยู่กับเราอยู่กับความสงบสุขกับเราเมื่อเราอยู่ตรงไหนธรรมะจะได้รักษาใจเราเดินไม่มีทุกข์เกินไปนั่งไม่มีทุกข์เมื่อเรารักษาจิตของเราได้เป็นหนึ่งเลยข้ามอนิวรณ์ห้าได้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตของเรามีค่าแล้วเพราะคนเราก็ทุกข์เงินทองก็ช่วยไม่ได้นะลาภยศสรรเสริญก็ช่วยไม่ได้มันต้องช่วยตัวเราเองยิ่งมีสมาธิเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่านั้นตอนนี้เราไม่เอาอะไรแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยต้องสละตรงนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ตรงนี้โยมจะไปซื้อของเขาโยมไม่เอาเงินไปให้โยมจะเอาเพชรจะวงมาใส่เขาให้ไหมโยมจะเอาสมาธิโยมไม่ลงทุนโยมจะได้ไหมต้องลงทุนไหมโอ้บอกกูจะเอาแต่กำไรเขาไม่ให้หรอกโยมมานั่งเจ็ดวันโยมไม่ลงทุนบอกกูเมื่อยกูก็นอนกูหิวกูกินกูไม่ลงทุนเลยรับรองสมาธิเอ๋ยไม่มาเลยไปหาคนอื่นหมดใช่ไหมโยมต้องลงทุนไหมเอาอะไรลงทุนเอากายกับใจโอ้โหของหลักทั้งนั้นเลยนะไอ้ใจที่คิดเพลินๆก็ต้องเลิกคิดนะไอ้ใจที่คิดอะไรต่ออะไรที่เคยแบบแหมมันคิดอะไรไปตามก็ต้องสละมันเอานั้นน่ะมาลงทุนกายที่เคยคิดและจะนอนจะกินให้สบายก็ต้องเอามาลงทุนว่าฉ
าทำอย่างนั้นไม่ได้เลยต้องทำตามอาจารย์สอนแล้วต้องเดินตามอาจารย์สอนนั่งตามอาจารย์สอนนี่คือการลงทุนเนี่ยจะได้กำไรกำไรกลับบ้านนะแต่ถ้าไม่ลงทุนเป็นนักคิดกำไรก็ไม่ใช่นักคิดกำไรก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนมากก็กำไรมากลงทุนน้อยก็ได้กำไรน้อยใครลงทุนน้อยได้กำไรมากซื้อหุ้นลอตเตอรี่นะซื้อลอตเตอรี่ไปถูกมาแล้วลงทุนน้อยจะต้อง30ล้านบางคนไม่เคยถูกเลยเพราะลงทุนน้อยแต่คนทำกินเนี่ยลงทุนมากทำธุรกิจได้ลงทุนมากยิ่งลงทุนไปลึกเท่าไรเท่าไรยิ่งกำไรมากเท่านั้นเพราะลงทุนมากลงทุนข้ามชาติยิ่งได้มากใหญ่ทั้งนั้นถือว่าเราวันนี้เราก็เป็นนักลงทุนนะโยมนะเก่งกำไรเก่งไหมเก่งกำไรไหมโยมจะเอาอะไรกำไรอะไรไม่เอาลงทุนก็ต้องเอากำไรกำไรก็คือความสงบนะเรามาหาลงทุนก็คือข้ามเวทนาให้ได้เอาความสงบต้องได้สมาธิต้องดับนิวรณ์ความง่วงถ้าเรานั่งสมาธิยังง่วงเนี่ยแสดงว่าเรายังลงทุนไม่พอยังข้ามความง่วงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราจะไปซื้อรถราคา 700,000 เนี่ยหรือล้านเนี่ยแต่เราเอากำเงินไป 400,000 เขาบอกไม่ให้อ่ะยังไม่ได้ยังไม่เสร็จฉะนั้นเราต้องลงทุนเราจะต้องข้ามความง่วงให้ได้ความปวดเมื่อยนี่ข้ามยากนะใช่ไหมแค่นั่งปังก็ยังปวดเมื่อยเลยนะความปวดเมื่อยนี่ข้ามยากมากเพราะใจเราอ่อนแอมาเคยความปวดเมื่อยฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อสอยสงสัยพยาบาทวิตกกังวลต่างๆเนี่ยวิตกกังวลในโรคจิตทั้งนั้นโรคประสาททั้งนั้นนะเราต้องข้ามให้มันหมดเลยแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เหมือนสวิตช์ไฟโยมนิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนสวิตช์ไฟเหมือนสวิตช์ไฟที่มืดๆเนี่ยเรารู้จักไปกดตรงสวิตช์ตรงนั้นมันมืดปุ๊บมันสว่างเลยมันไม่ใช่สว่างดวงเดียวนะโยมมันสว่างหมดทุกดวงเลยแต่สวิตช์อันเดียวถ้าเราใจเราเนี่ยปล่อยวางเป็นถ้าปล่อยวางเป็นนะถ้าโยมปล่อยวางเป็นทั้งอดีตอนาคตได้พยายามปล่อยวางให้หมดให้จิตว่างปล่อยวางได้ปุ๊บเหมือนกดสวิตช์ไฟคราวนี้ถึงจุดแหละเราได้เนี่ยวันที่หนึ่งไม่ยอมวันที่สองไม่ยอมวันที่สามไม่ยอมวันที่สี่วันที่จะยอมนะอาจจะขาสวิตช์เจอโยมวันที่หนึ่งนี้อาจจะแหมกูจะไหวหรือวันที่สองมันหนักวันที่สามวันที่สี่เผลอๆสวิตช์นั่นฉะนั้นคนยิ่งมีทุกข์มากยิ่งได้ธรรมะเร็วคนไหนมีสุขมากถึงไม่ได้ธรรมะเลยแต่คนไหนที่ทุกข์และทนได้ทุกข์และทนได้ทุกข์และเฉยได้พอข้ามเวทนาตรงนี้ทุกคนก็จะกลายเป็นหนึ่งในอารมณ์นี้ฉะนั้นทุกคนมีวาสนาปฏิบัติได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าขอให้ใจรวมเป็นหนึ่งอย่าให้มันฟุ้งซ่านแล้วก็อย่าส่งจิตออกนอกห้องนี้เวลานั่งนะครูเจ้าบอกไงภิกษุจงทำใจไม่ให้จิตเนี่ยออกนอกวัดนะแล้วก็จงทรงใจให้อยู่ในวิหารพออยู่ในวิหารก็จงทรงใจให้อยู่ในกายถ้าอยู่ในกายแล้วไม่มีอะไรถ้าอยู่ในกายนี่เหมือนกันละเราพยายามต้อนจิตให้อยู่ในห้องนี้พอจิตเราอยู่ในห้องนี้ปุ๊บเราก็ให้อยู่ในกายให้ออกนอกกายเดินก็อยู่ในกายนั่งก็อยู่ในกายนอนก็อยู่ในกายกินก็อยู่ในกายให้จิตต้อนให้จิตเราอยู่ในกายเนี่ยในร่างกายเรานี่เหมือนบ้านพอจิตเราอยู่ในกายเราเนี่ยผมก็เล็บผนังพออยู่ในกายเราแล้วเนี่ยเหมือนเข้าถ้ำแล้วก็จะสงบก็จะสว่างแต่ถ้าเราออกไปเที่ยวบ้านเราไปอดีตไปอนาคตไม่อยู่ในห้องนี้เลยไม่อยู่ในกายเลยไม่ผ่านหาสวิตช์ไม่เจอเข้าใจไหมเข้าใจไหม

ณาเริ่มต้นสติปัฏฐาน4ที่ครูบาอาจารย์สอนมาให้ปฏิบัติคือต้องใช้ละเอียดอ่อนพยายามใช้ละเอียดอ่อนใช่ว่าเรานั่งเนี่ยพยายามเหยียดตัวให้ตรงๆเพื่อจัดกระดูกตัวเองให้ตรงสมมติว่าเรานั่งสมมติว่าเรานั่งนั่งเท้าขวาทับซ้ายแล้วจัดกระดูกให้ตรงก็เราจะนั่งมือชนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคนนั่งชอบนั่งอย่างนี้คนแขนยาวชอบนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคนแขนสั้นชอบนั่งอย่างนี้สองอย่างนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะได้ทั้งสองอย่างบางคนชอบนั่งอย่างนี้ได้คนพวกมือชนกันเนี่ยบางคนชอบนั่งอย่างนี้คนพวกต่อนิชิแขนยาวนั่งบางคนนั่งนี้สบายบางคนนั่งนี่สบายได้ทั้งสองอย่างนี่หมายถึงเริ่มต้นนี่พยายามจัดกระดูกตัวเองให้ตรงจัดกระดูกให้ตรงแล้วก็ค่อยหลับตาเบาๆแต่หลับตาเบาก็นึกถึงใบหน้าตัวเอง ว่าตัวเองนั่งอยู่ท่าไหนก็นึกตั้งแต่ปลายผมไปยันปลายเท้าเลยแล้วก็นึกสำรวมตั้งแต่ปลายผมพิจารณาเส้นผมเราไม่รู้จักเส้นผมตัวเองว่าผมเราลักษณะอย่างไรก็พิจารณาเส้นผมแล้วก็จมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราก็พิจารณาใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูในเงากระจก ก็พิจารณาตั้งแต่จมูกปากฟันคางคอหูไททอยเส้นผมพิจารณาทีละส่วนไปเรื่อยเพื่อจิตของเราอยู่กับใบหน้าของตัวเองแล้วก็เรื่อยไปตามไททอยเงี้ยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปกระดูกสันหลังไปถึงพื้นเท้าก้นกบไปถึงขนขาหัวเข่าไปถึงข้อเท้านักแข่งหัวเข่าไปตามกระดูกทีละท่อนละท่อนไปถึงปลายเท้านิ้วเท้าพิจารณาเป็นข้อไปนิ้วเท้าพิจารณาละเอียดอ่อนไปเรื่อยไปถึงข้อเท้าแล้วก็พิจารณากลับคืนมาทางขานี้พิจารณาขาบนแล้วพิจารณาขาล่างขึ้นมาก็พิจารณาขาล่างขึ้นมาเพื่อพิจารณาขาล่างลงไปก่อนเนี่ยก็พิจารณาขาบนขึ้นมาทีละข้อแล้วก็เรื่อยขึ้นมามาถึงลำตัวของเราแล้วก็เราจะเห็นรูปตัวเองนั่งว่าเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบใจก็สว่างตาก็สว่างถ้าเราเห็นรูปนั่งตัวเองอาการสงบลมหายใจเราก็สบายปล่อยวางให้เป็นหัดปล่อยวางจิตตัวเอง หัดปล่อยวางจิตว่าอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเราก็ไม่คิดคิดไปก็ทำให้ใจร้อนทำให้ใจเศร้าหมองนึกถึงปัจจุบันขณะนี้เรากำลังนั่งใจว่างๆสว่างเฉยคือหัดทำใจเข้ามาเห็นตัวเองนั่งอยู่มีอารมณ์เดียวคือนั่งดูแล้วก็เอานึกเอาจิตไปนึกอยู่ตรงท้องเหนือสะดือ4นิ้ว เราเวลาลมหายใจเข้าก็จะมีท้องพองเวลาหายใจออกก็จะมีท้องยุบเราก็ไม่ต้องนึกที่จมูกของเราไปนึกที่ท้องว่าลมพองยุบอยู่ที่ท้องท้องพองก็รู้ว่าพองเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองก็พองเวลายุบก็ยุบก็รู้สึกที่ท้องพองยุบเวลาพองก็พองหนอเวลายุบก็ยุบหนอถ้านึกไม่ได้เราก็ค่อยขยับมือเคลื่อนเอามือมาแตะที่หน้าท้องบางทีคนเรามันไม่สัมผัสเอามือมาแตะค่อยแตะไม่เป็นไรแตะที่ท้องกดไปที่หน้าท้องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลา

ของรู้ของรู้ที่มือพอนึกได้จับหลักได้ก็เอามือกลับมาไว้ที่เดิมก็นึกยุบของที่ท้องเราก็ใช้เงี้ยเวลายุบก็ยุบเวลาของก็รู้ของถ้านึกไม่ได้ก็มือมาแตะที่ท้องจนนึกได้ชำนิชำนาญว่าท้องผ่องยุบมีลักษณะอย่างใดอยู่เหนือสะดือ4นิ้วผ่องก็ผ่องยุบก็รู้ยุบเวลาคิดอะไรกำหนดที่ใจว่าคิดหนอถ้าคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอแล้วก็กลับมาดูผ่องยุบต่อเราไม่ต้องนึกที่ปลายจมูกพอนึกที่ปลายจมูกนี่จะลืมง่ายมันรวมไว้ที่ท้องผ่องยุบอย่างเดียวเวลาผ่องก็ผ่องหนอเวลายุบก็ยุบหนอทำใจเฉยๆทำใจสบายๆพอนึกไม่ได้ก็มือมาแตะดูจนนึกได้จนเข้าใจว่าอาการของท้องผ่องยุบเป็นอย่างไรฝึกไปจนเคยชินตอนนี้เราก็จะจับหลักสติจับหลักสมาธิของเราเป็นเริ่มต้นได้อันนี้คือการฝึกสมาธิเบื้องต้นตอนเราอยู่ที่บ้านเราก็ใช้พุทลมเข้าโทลมออกแต่พอเรามาอยู่นี้เราก็ใช้สมาธิลึกเข้าไปที่ท้องผ่องยุบนี่คือหลักการนั่งกำหนดรวมที่ท้องผ่องยุบตอนนี้พอเวลาเราเมื่อยนี่สมมติว่าเราเมื่อยเมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงข้อเท้าก็หมดตรงข้อเท้าทุกหนอทุกหนอพอข้อเท้าหายไปมาเมื่อยตรงหัวเข่าก็ทุกหนอทุกหนอตรงหัวเข่าพอเข่าหายไปมาเมื่อยที่สะโพกก็ทุกหนอทุกหนอพอตรงที่สะโพกหายมาเมื่อยที่สันหลังก็กำหนดที่สันหลังทุกหนอทุกหนอถ้าสะโพกสันหลังหายไปมาปวดที่หัวก็กำหนดที่หัวทุกหนอทุกหนอหรือเจ็บปวดตรงผิวหนังตรงส่วนใดของร่างกายเราก็ทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายไปพอหายแล้วเราก็มาดูที่ท้องยุบต่อยุบต่อพอมันไปปวดตรงไหนเราก็กำหนดตรงนั้นทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายนี่คือการกำหนดทุกก็ใช้วิธีเนี่ยมันปวดทางขวาก็ทุกทางขวาปวดทางซ้ายก็ทุกทางซ้ายถ้ามันทนไม่ได้ทำไงทุกทนไม่ได้หนอทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้หนอทำไงเขาสั่งให้ขยับทนไม่ได้เขาสั่งขยับเขากำหนดที่มือขวาเลยขยับหนอขยับหนอขยับหนอระหว่างที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็กำหนดที่มือซ้ายขยับหนอขยับหนอขยับหนอทีนี้เราก็ขยับตัว ขยับตัวทีนี้เราก็พลิกข้างขวาพลิกทางซ้ายทางขวาพลิกก็พลิกก็ขยับตัวตะโพกขวาตะโพกซ้ายถูกพื้นตะโพกตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอก็รู้แล้วก็มือกลับยกมือซ้ายขึ้นมากลับมาวางไปดังเดิมแล้วก็สุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอลักษณะอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เรื่อยไปก็มาดูที่ท้องผ่องยุบต่อเพราะเวลามันเจ็บที่ใจก็เจ็บใจเจ็บที่ใจก็ทุกหนอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดเรื่องใหม่ก็อนาคตหนอถ้าไม่สบายใจก็ฟุ้งซ่านหนอกำหนดคิดอะไรกำหนดที่ใจพอหายมากำหนดที่ท้องนี่ถ้าสมมตินั่งนานทนไม่ได้ก็นั่งนานไปทุกหนอนั่งนานไปทุกหนออยากยืนหนออย่างหนึ่งแล้วก็สั่งตัวเองให้ยืนพอยืนเสร็จแล้วก็ให้เท้าก็เท้าห่างคืบหนึ่งก็ยืนไป

หนอยืนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอยืนเห็นตัวเองรูปยืนเดือนเผายืนทนไม่ได้ก็ยืนทนไม่ได้ทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้อยากเดินหนออยากเดินแล้วก็สั่งให้เดินแล้วก็บอกว่าเดินเป็นสุขหนอเดินเป็นสุขหนอทีนี้เดินพอเดินเมื่อยแล้วก็เอากำหนดมาอีกว่าเดินเป็นทุกหนอเดินเป็นทุกอยากนอนหนออยากนอนหนอหรืออยากนั่งถ้านั่งก็ไปกำหนดถ้านอนก็นั่งเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนก็เป็นสุขหนอสุขหนอเนี่ยถ้านอนจะขยับตัวก็นอนนานเป็นทุกหนอนานเป็นทุกหนออยากขยับหนอคือให้กำหนดทุกสุขเฉยทุกเอียบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่คือการกำหนดรู้ของกายเพื่อให้จิตเราเนี่ยอยู่กับประสาทของกายจะขยับทุกครั้งต้องกำหนดที่มือกำหนดที่มือขวาก่อนต้องกำหนดทุกความทุกหนอทุกตนไม่ได้หนอจึงสั่งให้ขยับขยับมือออกเอาให้รู้ที่มือที่เท้าเราเนี่ยเคลื่อนไปเนี่ยแล้วจิตเราจะเกิดสมาธิเร็วถ้าเราไม่กำหนดเคลื่อนไหวจิตเราจะไปคิดเรื่องอื่นหมดทีนี้เวลาเรารู้เรื่องของกายใจแล้วก็เวลาตาเห็นรูปกำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอพอหูได้ยินเสียงกำหนดที่แก้วหูว่าได้ยินหนอได้ยินหนอพอจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมูกพอลิ้นได้รสกำหนดที่โคนลิ้นว่ารสหนอพอกายผัสสะก็ผัสสะหนอคือแยกการรับรู้และแยกการพิจารณาถ้าได้ยินกำหนดที่แก้วหูถ้าเห็นกำหนดที่แก้วตาถ้าผัสสัมผัสร่างกายให้กำหนดว่าเวทนาผัสสะตรงไหนเย็นก็เย็นร้อนก็ว่าร้อนดัง นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้รู้ในอายตนะทั้ง6ภายในภายนอกและจิตของเราก็จะรู้เรื่องอายตนะว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็กำหนดตามนั้นจมูกได้กลิ่นก็กำหนดที่โพรงจมูกก็เป็นหนอกายประสาทผ่านสาหนอเมื่อเรารู้นี้แล้วจิตเราก็จะเริ่มฉลาดในการแยกอายตนะภายในภายนอกแล้วก็จะเข้ามาสู่ความสู่ภวังค์ของความสงบส่วนปฏิบัตินี้ก็จะเริ่มต้นแต่ตามถูกต้องไม่ไปนอกลู่นอกทางเพราะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรม อันนี้เป็นแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระสาวกให้รู้ธรรมเห็นธรรมมากมายอุบาสกอุบาสิกาเข้าในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติก็จะไปแบบนี้ฉะนั้นเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างนี้7วันนะเข้าห้องน้ำต้องส้วมก็เหมือนกันเวลาจะยกปิดประตูก็จับกรประตูเปิดประตูก็รู้ปิดประตูก็รู้รูปหน้าก็รู้ว่ารูปหน้าแปรงฟันก็รู้ว่าแปรงฟันถูตัวก็รู้ว่าถูตัววีหัวก็รู้วีหัวซักผ้าก็ซักผ้าจะช้ากระบิดผ้าก็รู้กระบิดผ้ากรีดข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงก็ไม่ใช่ซักผ้าแล้วจะทำอะไรก็ให้มีสตินะรูปหน้าแปรงฟันอาบน้ำเช็ดตัวห่มผ้านอนกระสบห่มผ้าศพอาบน้ำศพพิจารณาร่างกายเราเหมือนตามความเป็นจริงพิจารณาร่างกายเราฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติงี้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะสำรวมไม่คิดกังวลเรื่องกายคนอื่นก็จะอยู่กับกายตัวเองให้มากขึ้นเรามาอยู่นี้ต้องไม่คุยกันไม่เขียนหนังสือไม่อ่านหนังสือธรรมะทั้งหมดเราปิดเลยเราจะอ่านใจเราเพราะใจเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกนะถ้าอ่านข้างนอกเนี่ยจะเป็นประเจนเป็นจิตคนอื่นเราไม่อ่านหนังสือจะอ่านใจเราอ่านสติเราไม่พูดคุยถ้าคุยแล้วจิตจะออกนอกจะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดถ้าพูดก็พูดครูบาอาจารย์ได้ไม่คุยไม่อ่านหนังสือไม่ฟังวิทยุไม่ดูโทรทัศน์ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ทำแต่สติอย่างเดียว

แล้วไม่หลับกลางวันกลางวันนี้ไม่หลับถ้าหลับแล้วจะไม่ได้อะไรเอาสมาธิการแทนนอนหลับถ้าไม่ไหวก็ถ้าเราเป็นคนป่วยนะก็สักนิดหนึ่งแต่ว่าให้กำหนดว่านอนสักกี่นาทีสักกี่นาทีแต่ถ้าดีๆก็ควรจะไม่นอนถ้านอนแล้วจะไม่รู้สมาธิจะปนกันฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ให้หลับกลางวันเลยกลางคืนหลับได้4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงอย่างมากเลยนะสมัยก่อนนี่เราบอกโอ้โห4ชั่วโมงนอนได้หรือแต่พอเราไปปฏิบัติโอ้4ชั่วโมงมากไปแล้วแต่เข้าเลยชั่วโมงเดียวก็อยู่ได้เราก็เลยว่าโอ้เหมือนกับเมื่อก่อนเราเป็นคารวาสเราบอกบวชต้องฉันมื้อเดียวนะโอ้โหหนักจังแต่พอมาฉันมื้อเดียวเนี่ยบางครั้งปฏิบัติสมาธิเพลิดเพลินเนี่ย7วันก็ไม่กินได้ฉันได้เพียงน้ำก็อยู่ได้มีความสุขก็เลยกลายว่า7วันคนชาวบ้านอยู่ไม่ได้แต่พอเรามาปฏิบัติทุกคนก็ทำได้เอาแค่เดียวพอปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่ากายเราก็สบายเหมือนเป็นคนไม่มีทุกข์ไม่มีโรคปฏิบัติไปแล้วเหมือนคนไม่มีโรคเหมือนคนไม่มีทุกข์เพราะจิตมันผ่านไปแล้วฉะนั้นเรื่องจิตของเราเนี่ยขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบแล้วเราก็จะเข้าใจอีกหลายๆอย่างที่ในตัวเราที่ในจิตของเราที่ยังไม่เปิดดูใจตัวเองฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องมาปฏิบัติเพื่อดูตัวเราเข้าใจตัวเราไม่งั้นก็ไม่มีใครมาบอกเราได้นอกจากพระธรรมเท่านั้นเองวันนี้ที่อาตมาได้ บรรยายมาก็เห็นสมควรก็ขอให้ท่านได้เจริญในธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สำเร็จในธรรมตามวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมอารมณ์มาแต่ชาติก่อนก็ดีแล้วก็ชาตินี้ก็จะได้สร้างตั้งแต่วันนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มรรค4ผล4พระนิพพาน1สมความปรารถนาที่สร้างกันไว้ในวันนี้ก็ดีที่แล้วมาก็ดีขอให้ท่านจงสำเร็จสมความตั้งใจทุกท่านทุกคนขอให้อธิษฐานตั้งใจทุกครั้งไปก็ขอให้ท่านสำเร็จทุกคนใครไม่สบายคนไหนที่ไม่สบายคนไม่สบายกายดีกับคนไม่สบายใจนะคนป่วยกายเนี่ยถ้าใจไม่ป่วยก็ถือว่าไม่ป่วยนะป่วยแต่กายต่อไปนี้ใจจะไม่ต้องป่วยนะกายมันต้องป่วยทุกคนถึงเวลาแล้วป่วยทุกคนนะแต่อย่าให้ใจป่วยเขาเรียกเจ็บกายใจไม่เจ็บ แต่บางคนเนี่ยเจ็บกายนี่สมบูรณ์แต่ใจเจ็บทุกข์ทรมานไปโดดตึกตายดีกว่าฆ่าลูกฆ่าผัวตายหมดดีกว่าเจ็บใจคนเจ็บใจนี่โง่มากเลยไม่มีอะไรดับได้เลยเพราะเจ็บใจแต่คนใจไม่เจ็บเนี่ยแต่กายเจ็บเนี่ยมีโอบายที่จะแก้ใจแก้กายได้เพราะเรามีปัญญานะฉะนั้นเจ็บแต่กายไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็เจ็บเหมือนกันอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยฉะนั้นเป็นโอกาสของเราได้เอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานขับขี่ไปสู่ความสงบแล้วก็สู่ความถูกต้องธรรมะก็เป็นธรรมโอสถดีแล้วที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยต้องมาปฏิบัติอย่างเงี้ยดีแล้วไม่ต้องรอเวลาทำซะก่อนแล้วเดินจงกรมก็ยืนเนี่ยเป็นยารักษาโรคนะพยายามทำให้ได้ถ้าโยมยืนได้ตามครูบาอาจารย์สั่งสมาธิยืนได้เดินจงกรมได้

0: ป็นยาวิเศษมากเลยไม่มียาในโลกนี้วิเศษเท่ากับยาธรรมโอสถช่วยได้เยอะเลยแต่ขอให้ทำให้ได้เดี๋ยวจะกลมกระยืนคุณเจ้าบอกอานนท์เราเนี่ยไม่นิพพานก็ได้จะอยู่ได้เป็นกับเลยร่างกายเราเนี่ยอิทธิบาททั้ง4เรายืนเดินนั่งเราเข้าสมาธิทำอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเราจะอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์และเทวดาแต่เราได้วิสัยของพุทธเจ้าแค่นี้เขาไม่ฝืนแต่พุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิที่จะฝืนได้สำหรับพุทธเจ้าระยมนะแต่อย่างเรายังเทนุปคุธนี่ก็ฝืนได้เทนุปคุธนี่ไปอยู่ต้อง200ปีเพราะโดนสงลงโทษไม่ให้นิพพานให้แบกสังขารเพราะตอนที่ทำสังฆาเถรุปคุธเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำสังฆากับเขาเป็นพระอรหันต์ข้าพระราสงฆ์ก็เลยประชุมสงฆ์ว่าเถรุปคุธปล่อยปะละเลยหน้าที่ธรรมวินัยของพุทธเจ้าในสังฆานี้เถรุปคุธต้องอยู่ไปถึง200ปีจนกว่าพระเจ้าโศกมหาราชจะมาทำเกิดขึ้นมาทำสังฆาตอนที่พูดนะพระเจ้าโศกยังไม่เกิดเลยพระเถรคุธทำไงดีอยู่กับมนุษย์ไม่มีทางเลยเพราะสังขารมันทุกข์ก็เลยต้องไปอยู่กับพวกเทวดาไปอยู่กับนาคไปเข้าสมาธิฌานอยู่ในนาคพิภพอยู่ต้องรวมแล้ว200ปีจึงขึ้นมาพระเถรบคุธพระเจ้าโศกถ้าไม่เจอพระงี้ไม่เชื่อนะทิฏฐิแรงเพราะฆ่าคนเป็นแสนคนพอเจอเถรบคุธเถรบคุธเข้าบอกอยากดูอะไรบอกอยากดูฤทธิ์ทำไงพระเถรคุณก็เข้าฌานทำให้แผ่นดินไหวเลยโยมเชื่อเลยครับไม่ต้องแสดงแหละเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธตลอดชีวิตเลยพระเจ้าโศกเพราะเชื่อว่าอนุภาพพุทธเจ้าโยมเสียดายนะโยมเกิดไม่ทันพุทธเจ้าแต่เกิดทันสาวกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแหละโยมรักพระพุทธเจ้ารักศาสนามากมีเท่าไรทำบุญจะหมดขังเลยนะพระเจ้าโศกทำจะไม่มีวันสุดท้ายจะตอนที่จะตายพระเจ้าโศกขอทำบุญอามาที่ดูแลครั้งบอกว่าพระองค์ลงทำจะหมดแล้วจะไม่มีเบี้ยหวัดให้แกราชการแล้วจะไม่มีเงินพระเจ้าโศกโกรธเลยนะตอนจะตายโกรธปุ๊บไอตัวที่จะเอาเงินทำบุญก่อนตายโกรธปุ๊บพอจิตดับไปเป็นงูเหลือมเลยโอ้โหทำต้องเยอะแต่ก็เขาฆ่าคนไว้เยอะนี่ฮะแต่พระจิตดับเป็นงูเหลือมเนี่ยลูกก็เข้าฌานดูลูกสาวก็เป็นพระอรหันต์ลูกชายเป็นพระอรหันต์เข้าฌานดูพ่อไปเป็นเทวดาอย่างไม่มีชั้นพรหมชั้นอินไม่มีไปดูนรกพ่อก็ไม่ไปนรกเอ๊ะไปดูมนุษย์พ่อก็ไม่เกิดพ่อไปเกิดที่ไหนสองคนเข้าฌานดูไปเจออ๋อพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาตรวจทีละชั้นนะเขาสวดสวรรค์ก่อนเพราะทำบุญเยอะกวดสวรรค์ลงมาตรวจกวดสวรรค์มาเรื่อยๆตรวจมาถึงมนุษย์ไม่มีตรวจนรกไม่มีตรวจถ้าเจอเข้าฌานสมัยก่อนพระอรหันต์ย่อมทำได้ก็เข้าโดนจิตพ่อจำอดีตได้ไหมพ่อเคยเป็นมหาเจ้ามหาราชเป็นเจ้าโศกนี่ลูกสาวนะนี่ลูกชายนะทำไมมาเป็นงูเหลือมทำไมมากินปลาพ่อเป็นงูเหลือมใหญ่อะอยู่ได้ไรเอาหัวพันต้นไม้ถนนเอาหางพันวิดปลาวิดปลาคลุมมีนะบ้านเราก็มีคนที่เที่ยวป่าจะเจองูเหลือมมันวิดปลาคนเข้าไปอะไรบางคนไปดูเจองูเหลือมมันเอามันวิดปลาเป็นให้น้ำแห้งมาเอาปลากินก็พ่อก็รู้สนึกได้โอ้กูนี่เป็นพระเจ้าอโศกทำไมมาเป็นงูเหลือมก็พอระลึกชาติได้ปุ๊บก็ละอายใจก็เลยบอกพ่ออยากจะไปตามที่พ่ออธิษฐานว่าพ่อจะเป็นเทวดาพ่อก็หยุดกินปลาซะหรือฆ่าสัตว์งูเหลือมไม่กินปลาเพราะไม่มีกินสัตว์เป็นเนี่ยก็ผอมเพื่อสุดก็ตายพอตายปุ๊บไอ้สภาพจิตของท่านอยู่ในศีลธรรมก็ไปเกิดเป็นจอมเทวดาลูกสาวลูกชายก็ดีใจพ่อไปเป็นเทวดาแล้วไปเป็นหัวหน้าด้วยนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติ

พุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระองคุลิมาลเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาในวันที่แล้วได้เล่ามาถึงตอนที่พระองคุลิมาลเถระได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเช่าได้ตรัสสอนคือไม่ให้คิดถึงอดีตคือสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่ให้คิดถึงอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงให้พิจารณาธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือในเวลาที่เป็นอยู่ขณะนั้นเท่านั้นฉะนั้นเมื่อท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่การทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าในชาติปางก่อนท่านก็ได้เคยกระทำอธิการกุศลไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วโดยได้สร้างสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพต่างๆคือปัจจัยเหตุสองประการนี้มาผสมผสานกันเข้าก็ทำให้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คือ1เคยทำในอดีตไว้2ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันคือถ้ารอแต่เฉพาะอดีตอย่างเดียวไม่กระทำปัจจุบันก็คงไม่สำเร็จเรื่องที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาก็ได้เล่ามาถึงตอนที่พระองคุลิมาลเถระได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนในวันนี้จะได้นำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังครั้นพระองคุลิมาลเถระได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วรุ่งเช้าท่านเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีได้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่ท่านอีกคือได้มีก้อนดินที่บุคคลเขาคว้างขึ้นไปในอากาศได้ตกลงมาถูกร่างกายของท่านและไม่ใช่เท่านั้นยังมีไม้ค้อนและก้อนกรวดที่บุคคลคว้างขึ้นไปในอากาศด้วยความประสงค์อย่างอื่นคือเพื่อที่จะขับไล่สัตว์ต่างๆเช่นไล่กาไล่สุนัขไล่สุกรเป็นต้นเขาก็คว้างไม้ค้อนก้อนดินขึ้นไปแต่ว่าวัตถุที่เขาคว้างขึ้นไปนั้นจะเป็นไม้ค้อนก็ดีก้อนดินก้อนกรวดก็ตามได้หวนกลับลงมาถูกพระองคุลิมาลเถระทั้งในเวลาที่ท่านเดินไปบิณฑบาตเที่ยวที่ไปก็ถูกไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาเดินกลับมาก็มาถูกเท่าอีกคือถูกทั้งขาไปขากลับแล้วก็ไม่ใช่ถูกค่อยๆเสียด้วยทำเรื่องกล่าวว่าพระองคุลิมาลเถระเนี่ยมีศีรษะแตกเลือดไหลอาบทีเดียวบาตรที่ถือไปบิณฑบาตก็แตกจีวรที่ห่มไว้ก็ฉีกขาดเป็นอันว่าท่านได้รับความเจ็บปวดได้รับความบอบช้ำในครั้งนี้มากและเมื่อท่านกลับจากบิณฑบาตท่านก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแลเห็นพระองคุลิมาลเถระมาแต่ไกลจึงตรัสเตือนสติว่าดูก่อนพราหมณ์พราหมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงพระขีณาสพเธอจงอดกลั้นเธอจะต้องไหม้อยู่ในนรกหลายหมื่นหลายแสนปีด้วยผลของกรรมชั่วอันใดเธอก็ได้เสวยผลกรรมอันนั้นในปัจจุบันนี้แล้วนี่ก็เป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสเตือนใจท่านพระองคุลิมาลเถระให้ได้คิดเปรียบเทียบในลักษณะแห่งกรรมชั่วที่ท่านเองได้กระทำไว้มากมายก่ายกองเหลือเกินถ้าท่านไม่ได้มาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยหรือไม่ได้มาเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเมื่อท่านตายไปจะต้องไปตกนรกหลายหมื่นหลายแสนปีทีเดียวแต่เมื่อท่านได้มาเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็เป็นอันว่าไม่ต้องไปตกนรกหมกไหม้กรรมชั่วที่กระทำมาก็ได้กลายเป็นอโหสิกรรมไปแต่ที่ได้มาประสบนี่ก็นับว่าเป็นเศษกรรมที่ยังหลงเหลือที่จะให้ผลอยู่ท่านจึงต้องมาถูกไม้ค้อนก้อนดินหล่นลงมาโดนศีรษะถึงกับเลือดไหลอาบทีเดียวพระองคุลิมาลเถระได้รับการสงเคราะห์ให้เลิกละการกระทำบาปจากพระผู้มีพระภาคเจ้า

คยมีมาแล้วในอดีตชาติคือไม่ได้มีเฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในอัตถกถาชาดกที่ขยายความพระบาลีมหาสุตตสมชาดกคัมภีร์คุถกนิกายมหานิบาตชาดกความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระองค์คุริมานเถระให้เป็นต้นเหตุแห่งหัวข้อเทศนาว่าอยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาธรรมสภานี้ก็หมายถึงสถานที่ประชุมฟังธรรมหรือเรียกสั้นๆว่าโรงธรรมโดยท่านได้สนทนากันว่าเป็นที่น่าสะใจยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานโจรองคุลิมานให้หมดพยศร้ายกลายเป็นคนดีขึ้นในพระพุทธศาสนาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุฎีได้ทรงสดับคำสนทนาของพระภิกษุเหล่านั้นจึงได้เสด็จออกจากพระคันธกุฎีไปประทับณธรรมสภาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตได้ทรมานองคุลิมานให้หมดพยศร้ายกลายมาเป็นคนดีไม่เฉพาะแต่ในบัดนี้เท่านั้นการที่ตถาคตทรมานให้สิ้นพยศในบัดนี้ไม่เป็นการที่สู้หน้าอัศจรรย์นะเพราะเหตุว่าตถาคตได้บรรลุพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแล้วส่วนครั้งที่ตถาคตได้เคยทรมานองคุลิมานให้หมดพยศร้ายในอดีตชาตินั้นนับเป็นการอัศจรรย์ยิ่งครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงนิ่งเฉยอยู่พระภิกษุทั้งหลายต้องการจะฟังเรื่องในอดีตชาติของพระองค์คุลิมานเถระจึงพร้อมกันกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเรื่องอดีตชาติมาตรัสเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องของพระองค์ที่เคยทรงบังเกิดเป็นพระเจ้ามหาสุตตสมได้ทรงทรมานพญาปุริสัตซึ่งเป็นอดีตชาติของพระองค์คุริมานเถระโดยพิสดารแต่ในที่นี้จะขอนำมาเล่าไว้แต่โดยย่อในอดีตการพระเจ้ามหาสุตตสมผู้ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าโกรบกษัตริย์เมืองอินทปัตเมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่เมืองตักกศิลาพร้อมกับพระเจ้าพรหมทัตพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีกษัตริย์เมืองพาราณสีและทั้งสองพระองค์ได้ทรงปฏิญาณเป็นพระสหายกันพระเจ้ามหาสุตตสมได้ทรงเป็นหัวหน้าสิทธิ์ทั้งหลายโดยมีพระราชกุมารทั้งหมด101พระองค์ด้วยกันเมื่อทรงศึกษาจบแล้วต่างเสด็จแยกย้ายกันกลับไปเสวยราชสืบสันตติวงศ์ในบ้านเมืองของแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์แต่ว่าการจากกันไปนั้นก็ไม่ได้จากกันไปโดยเด็ดขาดเพราะว่ายังมีการส่งข่าวสารถึงกันและกันอยู่เสมอคือใช้สารเป็นเครื่องติดต่อระหว่างกันอยู่ในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดมีพระเจ้าพรหมทัตทรงมีการเสวยที่แปลกคือจะต้องเสวยเนื้อปิ้งเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได้เรียกว่าในพระกยาหารนั้นจะต้องมีเนื้อเข้ามาปนอยู่ทุกวันเป็นเครื่องแกล้มกับพระกยาหารอย่างอื่นอยู่เสมอคราวนี้บังเอิญวันหนึ่งพนักงานเครื่องต้นหาซื้อเนื้อไม่ได้เนื่องจากวันนั้นคงจะเป็นวันที่เขางดฆ่าสัตว์กันเลยหาซื้อเนื้อในตลาดไม่ได้เมื่อจำเป็นจำใจที่จะต้องหามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้เสวยนี่ก็ที่เดินไปหาแล้วหาอีกก็ไม่ได้เมื่อจนใจเข้าจริงๆก็จึงไปเชือดเอาเนื้อคนที่ตายใหม่ๆจากป่าช้า

ที่เขาไปทิ้งไว้ใหม่เนี่ยนำเอามาปิ้งแล้วก็นำขึ้นทูลถวายพระเจ้าพรหมทัตเสวยพระกยาหารในวันนี้โดยเฉพาะคือเนื้อปิ้งเนี่ยพระทรงรู้สึกซาบซ่านไปทั่วเส้นเอ็นทั้ง 7,000 เหตุที่เป็นดังนี้เพราะเคยเกิดเป็นยักษ์มาหลายชาตินี่ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นยักษ์ฉันพอได้เสวยเนื้อมนุษย์เข้าก็เกิดกระตุ้นเตือนในพระทัยให้ได้รับรู้รสอาหารที่เคยสัมผัสมาแล้วต่อจากนั้นจึงรับสั่งถามเจ้าพนักงานเครื่องปล้นจนได้ความจริงว่าเนื้อนี้เนื้ออะไรทีแรกพวกเจ้าพนักงานเครื่องต้นนี่ไม่ยอมเปิดเผยกลัวกลัวจะถูกลงพระราชอาญาไม่ยอมตอบในที่สุดเมื่อรับสั่งถามขาดคันเอาก็จึงได้กราบทูลรับไปตามความเป็นจริงโดยที่มีข้อแม้ว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่จะไม่ทรงลงพระราชอาจารย์จำนักงานเครื่องต้นก็จึงรับว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อมนุษย์พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อทรงทราบว่าเนื้อที่เสวยเนี่ยเป็นเนื้อมนุษย์ทรงพอพระทัยจึงตรัสสั่งให้เจ้าพนักงานเนี่ยหาเนื้อมาปิ้งถวายทุกวันก็เป็นอย่างนั้นไปพวกเจ้าพนักงานเครื่องต้นเนี่ยก็เป็นที่หนักใจที่ว่าไม่รู้จะเอาไปเอาเนื้อที่ไหนพระเจ้าพรหมทัตก็จึงตรัสสั่งให้ฆ่านักโทษในคุกคือให้เอาจากโทษที่ต้องประหารก่อนเมื่อเจ้าพนักงานเครื่องต้นฆ่านักโทษทุกวันทุกวันทุกวันจนนักโทษในคุกหมดคุกกินคนหมดคุกเลยเมื่อนักโทษในคุกหรือในเรือนจำถูกฆ่าหมดไปแล้วเจ้าพนักงานเครื่องต้นเขาจึงกราบบังคมทูลให้ทรงทราบพระเจ้าพรหมทัตตรัสสั่งให้นำถุงทรัพย์ไปวางล่อไว้เพื่อที่จะหาบุคคลที่ต้องโทษแล้วเอานำมาประหารนี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าพรหมทัตตรัสสั่งให้เจ้าพนักงานเครื่องต้นกระทำในการต่อไปปรากฏว่าก็ได้ผลอยู่ในตอนแรกคือใครเห็นทุงทรัพย์เขาไปจับทุงทรัพย์เข้าก็มีคนมาจับตัวเอาไปฆ่าคราวนี้การที่พระเจ้าพรหมทัตทรงให้เจ้าพนักงานเครื่องต้นกระทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าข่าวนั้นก็ชักอื้อฉาวขึ้นการใช้ถุงทรัพย์ไปล่อก็ไม่ได้ผลต่อจากนี้ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่ตรัสสั่งให้ดักฆ่าคนในเวลาเที่ยงคืนต่อไปเพราะคนที่เดินทางมาในช่วงระยะเที่ยงคืนนี้ต้องถูกฆ่าตายคือให้ทำเป็นเสมือนหนึ่งว่าคนที่มาดึกๆนี่ก็เป็นผู้ร้ายประเภทหนึ่งถูกฆ่าหมดเมื่อบุคคลที่ถูกฆ่าตายสูญหายไปมากพวกพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานอะไรก็จึงพากันไปกราบบังคมทูลร้องทุกข์ต่อพระเจ้าพรหมทัตผู้ทรงเป็นต้นเหตุให้ทรงทราบแต่พระองค์ไม่ทรงสนพระทัยประชาชนเหล่านั้นเมื่อกราบบังคมทูลต่อพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ไม่ทรงรับรู้แล้วนี่ก็จึงได้พากันไปแจ้งแก่นายกาลหัตถีเสนาบดีกาลหัตถีเสนาบดีก็รับที่จะช่วยจัดการในเรื่องนี้ให้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่คึกคึกคึกโครมเป็นเรื่องที่น่าขนพองสยองกล้าวกาลหัตถีเมื่อรับปากจาก

ประชาชนแล้วว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้จึงได้สั่งเจ้าหน้าที่ให้คอยเฝ้าจับผู้ร้ายฆ่าคนให้ได้คือสร้างวิธีการขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าประชาชนคนที่หายตายไปเนี่ยเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากเหตุอะไรเมื่อกาลาธีสั่งให้เจ้าหน้าที่คอยจับกลุ่มคนร้ายฆ่าคนไม่ช้าก็จับได้โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับหญิงแม่ครัวคนหนึ่งที่กำลังแล่เนื้อคนตายใส่ในกระเช้าเมื่อจับได้ก็นำมามอบแก่กาลหัตถีเสนาบดีกาลหัตถีเสนาบดีก็ถามคาดคั้นขยันขยอจากหญิงคนนั้นจนกระทั่งยอมรับว่าจะนำไปทูลถวายแด่พระราชาจึงสั่งกำชับหญิงนั้นให้เข้าไปแถลงเรื่องนี้ในที่เฝ้าพระเจ้าอยู่หัวในวันพรุ่งนี้เช้าครั้นรุ่งเช้ากาลาธิสนาบดีจึงนัดประชุมคณะอมาตย์และชาวพระนครแล้วเอากระเช้าเนื้อผูกติดคอคนครัวนำเข้าสู่พระราชวังก็เท่ากับเป็นการประจานพระเจ้าพรหมทัตที่ได้ทรงกระทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทรงเข้าประทัยในเรื่องนี้ฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรทางช่องพระแกรทรงแลเห็นพ่อครัวถูกนำตัวเข้ามาก็ทรงแน่พระทัยว่าเรื่องของเราปรากฏชัดออกมาแล้วแต่พยายามทรงดำรงพระสติไว้ให้มั่นไม่สะทกสะท้านเมื่อเสนาบดีเข้ามาเฝ้ากราบบังคมทูลถามก็ตรัสสารภาพตามตรงไม่ปฏิเสธในเรื่องนี้เลยกาลาธีเสนาบดีจึงกราบบังคมทูลห้ามไม่พระองค์ทรงกระทำในเรื่องนี้อีกแต่พระเจ้าพรหมทัตตรัสปฏิเสธว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้และทั้งที่กาลาธีเสนาบดีได้กราบบังคมทูลโดยยกเอาเรื่องในอดีตที่ไม่ดีซึ่งเป็นเหตุผลที่จะทำให้บ้านเมืองต้องประสบกับความพินาศล่มจมเนี่ยพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่ทรงยอมเพราะพระเจ้าพรหมทัตท่านยอมว่าเลิกไม่ได้ในเรื่องนี้กาลาธีกับประชาชนจึงได้กราบบังคมทูลที่จะให้พระเจ้าพรหมทัตเสด็จออกจากพระนครไปพระเจ้าพรหมทัตเมื่อพระองค์จะถูกนรเทศพระองค์ก็ทรงยอมแต่ได้ตรัสปฏิเสธว่าอดไม่ได้ในเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะเสด็จออกจากพระนครไปได้ตรัสขอดาบหนึ่งเล่มภาชนะหนึ่งใบกระเช้าหนึ่งใบกับครอบครัวเครื่องต้นหนึ่งคนกาลาธีเสนาบดีและพวกชาวเมืองยินดีมอบให้ตามที่ตรัสขอแล้วจึงเนรเทศเสียจากบ้านเมืองพระเจ้าพรหมทัตกับพ่อครัวออกจากเมืองไปพักอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งคอยไปดักฆ่าคนที่เดินทางผ่านไปมาแล้วนำมาให้พ่อครัวทำการต้มแกงกินด้วยกันแต่ทว่ามีปกติอยู่อย่างหนึ่งเวลาพระเจ้าพรหมทัตทรงจับมนุษย์ได้เนี่ยจะทรงเปล่งพระสุรเสียงขึ้นว่าเราเป็นมนุษย์กินคนชื่อโปริศาสนี่เป็นการประกาศชื่อให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปครั้นตกมาวันหนึ่งพระยาโปริศาสหาฆ่าคนที่จะทำอาหารไม่ได้เมื่อจนใจเข้ามาจริงๆก็เลยฆ่าพ่อครัวเครื่องต้นนั้นทำอาหารกินและต่อมามีข่าวเรื่องลือว่าพระยาโปริศาสกินคนเนี่ยได้กระจัดกระจายไปทั่วชมพูทวีปคือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าพระยาโปริศาสมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยการบริโภคเนื้อมนุษย์เหมือนกัน

ก็ทำให้เกิดความสะดุ้งตกใจกลัวกันไปตามๆกันครั้งนั้นมีพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งนำกองเกวียน500เล่มไปค้าขายแต่พอจะเข้าสู่ปากดงนึกกลัวพญาโพธิสัตว์จึงว่าจ้างพวกที่อยู่ปากดงด้วยเงินพันกหาปณะเพื่อให้ช่วยส่งข้ามพ้นดงไปเงินกหาปณะนี่ก็ที่เรามาใช้กันในภาษาเราว่าเหรียญกษัตริย์เป็นชื่อมาตราเงินในอินเดียสมัยโบราณ1กษัตริย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ20มาศกหรือ4บาทนับว่าเป็นค่าจ้างที่แพงทีเดียวที่พวกพ่อค้าเกวียนจ้างพวกที่อยู่ปากดงให้ไปส่งข้ามให้พ้นดงไปด้วยเงินพันกหาปณะพวกที่อยู่ปากดงตกลงและได้ชักชวนพวกพ้องไปด้วยกันหลายคนก็ด้วยความกลัวพญาโพธิสัตว์นี่แหละคราวนี้การไปนี่ก็เตรียมพร้อมอาวุธครบมือเลยโดยให้กองเกวียนไปข้างหน้าพวกตนตามไปข้างหลังส่วนหัวหน้าพ่อค้านั่งไปบนยานน้อยเทียมด้วยโคเผือกมีพวกคุ้มกันอยู่ทั้งหน้าและข้างหลังเรียกว่าคุ้มกันกันอย่างดีเพราะนั้นพระยาโพธิสัตว์ขึ้นบนต้นไม้คอยตรวจหนทางอยู่นี่ว่าทางที่จะเข้าปากดงทางออกหลังดงเลยคอยดูเพื่อที่จะจับคนฆ่ากินเป็นอาหารอยู่ได้เห็นหัวหน้าพ่อค้าทำให้นึกอยากกินจนน้ำลายไหลพอหัวหน้าพ่อค้าเข้ามาใกล้จริงลงจากต้นไม้ก็ร้องตะโกนว่าเราคือพระยาโพธิสัตว์เราคือพระยาโพธิสัตว์แล้วก็แกว่งดาบวิ่งรีเข้าจับหัวหน้าพ่อค้านั้นแบกไปโดยไม่มีใครต่อสู้เลยพวกรับจ้างก็ได้ไล่ติดตามพญาโพธิสัตว์ไปและมีบุรุษผู้กล้าแข็งคนหนึ่งวิ่งไปทันพญาโพธิสัตว์เห็นจวนตัวจึงกระโดดข้ามรั้วแห่งหนึ่งถึงคราวเคราะห์ร้ายของพญาโพธิสัตว์เท้าเหยียบเอาต่อไม้ตะเคียนจนทะลุถึงหลังเท้าเลือดไหลโสมเมื่อเห็นว่าหนีไม่พ้นจึงปล่อยหัวหน้าพ่อค้าเพื่อหนีเอาตัวรอดก่อนพวกคุ้มกันจึงได้หัวหน้าพ่อค้ากลับมายังกองเกวียนฝ่ายพญาโพธิสัตว์กลับไปถึงที่พักของตนแล้วได้บนต่อเทวดาว่าถ้าช่วยทำแผลที่เท้าให้หายได้ภายใน7วันจะเอาเลือดกษัตริย์101พระองค์มาล้างต้นไทรของท่านเอาไส้กษัตริย์เหล่านั้นวงเป็นสายศิลและจะเอาเนื้อกษัตริย์เหล่านั้นบวงสรวงท่านหลังจากบนแล้ว7วันก็ไม่ได้ออกไปหาอาหารกินเลยอดอาหารจนร่างกายสู้ผอมเป็นเหตุให้แผลหายภายใน7วันพญาโพธิสัตว์จึงเข้าใจว่าหายด้วยอำนาจของเทวดาและออกไปหากินคนจนมีกำลังแข็งแรงดีได้ถือเอาดาบออกจากต้นไทรไปหวังจะจับกษัตริย์101พระองค์มาแก้บนเทวดาเผอิญไปพบยักษ์สหายเก่าเข้าได้ขอเรียนมนต์เพื่อช่วยให้วิ่งเร็วและมีกำลังมากมาจึงทำให้สามารถจับกษัตริย์ในชมพูทวีปมาได้ร้อยพระองค์ภายในเวลาเพียง7วันเท่านั้นยังคงเหลือแต่พระเจ้ามหาสุตโสมที่เป็นพระเจ้ามหาสุตโสมไว้เพราะยังนึกถึงบุญคุณที่เคยแนะนำสมัยเรียนอยู่ที่เมืองตักกศิลาด้วยกันอีกอย่างหนึ่งทรงเห็นว่าควรเหลือไว้เป็นพืชพันธุ์ของกษัตริย์ต่อไปพอจับกษัตริย์ร้อยพระองค์มาได้แล้วก็จัดการเจาะมือกษัตริย์ทั้งหมดร้อยเชือกแขวนไว้ที่กิ่งไทรพอให้ปลายเท้าจดถึงพื้นดินเท่านั้นแล้วก่อไฟ

ตรียมแหลนหลาเพื่อจะเสียบกษัตริย์เหล่านั้นย่างแก้บนรุกขเทวดาฝ่ายรุกขเทวดารู้สึกสลดใจแต่ไม่อาจห้ามได้จึงขึ้นไปบอกแก่ท้าวจาตุมมหาราชท้าวจาตุมมหาราชก็ไม่อาจห้ามได้รุกขเทวดาจึงได้ขึ้นไปหาพระอินทร์พระอินทร์ตรัสว่าถึงตัวเราก็ห้ามไม่ได้แต่ได้ตรัสบอกอุบายให้ว่าท่านจงแปลงเป็นสมณะเดินผ่านหน้าพระยาปริศาทไปเมื่อพระยาปริศาทไต่ถามท่านท่านจงกลายร่างเป็นเทวดาและบอกให้ทราบว่าท่านเป็นเทวดาสิงอยู่ที่ต้นไทรผู้ที่ท่านจะบวงสรวงนั้นแต่เราไม่พอใจการเส้นสรวงของท่านผู้กล่าวเท็จพระบนไว้ว่าจะนำกษัตริย์ร้อยเอ็ดพระองค์มาแก้บนแต่ท่านนำมาเพียงร้อยพระองค์เท่านั้นเองถ้าหากท่านไม่ไปนำพระเจ้ามหาสุตโสมมาการบวงสรวงนี้นับว่าใช้ไม่ได้เมื่อเขารับปากว่าจะไปนำพระเจ้ามหาสุตโสมมาท่านจงเข้าไปในต้นไทรตามเดิมแล้วพระเจ้ามหาสุตโสมจัดทรมานพญาโพธิสัตว์ให้ลักพระยศร้ายทั้งจะช่วยชีวิตของกษัตริย์ทั้งร้อยพระองค์เหล่านั้นด้วยตลอดกระทั่งคนอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากเมื่อรุกขเทวดารับเทวราชองค์การแล้วจึงรีบลงมาปฏิบัติตามทุกประการทันทีฝ่ายพญาโพธิสัตว์รับว่าจะไปนำพระเจ้ามหาสุตโสมมาแล้วไปคอยดักอยู่ในสระโบกครณีสำหรับลงสงของพระเจ้ามหาสุตโสมในตอนกลางคืนท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระองคุลิมานเถระยังไม่จบแต่จำเป็นต้องลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่และจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่รุกขเทวดารู้สึกสลดใจในการกระทำบวงสรวงของพญาโพธิสัตว์ที่ไปจับกษัตริย์มาร้อยพระองค์แต่ว่ารุกขเทวดาไม่มีความสามารถที่จะห้ามได้แต่ในที่สุดได้ไปรับอุบายจากพระอินทร์มาแปลงตัวเป็นสมณะเดินผ่านพญาโพธิสัตว์ไปพญาโพธิสัตว์สนใจก็ได้สนทนาด้วยแต่ว่ารุกขเทวดาก็ได้แปลงร่างจากสมณะมาเป็นรุกขเทวดาแล้วก็บอกให้ทราบว่าเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่เดิมไซเนี่ยเป็นผู้ที่ท่านจะบวงสรวงให้เนี่ยแต่ว่าการบวงสรวงครั้งนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าท่านบนไว้ร้อยเอ็ดพระองค์แต่นำกษัตริย์มาเพียงร้อยพระองค์นี่ยังไม่ถือว่าเป็นการบวงสรวงจะต้องไปจับพระเจ้ามหาสุตโสมมาจึงจะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเท็จปรากฏว่าพระยาโพธิสัตว์ก็รับว่าที่จะกระทำตามที่รุกขเทวดาต้องการได้ไปคอยดักจับพระเจ้าสุตโสมอยู่ในสระบุครณีแล้วก็ไปดักอยู่ในตอนกลางคืนด้วยเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาจบลงที่ตรงนี้ในวันนี้จะขอนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระเจ้ามหาสุตโสมพร้อมด้วยจตุรงคเสนาเสด็จญาตราออกจากพระนครได้ไปพบกับอานันทพราหมณ์ผู้นำคาถาอันมีค่าร้อยกหาปณะมาจากเมืองตักกศิลาเพื่อจะแสดงถวายพระองค์พระองค์รับสั่งว่ารอให้เสด็จกลับเสียก่อนจึงจะฟังแล้วเลยเสด็จไปยังพระราชวิทยานโดยมีพวกพลโยธาหารแวดล้อมอย่างกวดขันพอได้เวลาพระเจ้ามหาสุตโสมจึงเสด็จลงสงสนานในสระบุครณีแล้วเสด็จขึ้นมาประทับบนมงคลศิลาอานขณะที่พวกเจ้าพนักงานเครื่องต้นจะน้อมเครื่องทรงเข้าไปถวายพระยาโพธิสัตว์ได้ส่งเสียงร้องขึ้นว่าเราคือพระยาโพธิสัตว์เราคือพระยาโพธิสัตว์เราคือพระยาโพธิสัตว์คือเป็นเสียงประกาศขึ้น3ครั้งแล้วก็โดดขึ้นจากสระวิ่งตรงเข้าไปจับที่เท้าของพระเจ้ามหาสุตโสม

ยกขึ้นบ่าแบกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครที่จะไล่ติดตามทันครั้นไปได้ไกลประมาณ3โยชน์พญาโพธิสัตว์ก็ค่อยๆเดินไปแต่สังเกตเห็นว่าน้ำพระเนตรของพระเจ้ามหาสุตโสมตกมาถูกอกของตนจึงเข้าใจว่าพระเจ้ามหาสุตโสมทรงกันแสงจึงทูลถามเหตุที่ทรงกันแสงพระเจ้ามหาสุตโสมตรัสว่าเหตุที่ร้องไห้ไม่ใช่กลัวตายแต่สิดาที่ยังไม่ได้ฟังคาถาอันมีค่า100กหาปณะที่นัดไว้กับอนันตพราหมณ์ต้องการจะขออนุญาตกลับไปฟังคาถานั้นแล้วจะกลับมาให้กินแต่พระยาโพธิสัตว์ไม่เชื่อพระเจ้ามหาสุตโสมต้องทรงชี้แจงเหตุผลพร้อมทั้งตรัสคำสาบานจึงได้รับอนุญาตจากพญาโพธิสัตว์ปล่อยให้กลับไปตามที่ตรัสขอนั้นเมื่อพระเจ้ามหาสุตโสมเสด็จกลับมาแล้วตรัสเล่าเรื่องให้พวกพลโยธาฟังแล้วเสด็จเข้าสู่พระนครพอเสด็จถึงพระนครมีพระบรมราชองค์การให้อานันทพราหมณ์เข้าเฝ้ากล่าวคาถาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงสดับพอพระองค์ทรงสดับจบแล้วทรงเลื่อมใสได้ทรงบูชาด้วยพระราชทรัพย์ 4,000 ตำลึงพร้อมกับยวดยานพาหนะแก่อนันทพราหมณ์แล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีพระชนกชนนีทรงกริ้วว่าไม่ควรบูชาด้วยพระราชทรัพย์มากถึงปานนั้นพระเจ้ามหาสุตโสมจึงทูลว่าถ้าทรงเสียดายพระราชทรัพย์ก็ดีแล้วเพราะกระหม่อมได้ปฏิญาณไว้ว่าจะกลับไปให้พญาโพธิสัตว์ฆ่ากินเป็นอาหารพระชนกชนนีทรงเสียพระทัยทรงห้ามและทรงรับอาสาจะยกทัพไปจับพระยาโพธิสัตว์แต่พระเจ้ามหาสุตโสมทรงเล่าเรื่องให้ทรงสดับโดยตลอดแล้วทูลลาพระราชชนกชนนีไปแต่ลำพังไม่ทรงยอมให้ใครติดตามไปด้วยเลยเช้าวันนั้นพระยาโพธิสัตว์คิดว่าถึงพระเจ้ามหาสุตโสมสหายเก่าของเราจะมาหรือไม่มาถึงเทวดาจะลงโทษเราอย่างไรก็ช่างเราจะบูชาเทวดาให้เสร็จทันทีในวันนี้ในสันใดนั่นเองพระเจ้ามหาสุตโสมได้เสด็จมาถึงพระยาโพธิสัตว์ดีใจยิ่งนักจึงถามว่าท่านฟังคาถามาแล้วหรือพระเจ้ามหาสุตโสมตรัสตอบว่าเราได้ฟังแล้วและได้บูชาพราหมณ์ทั้งได้จัดการบ้านเมืองแล้วเชิญท่านกินเราเถิดพระยาโพธิสัตว์เห็นพระเจ้ามหาสุตโสมไม่ทรงหวาดกลัวจึงสำคัญว่าคงเป็นเพราะคาถานั่นเองแล้วขอให้พระเจ้ามหาสุตโสมทรงแสดงคาถานั้นให้ฟังแต่พระเจ้ามหาสุตโสมตรัสปฏิเสธว่าจะไม่แสดงแก่คนประพฤติไม่ชอบธรรมแล้วทรงบอกให้พระยาโพธิสัตว์กินพระองค์สิพระยาโพธิสัตว์ไม่กล้ากินพระเจ้ามหาสุตโสมเพราะกลัวแผ่นดินสูงแล้วทูลให้พระเจ้ามหาสุตโสมแสดงคาถาทั้งสี่ให้ฟังและเมื่อได้ฟังคาถานั้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงขอถวายพระพรสี่อย่างให้พระเจ้ามหาสุตโสมทรงเลือกตามราชประสงค์พระเจ้ามหาสุตโสมทรงขอพรสี่ข้อคือหนึ่งขอให้อายุยืนได้ร้อยปีโดยปราศจากโรคภัย

เมืองก็ถูกเปิดออกพระเจ้ามหาสุตโสมพร้อมด้วยอำมาตย์2-3คนจึงเสด็จเข้าไปยังภายในเมืองและทรงชี้แจงให้ชาวเมืองและพระราชโอรสของพระยาบริษัททราบโดยตลอดแล้วอัญเชิญพระยาบริษัทหรือพระเจ้าพรหมทัตขึ้นสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีสืบต่อไปครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องนี้จบลงแล้วจึงทรงประชุมชาดกยกบุคคลในเรื่องมาตรัสชี้ว่าพระยาโพริศาสตได้มาเกิดเป็นพระองค์คุริมานเถระส่วนพระเจ้ามหาสุตโสมคือพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องอดีตชาติที่พระองค์คุริมานเถระได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตและได้มาเป็นพยาโพริศาสตร์เพราะว่าท่านได้กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารเนี่ยทำให้เป็นที่กริ่งเกรงของประชาชนคนทั้งหลายนี่เป็นความดุร้ายโหดเหี้ยมที่มีมาแล้วในอดีตชาติแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สามารถทรงทรมานได้ด้วยใช้ความดีเป็นเครื่องปราบความชั่วนั้นข้อนี้มีเรื่องเกี่ยวกับพระองค์คุริมานเถระที่ท่านได้ไปในงานพระราชพิธีถวายอัสถิสถานของพระนางมาริกาเทวีพระอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลโดยมีเรื่องเล่าไว้ในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งโลกวัคในเรื่องอาสถิสถานความว่าอาสถิสถานหมายถึงทานอันไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนเป็นพิธีการถวายทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธกาลหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะต้องใช้พระสงฆ์เงินคนสิ่งของและสัตว์เป็นจำนวนหลายหลากมากมายพระสงฆ์มีประมาณถึง500รูปมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเงินที่ใช้จ่ายใน1วันประมาณ14โกฏคนต้องใช้เจ้าหญิงมากมายเจ้าหญิงองค์หนึ่งทรงนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างพระภิกษุ2รูปเจ้าหญิงองค์หนึ่งประทับยืนทรงพัดให้พระภิกษุแห่งละ2รูปส่วนเจ้าหญิงจำนวนนอกนั้นบางพวกทรงนำของหอมที่บดแล้วมาใส่ในเรือทองคำประมาณ 8-10 ลำที่ตั้งอยู่ท่ามกลางประรำพิธีบางพวกทรงถือดอกอุบลเขียวพลาของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำเพื่อให้พระภิกษุรับเอาไอ้อบและต้องใช้พวกราชบุรุษอีกมากมายส่วนสิ่งของที่ใช้นี้ก็ได้แก่ทัพพระสัมภาระที่ใช้ปลูกสร้างประรำหลังใหญ่โตทองคำที่ใช้ทำเรือประมาณ8ลำหรือ10ลำเสวตฉัตร500คันและของ4อย่างสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าคือ1เสวตฉัตร2บัลลังก์ที่ประทับนั่ง3เชิงบาท4ตังสำหรับเช็ดพระบาทอันหนึ่งสิ่งของเหล่านี้ประมาณค่าไม่ได้เลยส่วนสัตว์ที่มาใช้ในงานอาสถิสถานนี้ก็ได้แก่ช้างประมาณ500เชือกซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากทีเดียวช้างทั้งหมดนี้มีไว้ใช้ถือเสวตฉัตรยืนกั้นให้แก่พระภิกษุทั้ง500รูปที่นิมนต์มาฉันในงานนี้ในการจัดการถวายอัสถิสถานครั้งนั้นยังขาดช้างที่ดีอยู่1เชือกเมื่อเป็นเช่นนั้นพระราชาจึงตรัสกับพระนางมาริกาว่านางผู้เจริญช้าง1เชือกยังไม่พอแก่พระภิกษุอีกรูปหนึ่งเราจะกระทำอย่างไรดีพระเทวีทูลถามว่าช้างมีไม่ครบ500เชือกหรือพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสตอบว่า

ช้างนั้นมีอยู่ครบแล้วเทวีแต่ว่าช้างที่เหลือเป็นช้างดุร้ายช้างเหล่านั้นพอเห็นพระภิกษุทั้งหลายย่อมเกิดอาการดุร้ายเหมือนลมเวรัมพาหรือลมกลบพระเทวีทูลว่าหม่อมฉันทราบถึงสถานที่ที่จะให้ลูกช้างดุร้ายเชือกนั้นยืนถือฉัตรได้แล้วพระเจ้าข่าพระราชาตรัสถามว่าเราจะเอาลูกช้างเชือกนั้นยืนถือฉัตรอยู่ที่ไหนดีล่ะพระเทวีทูลตอบว่านำไปยืนถือฉัตรกั้นให้พระองค์คุลิมานเถระพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษปฏิบัติตามพระราชสวนีของพระนางมาริกาเทวีนั้นฝ่ายลูกช้างดุร้ายเชือกนั้นเมื่อถูกนำเข้าไปยืนถือเสวตฉัตรกั้นให้พระองค์คุลิมานเถระได้สอดหางเข้าไปในระหว่างขาได้ปรบหูทั้งสองข้างแล้วยืนหลับตาอยู่มิได้แสดงความดุร้ายให้ปรากฏเลยมหาชนได้แลดูลูกช้างที่ถือเสวตฉัตรกั้นให้พระองค์คุลิมานเถระเท่านั้นโดยคิดว่าอาการของช้างดุร้ายที่ใครต่อใครกลัวกันยิ่งนักแต่พระองค์คุลิมานเถระไม่กลัวทั้งทำให้ช้างหมดความดุร้ายได้อย่างน่าประหลาดใจอยู่ต่อมาวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายยังติดใจเหตุการณ์ในวันถวายอาสถิสถานที่พระองค์คุลิมานเถระได้มีลูกช้างดุร้ายเชือกนั้นมายืนถือเสวตฉัตรกั้นถวายให้จึงถามท่านพระองค์คุลิมานว่าผู้มีอายุท่านเห็นช้างดุร้ายเข้ามายืนถือเสวตฉัตรอยู่ใกล้ๆไม่กลัวหรือครับพระองค์คุลิมานเถระตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่กลัวหรอกครับพระภิกษุเหล่านั้นฟังคำตอบของพระองค์คุลิมานเถระแล้วไม่พอใจในคำตอบนั้นโดยคิดเห็นว่าพระเถระพูดอวดอ้างเกินความจริงจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลฟ้องว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์คุลิมานกล่าวพยากรณ์พระอรหัตผลด้วยคำไม่จริงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองและสรรเสริญพระองค์คุลิมานเถระว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายองคุลิมานบุตรของตถาคตไม่กลัวช้างดุร้ายนั้นเป็นความจริงเพราะพระภิกษุทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของตถาคตผู้องค์อาจเช่นกับโคอุสภะที่สุดในระหว่างพระขีณาสพผู้องค์อาจทั้งหลายย่อมไม่กลัวแล้วจึงตรัสพระคาถาในพราหมณวรรคว่าตถาคตเรียกบุคคลผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ผู้ชนะโดยวิเศษผู้ไม่หวั่นไหวผู้ล้างแล้วผู้รู้หมายถึงรู้อริยสัจ4นั่นว่าเป็นพราหมณ์เป็นอันว่าพระพุทธดำรัสที่ตรัสรับรองและสรรเสริญพระองค์คุลิมานเถระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วก็ทำให้พระภิกษุทั้งหลายยอมรับในความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์คุลิมานเถระส่วนด้านคติธรรมที่พระองค์คุลิมานเถระได้กล่าวไว้หลังจากที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมีปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์คูฏกนิกายทีระคถาและในพระบาลีคัมภีร์มัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสกโดยท่านเปล่งอุทานธรรมความว่าผู้ใดประมาทแล้วในก่อนแต่มาภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างเหมือนกับพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นผู้ใดละบาปด้วยโลกุตรกุศลแล้วประกอบตนในพระพุทธศาสนาผู้นั้นย่อมทำให้โลกนี้สว่างเหมือนกับพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นผู้เป็นข้าศึกของเราทั้งหลายจงฟังธรรมกถาจงกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงคบแต่บุคคลผู้ประพฤติธรรมจงมีขันติจงฟังธรรมะในเวลาที่สมควรแล้วปฏิบัติตามธรรมะนั้นขอจงอย่าเบียดเบียนตนเองจงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นจงมีความสงบอย่างยิ่งจงมีเมตตาแก่คนและสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีใจสะดุ้งและใจมั่นคงพวกขายน้ำก็ทำหน้าที่ขายน้ำ
พวกช่างสอนก็ดัดสอนพวกช่างถากก็ถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนบุคคลบางพวกย่อมฝึกหัดสัตว์ทั้งหลายโดยใช้ไม้ค้อนใช้ขอหรือใช้แส้แต่ตัวเรานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกหัดโดยไม่ต้องใช้ไม้ค้อนหรือศาสตราวุธอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเมื่อก่อนเราชื่อว่าอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่ตรงกันข้ามกลับเบียดเบียนผู้อื่นตกมาวันนี้เราสมกับชื่อของเราแล้วเพราะเราไม่เบียดเบียนใครๆอีกต่อไปแล้วครั้งก่อนเราเป็นโจรชื่อว่าองคุลิมานด้วยอำนาจห่วงน้ำใหญ่คือกิเลสพัดพาไปจนได้พบกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดมีชื่อว่าองคุลิมานมาบัดนี้เราได้ถอนเครื่องนำไปในภพนั้นเสียแล้วเราได้กระทำกรรมที่เป็นทางนำไปสู่สุคติไว้มากมายแต่เราได้สำเร็จโลกุตรกุศลแล้วเราได้บริโภคอาหารโดยไม่ได้เป็นหนี้ของผู้ใดแล้วคนโง่ทั้งหลายมักมีความประมาทอยู่เสมอๆส่วนผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนกับทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทอย่าสนิทสนมกับความยินดีในทางกามารมณ์เพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทผู้พิจารณาธรรมะย่อมสำเร็จสุขอย่างเยี่ยมการที่เรามาสู่สำนักของพระพุทธเจ้านี้เป็นการมาดีแล้วเป็นการไม่ไร้ประโยชน์การที่เราคิดจะบรรพชาก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่เลวทรามเพราะมีพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแจกธรรมะเราได้สำเร็จธรรมะอันประเสริฐแล้วได้สำเร็จวิชา3ทั้งได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อก่อนเวลาที่เราอยู่ในป่าหรือที่โคนต้นไม้หรือที่ภูเขาหรือในถ้ำเรามีใจสะดุ้งกลัวอยู่เสมอแต่บัดนี้เรายืนเดินนั่งนอนเป็นสุขทุกอิริยาบถเราได้ตัดบ่วงมารแล้วได้รับความอนุเคราะห์จากพระบรมศาสดาแล้วครั้งก่อนเราเป็นบุตรพราหมณ์มีมารดาบิดาเป็นพราหมณ์แต่เดี๋ยวนี้เราได้เป็นพุทธบุตรคือเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราปราศจากตัณหาแล้วไม่ถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุ้มครองประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจดีแล้วรักษาประตูดีแล้วได้ฆ่ารากเหง้าของทุกข์และได้สิ้นอาสวะแล้วได้คุ้นเคยกับพระบรมศาสดาได้วางหาบคือเบญจขันธ์อันหนักแล้วทั้งได้ถอนเครื่องนำไปในภพคือตัณหาได้แก่ความทยานอยากเสร็จแล้วนี่ก็เป็นคาถาที่ท่านพระองค์คุลิมานเถระได้กล่าวเอาไว้ซึ่งก็นับว่าเป็นธรรมะที่น่าสนใจยิ่งเหมือนกันส่วนเรื่องการของพระองค์คุลิมานเถระได้มีเล่าไว้ในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งโลกกวักว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระองค์คุลิมานเถระว่าครั้งนั้นพระองค์คุลิมานเถระได้เข้าไปอยู่ในที่สงัดเสวยวิมุตติสุขคือสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นจึงเปล่งอุทานธรรมขึ้นในเวลานั้นว่าผู้ใดเมื่อก่อนประมาทมาภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างเหมือนกับดวงจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นครั้นท่านเปล่งอุทานธรรมดังนี้แล้วก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็หมายถึงนิพพานโดยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ตามคำพระที่เรียกพระเวลาตายนี่ว่ามรณภาพนั่นแหละก็เป็นอันว่าเมื่อพระองค์คุลิมานเถระนิพพานคือมรณภาพไปแล้วเนี่ยพระภิกษุทั้งหลายก็สนใจจึงได้สนทนากันขึ้นในธรรมสภาว่าพระองค์คุลิมานเถระมรณภาพแล้วไปเกิดณที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องอะไรพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าพระองค์ทลายสนทนากันถึงสถานที่เกิดของพระองค์คุลิมานเถระพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรของตถาคตปรินิพพานแล้วพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามว่าพร
ระองค์คือมารเถระเคยฆ่ามนุษย์มามีประมาณมากมายเพียงนั้นแล้วยังปรินิพพานได้อีกหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อก่อนองค์คุลิมานนั้นไม่ได้กัลยาณมิตรสักคนเดียวจึงได้กระทำบาปถึงเพียงนั้นแต่มาภายหลังเธอได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยจึงได้เป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นบาปกรรมที่บุตรของตถาคตกระทำไว้แล้วเธอจึงละได้ด้วยกุศลคืออรหัตตมรรคหมายถึงทางปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสข้อข้องใจของพระภิกษุทั้งหลายให้หมดไปอันหนึ่งท่านพระองค์คุลิมานเถระมีบางตำนานกล่าวไว้ว่าท่านได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายฝ่ายสามีบริโภคคือหมายถึงผู้ใช้สอยโดยชอบส่วนในเอตทัคคะบาลีไม่มีปรากฏว่าท่านได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในทางไหนแต่ทว่าท่านก็ยังได้รับเกียรติให้อยู่ในธรรมเนียบของพระอสีติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้า80รูปจัดได้ว่าท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงและผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้มากมายแก่พระพุทธศาสนาจึงถือเป็นแบบฉบับที่ดีของบุคคลทั่วๆไปเพราะเบื้องแรกเป็นลูกผู้ดีมีสกุลแล้วกลับมาเป็นมหาโจรผู้ที่ใครๆเกรงขามแต่เบื้องปลายชีวิตกลับมาเป็นพระมหาสาวกผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยนับเป็นชีวิตตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลเคยกระทำชั่วมาแล้วหากเลิกกระทำชั่วกลับตัวมากระทำดีในภายหลังก็ย่อมจะได้รับความสุขและความยกย่องจากชาวโลกได้อย่างน่าชื่นใจชีวประวัติของพระองค์คุลิมานเถระที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาจบเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็ใครที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงการดำเนินชีวิตของพระองค์คุลิมานเถระว่าบุคคลเรากระทำผิดแล้วยอมรับผิดบัณฑิตยอมรับและสรรเสริญท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วย

0: เองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติม04ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรี

วัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอ

เพราะความเป็นพระราชานั้นหายากบางคนเกิดมาก็จึงตายเสียก่อนไม่เห็นเหตุการณ์ที่เขาทำราชาพิเศษบรมบพพิษที่สูงส่งแต่พวกเราเกิดทันเหตุการณ์เพราะทางวิทยาการเจริญมากมีโทรทัศน์ออกข่าวอะไรก็รู้กันไปทั่วโลกในเมื่อก่อนยุคก่อนไม่มีวิทยุโทรทัศน์ที่จะกระจายข่าวเดี๋ยวนี้มีกันทั่วและเราก็ได้ชมบุญบารมีของพระเจ้าอยู่หัวดีออกดีใจต่างคนต่างให้พระพรใจการให้พระพรใจนี้ไม่ใช่ได้พระเจ้าแผ่นดินคือได้ตัวเราเองเพราะใครทำดีกับใครที่ไหนความดีก็ตกเป็นของเราอย่านึกว่าเราให้ท่านแล้วเราจะไม่ได้อะไรเราหวังดีกับใครคนใดคนหนึ่งความหวังดีนี่เป็นบุญสูงส่งเพราะโลกเรามีความสุขอยู่ได้เพราะความหวังดีเช่นว่าเราหวังดีกับลูกหลานหวังดีกับเพื่อนบ้านพระหวังดีต่อพระด้วยกันทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งผู้สามเณรน้อยพระหวังดีกับอุบาสกอุบาสิกาให้มีความอนุเคราะห์โดยน้ำใจอันงามพระอนุเคราะห์ญาติโยมโดยน้ำใจอันงามงามตรงไหนงามที่ว่าปรารถนาดีและเอ็นดูญาติโยมทุกๆคนความเป็นพระนี่อยู่สุขสบายมากกว่าญาติโยมไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องค้าขายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากแต่ยอมอยู่ทางบ้านเนี่ยทุกอยู่มากมายเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการของชีพเรื่องอะไรต่ออะไรมีมากมายพระจึงเห็นใจญาติโยมและพระก็ต้องอาศัยใบบุญญาติโยมตักบาตรทำบุญเราชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยชาวบ้านเราจึงขอบใจแล้วก็เมื่อขอบใจก็เราต้องอนุเคราะห์โดยน้ำใจอันงามว่าอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นกับญาติโยมขอโยมเหล่านั้นทุกๆคนที่ทำบุญทำทานอุบาสกบาติกาโดยเฉพาะญาติโยมวัดสังฆทานนี้เป็นญาติโยมมาอยู่รักษาศีลเจริญธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าผู้เป็นประธานและพระเทรานุเทระขอให้ความเอ็นดูแก่ญาติโยมทุกคนวัดจึงเป็นวัดที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขด้วยการเป็นการอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเทิดทูนพระราชาเหมือนกันเพราะว่าถ้าบ้านเมืองคนรักสามัคคีกันดีพระราชาก็มีพระทัยอบอุ่นอบอุ่นอะไรไม่ดีเท่ากับอบอุ่นคนที่เขารักใคร่กันคนก็ดีกันคนเอ็นดูกันคนไม่เป็นเวรเป็นภัยกันเพราะความไม่เป็นเวรเป็นภัยนี่เป็นความสุขที่โลกที่สุดในโลกเช่นว่าอัปปยาปจังทุกขังโลเกการให้อภัยเป็นสุขในโลกพระบาทประจวบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคลื่อนครองแผ่นดินอภัยโทษนักโทษในเรือนจำประมาณ 50,000 คนนักโทษจะขาดจะกันจะอยู่มานานมีงานดีเป็นนักโทษชั้นดีก็จะปล่อยถ้าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินก็ถูกขังแช่อยู่นี้แหละจะต้องทุกข์กันจนวันตายบางคนต้องตายในเรือนจำแต่เมื่อมีพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแว่นแขวนเกิดขึ้นท่านต้องแสดงกฤษดาภินิหารมันเตจาอนุภาพอันยิ่งใหญ่เพื่อคนที่ทุกข์ยากให้ปล่อยได้ให้ไปทำมาหากินให้อยู่กับครอบครัวกับลูกกับหลานได้นับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่คนเราทุกข์ยากลำบากด้วยการติดคุกติดตารางเพราะความผิดบางอย่างพอมีคนดีเกิดขึ้นในแผ่นดินท่านก็สั่งปล่อยได้จะปล่อยเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แต่นี่เห็นกันได้ชัดชัดว่าการเป็นพระราชาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องดีดังที่คำเขากล่าวไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาว่าเมืองใดร

ขอบูชาพระบรมสารีริกธาตุเอติปิโสวิเสเสอิอิเสเสบุตเนเมอิอิเมนาปุจจังโสอิอิโสตังปฏิปิติอิอังวันทามิธาตุโยข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและธาตุทั้งหลายที่สถิตอยู่ในจักรวาลพรหมโลกยถาวดีอังวันทามิธาปโตข้าพระเจ้าขอน้อมนมัสการพระธรรมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระสาวกทุกๆองค์ในโลกนี้ยาตาลีตาสะมานันตาเกตาลุมาปะกะปิจาเดวารันติเอเอกังจักกวาลาปรัมปราปุจิตานนารเดวียงวดามิตาทิโยอาจจะตะเกปานุเปตังบุตังธรรมังการังกตวะทานิมานตาปินะมุกาจามัจจิมาปินุกันดุลาปุดะชาชาปมตาเอวังทาทิโยจาตับบัตตานิยกัจจันตุเทเสเมปัจันติโมนินดาวดานามุจจกปะสัมปวะชนตรีปรินังสรณังวานีมยังปินัยธรรมนังเอปฏิโกโอปนัยโกจาโลมาจาโลจลังมาจลังจาริเตมาจาริเตจาริตังมาจาริตังมุตเตมุตเตสัมปเตมุตังมุตังสัมปตังสุตังเกมิติสุตังเกมิติมิฆายิเตดิติลาดันดาลามันดาลาโดกิลากระลาโดบลาริเตริเตกิเตกิเตมุเตมุเตจุเตจุเตตระเนตระเนดีดังกระนาปริตังขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัครมเหสีทั้งสองพระองค์เพราะในขณะนี้บ้านเมืองกำลังเริ่มจะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความเจริญของประชาชนทั่วดินแดน

ไอทหารหานคำว่าทหารหานเนี่ยมีสองหานหานหนึ่งทหารธรรมดาสองทหารหานฐานแกล้วกล้ายอมเอาเลือดตาแผ่นดินเข้ารับรักพระเจ้าอยู่หัวยอมตายแทนพระองค์ได้นี่เป็นทหารหานใครมากล้ำกลายดูถูกดูหมิ่นพระราชาของเราต้องทนอยู่ไม่ได้ต้องออกต่อสู้กันว่าพระราชาขยเหยียดหยามไม่ได้ดูหมิ่นไม่ได้ในของเจ้าดีดูหมิ่นไม่ได้นี่มีสี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หนึ่งตระกูลพระราชาเป็นชาติวุฒโธเป็นชาติสูงชาติสูงก็บุญสูงในชาติก่อนทำมามากทำบารมีตรพิตรราชธรรมทำบารมีสิบที่ก็บำเพ็ญกันพระราชาต้องทำได้มากบุญนั่นแหละจึงตกแต่งให้ท่านเกิดในตระกูลสูงเรียกว่าชาติวุฒโธชาติสูงเมื่อเขาอภิเษกสมรสกันแล้วได้ทายาทจะเป็นกุมารกุมารีพอประสูติวันแรกนี่ยังเป็นทาริกาทารกยังไม่รู้เรื่องนี่ใครดูหมิ่นไม่ได้แล้วพอคลอดวันนั้นประสูติวันนั้นไหว้ได้เลยคนแก่อย่างเราก็ไหว้ได้เพราะว่าชาติท่านสูงใครไม่ไหว้ก็ไม่ได้พระเจ้าตรัสอย่างนั้นต้องไหว้ต้องกราบต้องเทิดทูนไหว้กุมารกุมารีอายุยังน้อยเราคนเฒ่าคนแก่อายุ70 80ก็ต้องกราบต้องไหว้เพราะของนี้ไหว้แล้วได้บุญแรงถ้าไม่ไหว้ท่านว่าเป็นพิษร้ายกับตัวเองดูถูกดูหมิ่นว่าเราแก่กว่าเราไม่ไหว้ไม่ได้พุทธเจ้าสั่งให้ไหว้เพราะการไหว้การเคารพนี้ก็จะได้เกิดในตระกูลสูงพระราชาบำเพ็ญอาปาจายนะธรรมทำแบบเลือกอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ผู้อื่นมานานไม่ทะนงตัวไม่เหยียดหยามคนไม่ดูหมิ่นคนคนยากคนจนคนพิการพระราชาดูหมิ่นไม่ได้ท่านจึงทำกรรมนั้นมาจึงได้เกิดในตระกูลสูงใครผู้ใดกระด้างกระเดื่องไม่กราบพระไม่ไหว้พระไม่ไหว้พ่อแม่ไม่ไหว้ปู่ย่าตายายไม่ไหว้ผู้เฒ่าผู้แก่จะเกิดในตระกูลต่ำในตระกูลสามก็คือตระกูลยากจนตระกูลลำบากยากแค้นแร้นเข็ญดักหลายอย่างด้วยกันเห็นกันอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นการเป็นพระราชาเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาพรรณนาคุณงามความดีของพระราชาก็น่ากวังน่าสนใจและเป็นเรื่องจริงเราอยู่ในแผ่นดินไทยนี่มีพระราชาแล้วบ้านเมืองจะร่าเริงรื่นรมดังคำที่ว่าเมืองใดร้ายทหารหานเมืองนั้นไม่นานเป็นขี้ข้าเมืองเราไม่เป็นขี้ข้าใครเพราะมีทหารมีพระเจ้าเป็นดินที่ดีเมืองใดร้ายจอมราชาเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองไทยยอมสมมติไม่มีพระราชาเนี่ยจะจนการค้าการขายการติดต่อระหว่างประเทศนี่อะไรต่ออะไรเกี่ยวข้องพระราชาประชาเมืองโน้นเขามีเรื่องอะไรประชาเมืองนี่ก็พลอยอาลัยอาวรณ์ด้วยให้ความชื่นใจกับเมืองใดเมืองหนึ่งเกิดแสดงน้ำใจกว้างขวางไปทั่วโลกโลกาเมืองใดเขาแต่งตั้งคนผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเขาประชาเมืองนี่ก็ส่งราชสารไปพลอยยินดีด้วยท่านดูตัวอย่างคนที่เขาดีพลอยยินดีกับคนได้ดีถ้าไม่ยินดีกับคนได้ดีก็เรียกคนริษยาคนริษยาเป็นคนใจต่ำคนมุทิตาพอยินดีกับความดีคนอื่นเป็นคนใจสูงท่านที่ได้อยู่ในศาสนาหรือนั่งอยู่ที่นี่ท่านไม่ใช่คนชั้นต่ำท่านพอยินดีกับคนได้ดีเขาร่ำเขารวยเขาสวยเขางามก็มียศถาบรรดาศักดิ์เราพอยินดีด้วยพอยินดีเรียกว่ามุทิตาโมทิตานี่เรียกว่าโมทิตาพรหมวิหารเป็นคุณธรรมวิหารธรรมของคนดีพวกเราที่ทำกันวันนี้ราตรีคืนนี้มีเรื่องสองเรื่องคือเรื่องหนึ่งยกย่องเทิดทูนพระบรมสารีริกธาตุประจำปีต้องลงมือเตรียมหาน6วันเจ็ดวันจะเสร็จได้เพราะจิตใจเรามั่นคงในศาสนาเราจึงเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

มาเป็นการเฉลิมฉลองมาเป็นการบูชาประจำปีให้คนทั้งหลายได้กราบได้ไหว้เพราะไหว้กราบพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้านี่ได้บุญล้นกว่าล้นดินถึงแม้ว่าไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าแต่องค์แห่งอารันตธาตุก็ตามสรีระธาตุต่างๆของพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งได้กราบพระพุทธเจ้าตัวจริงเหมือนหนึ่งได้กราบพระอรหันต์ตัวจริงเพราะว่าของนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของสูงเรากราบแล้วไหว้แล้วเราชื่นใจเราจะไม่ทำชั่วแล้วเราจะทำความดีตลอดชีวิตเพราะสิ่งนี้อยู่ในหัวใจเราการจะไหว้ที่อย่างหนึ่งไม่เอามาตั้งอย่างนี้แสดงว่าไม่แสดงออกเอาความจริงมาให้ปรากฏไม่ใช่มาอวดดีว่าเรามีของดีเราเอาของดีมาตั้งไว้กลางถนนสี่แพร่งให้คนกราบคนไหว้เช่นสร้างเจดีย์นี่เจดีย์คนที่สำคัญก็สร้างในทางสี่แพร่งสองแพร่งเพื่อให้รถหรือคนวิ่งไปมาได้เห็นและได้กราบได้บูชาถ้าเอาเจดีย์ไปไหว้ที่ป่าคนไหนจะไปกราบไปไหว้ต้องไหว้ที่ใกล้ๆนี่ก็เหมือนกันเอาไว้ในโบสถ์แก้วแล้วก็เชิญองค์พระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาภรณ์ตั้งตรงนี้แล้วประดับประดาประดิษฐ์ประดอยทำให้สมกับว่าของสูงอยู่ที่นี่เราแต่งอย่างมีระเบียบมีระบบตกแต่งให้เป็นสีสันพันนารายณ์เกิดความสวยงามเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เป็นกิจกรรมชั้นสูงดีเป็นบารมีทั้งผู้ทำทั้งผู้ช่วยทั้งผู้ที่มารวมตัวกันที่นี่เรามารวมตัวมากราบมาไหว้นี่ก็สร้างบารมีทั้งนั้นแหละบารมีนี้ไม่ใช่มีเฉพาะวันเดียวเท่านี้จะเป็นบารมีวันนี้วันหน้าเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าชาตินี้ชาติหน้าติดตัวไปเหมือนเหาตามตัวพอที่จะตกระกรรมลำบากเพราะบารมีนี้ช่วยเราได้บารมีพระบรมสารีริกธาตุบารมีของอรัญธาตุบารมีอะไรๆนี่ที่เราสร้างกันอยู่นี่เป็นการทำให้ชีวิตผ่านอุปสรรคอันตรายทำให้อายุยืนทำให้ผิวพรรณดีทำให้สุขภาพอนามัยทางร่างกายดีทำให้จิตใจมีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนามั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงขอชมเชยจึงขออนุโมทนาที่ครูบาอาจารย์ญาติโยมจัดที่ตรงนี้สวยงามเลิศเลิศเปิดแผ่วว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระอรหันตธาตุเทิดทูนครูบาอาจารย์เทิดทูนผู้มีพระคุณท่านทำสิ่งที่หาได้ยากในโลกไม่ใช่ในประเทศไทยนะทั่วโลกทำอย่างนี้หายากอาจจะมีแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้ไอ้นี่เราเห็นกับตารู้กับใจก็ถึงเนื้อตัวจริงว่าทำอย่างนี้มีที่ไหนกันก็มีที่วัดนี้แหละน่าชื่นใจนะท่านทั้งหลายไอ้คำที่เขากล่าวเป็นโครงฉลกนี่ที่อาตมาตอนต้นกล่าวว่าเมืองใดร้ายทหารงานเมืองนั้นไม่นานเป็นที่ฆ่าจริงไม่จริงถ้าไม่มีทหารเมืองไทยต้องเป็นเฉลยเขามีทหารนี่แหละจึงค้ำราชบัลลังก์ไว้ได้ถ้าไม่มีทหารรัฐบาลังพระราชาพกทำลายเบื่อคนโหดร้ายทารุณมีกันบ่อยๆเพราะนั้นต้องมีทหารเด็ดขาดที่จะยอมตายพรีชาติพรีชีวิตกับพระเจ้าแผ่นดินได้เมืองใดร้ายทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นที่ฆ่าเมืองใดร้ายจอมราชาเมืองจันเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดร้ายพาณิชย์เลิศเมืองนั้นจะเกิดความสับสนคำว่าพาณิชย์การค้าขายการค้าขายเมืองไทยเป็นสื่อค้าขายกันได้มากสั่งในกรุงนอกกรุงมีทุกอย่างของข้าวของหวานผสมนมโดยผลไม้รากไม้ใครมีเงินไปจองก็แลกเปลี่ยนมากินมาใช้ได้แล้วก็พาณิชย์ระหว่างต่างประเทศของต่างประเทศสั่งเข้ามาของประเทศไทยก็ประเทศไทยก็ส่งไปเช่นผลไม้หลายชนิดในเมืองไทยมีมากมายจึงส่งไปต่างประเทศในประเทศไทยราคาไม่เท่าไหร่พอไปต่างประเทศราคาขึ้นลิบลิ้วเลยเพราะว่าการแลกเปลี่ยนสินค้านี่มันเจริญเมืองไทยจึงไม่ตกอาภัพอับโชคในเรื่องการค้าขาย
จึงว่าเมืองใดร้ายพาณิชย์เลิศเมืองนั้นจะเกิดความสับสนเมืองใดร้ายศิลป์โสพลเมืองนั้นจะมีคนเหยียดหยามคำว่าศิลป์นี่แปลว่าศิลปะซึ่งศิลปะของวัดสังฆทานท่านดูเองเขาจัดไกวระยิบระยับนะจัดด้วยฝีมือจัดกุฏิวิหารสถานที่ทำบุญจัดด้วยความวิจิตรพิสดารมีศิลปะในการก่อสร้างมีศิลปะในการปกครองดูแลคนมีศิลปะในการสื่อสัมพันธ์ไมตรีซึ่งกันและกันคนใกล้คนไกลมาจากที่ไหนพอเข้าสู่ในร่มเงาของวัดนี้ก็ถูกกายถูกใจจึงมีคนนิยมชมชอบกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะศิลปะในวาทศิลป์ในคำพูดเขาก็พูดดีพูดไพเราะก็ไม่เป็นคนพูดหยาบก็ไม่คนขี้โกรธบึ้งตึงจริงไม่จริงคิดเอาดูอันนี้เป็นศิลปะเดี๋ยวว่าเมืองใดศิลปะเลิศเมืองนั้นจะเกิดความสับสนหรือว่าคนจะเหยียดหยามเมืองใดร้ายนารีงามนารีคือผู้หญิงเรานี่ลูกหลานเรานี่แหละในเมืองไทยมีความงามทยอยกันมาจึงได้เป็นนางสาวจักรวาลมากกว่าเพื่อนในโลกนางสาวไทยก็ได้สวยๆงามๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไปข้างคล้ายในรูปในร่างกายนะว่าไปตามบุญกริยาของคนดีมาเกิดมากมายผู้ชายเกิดมาแล้วก็ได้บวชนั่นก็เป็นคนดีคนบวชมากอยู่มากที่ถูกวัดนี้คนดีต้องมีศีลคนดีต้องมีธรรมแล้วก็คนดีทางโลกก็มีศีลอย่างน้อย5ข้อเขาเรียกว่าคนดีเกิดแล้วไม่ใช่คนดีอยู่ที่เงินทองคนดีอยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมืองใดร้ายจอมนารีร้ายนารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจไม่มีหญิงงามสักคนบ้านนี้เมืองนี้นี่จะภูมิใจกับอะไรในประเทศไทยสมมติว่าทางเหนืองามสักคนกันเราก็พลอยดีด้วยเพราะเราคนเมืองไทยนี่ทางปากใต้งามสักคนนะเป็นเลอเลิศในเมืองไทยเลอเลิศในจักรวาลเราก็ภูมิใจจึงว่าเมืองใดร้ายนารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดร้ายกระวีเลิศเมืองนั้นจะไม่เกิดความสดใสเมืองใดร้ายทำอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่แน่เลยแน่นอนเลยคำว่าร้ายทำอัมภัยนี่คือร้ายศีลธรรมคนร้ายที่ทำอยู่ยากในแผ่นดินไหนก็ตามแต่ร้ายที่ทำอยู่ดีก็คืออยู่คุกโตตารางถึงอยู่คุกโตตารางเรามีพระเจ้าแผ่นดินอภัยโทษได้เมืองอื่นก็ไม่ค่อยอภัยโทษกันก็ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินมีประธานาธิบดีกันเราก็พลอยดีด้วยเพราะเราคนเมืองไทยนี่ทางปากใต้งามสักคนนะเป็นเลอเลิศในเมืองไทยเลอเลิศในจักรวาลเราก็ภูมิใจจึงว่าเมืองใดร้ายนารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดร้ายกระวีเลิศเมืองนั้นจะไม่เกิดความสดใสเมืองใดร้ายทำอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่แน่เลยแน่นอนเลยคำว่าร้ายทำอัมภัยนี่คือร้ายศีลธรรมคนร้ายที่ทำอยู่ยากในแผ่นดินไหนก็ตามแต่ร้ายที่ทำอยู่ดีก็คืออยู่คุกโตตารางถึงอยู่คุกสุสรางเรามีพระเจ้าแผ่นดินอภัยโทษได้เมืองอื่นก็ไม่ค่อยอภัยโทษกันก็ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินมีประธานาธิบดีกันเราก็พลอยดีด้วยเพราะเราคนเมืองไทยนี่ทางปากใต้งามสักคนนะเป็นเลอเลิศในเมืองไทยเลอเลิศในจักรวาลเราก็ภูมิใจจึงว่าเมืองใดร้ายนารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดร้ายกระวีเลิศเมืองนั้นจะไม่เกิดความสดใสเมืองใดร้ายทำอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่แน่เลยแน่นอนเลยคำว่าร้ายทำอัมภัยนี่คือร้ายศีลธรรมคนร้ายที่ทำอยู่ยากในแผ่นดินไหนก็ตามแต่ร้ายที่ทำอยู่ดีก็คืออยู่คุกโตตารางถึงอยู่คุกโตตารางเรามีพระเจ้าแผ่นดินอภัยโทษได้เมืองอื่นก็ไม่ค่อยพยาโทษกันก็ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินมีประธานาธิบดีกันเราก็พลอยดีด้วยเพราะเราคนเมืองไทยนี่ทางปากใต้งามสักคนนะเป็นเลอเลิศในเมืองไทยเลอเลิศในจักรวาลเราก็ภูมิใจจึงว่า

เมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดไร้กวีเลิศเมืองนั้นจะไม่เกิดความสดใสเมืองใดร้ายทำอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่แน่เอ่ยแน่นอนเอ่ยคำว่าร้ายทำอัมภัยนี่คือร้ายศีลธรรมคนร้ายศีลธรรมอยู่ยากในแผ่นดินไหนก็ตามแต่ร้ายศีลธรรมอยู่ดีก็คืออยู่คุกโตตารางถึงอยู่คุกโตตารางเรามีพระเจ้าแผ่นดินอภัยโทษได้เมืองอื่นก็ไม่ค่อยอภัยโทษกันก็ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินมีประธานาธิบดีเป็นเมืองไทยก็จะเจริญขึ้นมากขึ้นศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสุดขีดแต่นี่มันมีเป็นบางจุดที่มีได้ก็พระครูบาอาจารย์เก่าแก่ทำไว้ลูกศิษย์ลูกหาทำงานสานต่อก็เจริญรอยตามครูบาอาจารย์เก่าก็ได้ดีได้ดีต่อไปแม้เป็นพระราชาองค์ที่สิบก็ต้องเอาอย่างองค์ปฐมราชาองค์ที่หนึ่งเขาปกครองกันมาอย่างไรเขามูยกันมาอย่างไรพิธีรีตองอะไรที่ต้องรักษาเป็นโบราณกาลเป็นของดีทิ้งไม่ได้ใครจะถือลัทธิให้เป็นของใหม่ขึ้นไม่ได้เด็ดขาดต้องของเก่านั่นแหละดีเช่นพระแก้วมรกตเป็นของเก่านานเป็นพันพันปีอยู่ในที่ต่างๆแล้วตกมาอยู่เมืองไทยนั่นก็ของเก่าโบสถ์พระแก้วที่สวยที่สุดพระราชวังอลังการที่สุดต่างประเทศไม่สามารถสร้างความวิจิตรพิสดารได้ของเรามีช้างสิบหมู่ในช้างเจ็ดหมู่ก็คือช้างของพระราชาจัดการสร้างวัดหลวงเป็นโบสถ์เป็นพระวิหารเป็นพระโบสถ์เป็นอะไรตัวอะไรนี่ผ่านของพระราชามาทั้งนั้นเพราะนั้นเราได้พระราชาดีจึงน่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาที่เขาพยากรณ์ไว้ว่าเมืองไทยจะถึงระดับกษัตริย์อย่างนี้อย่างนี้คือหนึ่งมหาการคือสมเด็จพระจุลยอดขวาจุฬาโลกเริ่มตั้งสถานะยกฐานะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นวงจักรีก็เพราะพระองค์เป็นวงจักรีเป็นวงที่สร้างวัดได้สวยงามหลายวัดเช่นวัดเจตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณแล้วก็วัดมหาธาตุวัดสุทัศน์วัดสระเกศวัดเหล่านี้พระราชาเป็นผู้อุปถัมภ์คำชูทั้งนั้นจึงว่าหนึ่งมหาการพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ต้องรบกันกลางสนามจึงว่าเป็นการศึกใหญ่ที่ต่อสู้กับกัมเหมและพม่าแล้วก็ชนะมาทั้งหมดจึงตั้งเมืองเอกขึ้นเป็นเมืองบางกอกและมาเป็นสยามและเป็นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็พระนั่งเกล้าพระปิ่นเกล้าท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นประชาที่ดีวรการที่สี่ออกบวช27ปีแต่งภาษาบาลีแปลธรรมบทได้แล้วก็กล่าวถึงหลักศาสนาพระองค์ท่านก็เข้าใจเป็นความเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆเรียกว่าหมาการผ่านยักษ์รักมิตรสถิตธรรมจำแขนขาดจำแขนขาดคือราชการที่5คำว่าแขนขาดไม่ใช่แขนคนคือแขนของแผ่นดินที่ฝรั่งเศสขอยุดเขมรได้เขาวังเอาประเทศไทยด้วยแล้วพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเราจะให้เสียมราชพระราชบองไปท่านอย่าเข้ามาในกรุงบางกอกเขาก็ยอมนั่นเรียกว่าจำแข็งขาดคือเสียแผ่นดินไปนิดหน่อยถ้าเสียไปหน่อยเพื่อเอาของไว้ไม่เป็นทาสของเขาถ้าไม่ทำอย่างนั้นกำลังเราน้อยก็รอดไปแต่จำแข็งขาดราชจรราชการที่6คำว่าราชจรไม่ใช่พระราชาเป็นจรคนจรมาชุกชุมพอชุกชุมก็ตั้งลูกเสือขึ้นทหารลูกเสือเนี่ยแล้วก็ตั้งกฎอะไรขึ้นบางอย่างที่เพื่อความเจริญของประเทศไทยพอราชการที่7จำต้องยกบทกฎหมายให้ประชาชนเลือกผู้แทนกันถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้มันจำเป็นต้องมอบอำนาจให้กับประชาชนแต่ต้องไม่ทิ้งกฎบนเทียนบานของแผ่นดินราชการที่8เรียกว่าประชาชนโหดร้ายทารุณปรองประชนราชการที่8เป็นพระเชษฐาของในหลวงของเรานี่ก็ผ่านไปแล้วทีนี้เทียนกาขาว

เจนกาขาวเกิดรัชกาลที่9เกิดถิ่นนี้ในยุคพระพุทธพระราชาองค์ที่9นี่พวกรังมังค่าข้าวมากกว่ารังคนผมผมขาวผมเหลืองอะไรเหล่านี้ทีนี้รัชกาลที่10ชาวศรีวิไลท่านยังเป็นกษัตริย์ใหม่ๆยังไม่แสดงบทบาทญาติโยมขอชมเพราะท่านมีดวงชะตาคล้ายๆกับพระเจ้าพศอารัชกาลที่1พระพุทธยอดขวาเขาได้ดวงยายีตามของตามแผนของโหราพฤษาจารย์เกิดท่านเป็นคนมีอำนาจเด็ดขาดต่อไปทำอะไรต้องเฉียบขาดแล้วก็มีส่วนจะรักษาระบบระเบียบของพระราชบิดาไว้ได้จึงเรียกว่าราชการที่10นี่ชาวศรีวิไลคือชาวบ้านเรานี่ชาวบ้านชาวเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขจะมีความสุขมากจากความทุกข์เพราะพระราชานี้เป็นเจ้าแว่นแคว้นถึงย้อนพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้จำไว้บ้างว่าดึงมหาการผ่านยักษ์รักเม็ดสติธรรมจำแข็งขาดราชจรชนร้องทุกยุคตมินทินกาขาวแล้วชาวศรีวิไลที่ผ่านมาทั้ง9พระองค์ก็ทายถูกหมดส่วนองค์ที่10ยังไม่ได้แสดงฝีพระฝีพระหัตหรือยังไม่ได้แสดงบทบาทไปยังใหม่แต่แน่นอนว่าพวกเราคอยชมบุญท่านแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปพระเริ่มแรกถ้าไม่ได้ตั้งประราชาคน 50,000 จะไม่หลุดจากตารางนี่เริ่มแล้วว่าบุญบารมีของประราชานี่ยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินที่เราได้คนมีบุญมาเกิดเป็นบันดลบันดาลให้คนดีมาเกิดในเมืองไทยแล้วเราเองก็บันดลบันดาลให้เกิดในเมืองไทยเสียด้วยเกิดในเมืองไทยมันศรีวิไลเรื่องศาสนาหนึ่งศรีวิไลเรื่องคนรักกษัตริย์หนึ่งศรีวิไลเรื่องคนช่วยกันตกทุกข์ได้ยากเมืองโดนน้ำท่วมเมืองนี้ไฟไหม้ก็เรียรายกันได้ของเหลือกินเหลือใช้ไปส่งให้กับคนยากจนคนแก่หรือคนป่วยไฟไหม้น้ำท่วมลมพัดนี่เมืองไทยเราดูว่าไม่ค่อยถูกกันก็จริงแต่พอจะเขือเหนือใต้อะไรเข้ามานี่จะช่วยกันอย่างเต็มกำลังต้านสาธุชนทั้งหลายในราตรีค่ำคืนนี้เป็นราตรีที่สง่าสวยงามที่ทางวัดจัดให้มีการเทิดทูนคุณพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชินีของพระองค์แล้วก็ได้ทูลเชิญพระพุทธสาริกะมาตั้งไว้ถ้าไว้ที่โน้นมันรับหูรับตาคนไปต้องมาให้ประทับที่นี่เพื่อเราจะได้กราบได้ไหว้เพื่อเราจะได้สบายใจสบายใจอยากเห็นของจริงรู้ของจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมาประทับอยู่ที่นี่เพราะอำนาจคนดีเป็นคนจัดและจัดทำอย่างสวยงามถูกระบบถูกระเบียบแบบแผนจำเนียมหรือตันติประเพณีที่ดีจึงว่าหาได้ยากนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าเจริญพุทธมนต์แล้วนิมนต์ให้จะมาเป็นคนแสดงธรรมเราไม่ใช่อยากแสดงธรรมแต่เราจะแสดงความจริงด้วยน้ำใสใจจริงจะพูดเรื่องจริงพูดเรื่องวัดสังฆทานพูดเรื่องอาจารย์สนองพูดเรื่องยุคปัจจุบันที่ผู้ประหลัดไพรินขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเป็นอธิบดีสงฆ์ที่นี่ท่านก็ทำรงธรรมเนียมของครูบาไว้ได้ครูบาอาจารย์ไว้ได้เหมือนกับว่ารัชญาติของพระญาติไพรินเมื่อพระบิดาสิ้นไปพระโอราชโอรสขึ้นครองแผ่นดินรับอาหารสารต่อของพระบิดาในสมัยยุคพุทธกาลนี่พระเจ้าเล่าว่าเราเป็นกษัตริย์หลายชาติเราทำทานเปิดประตูสี่มุมเมืองประกาศให้คนมารับทานในพระราชวังได้ที่หน้าประตูนี้พอท่านจะเช่นประจนก็เรียกราชรถคนโตเจ้าชายใหญ่มาว่าลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายนะคำว่าตัวตายนี่พ่อทำมาอย่างไรลูกอย่าลืมต้องทำเหมือนพ่ออย่าเป็นคนสุดท้ายคือไม่ได้ทำตามพ่อระบบระเบียบการปกครองต้องเอาอย่างพ่อเพราะพ่อปกครองมาได้ให้คนอยู่เย็นเป็นสุขพอต่อมาราชรถองค์นั้นไม่ขวางพ่อไปเกิดเป็นพระอินทร์จึงครองขายพระเนตรลงมาว่าลูกของเราทำผิดพลาดอย่านั้นเลย

เราต้องไปตักเตือนก็เรียกมาตักเตือนว่าเธอรู้จักนี่ฉันคือใครบอกไม่รู้จักนี่แหละพระราชบิดาของเธอเราไปเป็นพระอินทร์มาเธอทำไมไม่ทำตามพ่อต้องทำเดี๋ยวนี้ทรัพย์สมบัติก็มีเยอะแยะอย่าเอาทรัพย์สมบัติไปใช้อย่างอื่นหนึ่งต้องสงเคราะห์ประชาชนต้องโยนในทศพิธยธรรมสองสามหนักแน่นในธรรมหนักแน่นในทานทานที่วางรองทานไว้อย่ารื้อนอกจากเพิ่มเติมทีนี้วัดสังฆทานทำทานเหมือนจะทุกวันมีเรื่องทานมีเรื่องศีลมีเรื่องทานเรื่องศีลทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีท่านดูบ้างแต่ถ้าไม่พูดเดี๋ยวมันจะจมไปเนี่ยเราต้องยกสิ่งนี้ขึ้นมาพูดเหมือนอาจารย์ไม่ได้สั่งก็จริงแต่ลูกศิษย์ที่ดีต้องศึกษานานต่อของอาจารย์ไว้ให้ได้เพราะอาจารย์เป็นคนดีไม่เอาอย่างคนดีแล้วจะเอาอย่างใครลูกศิษย์ต้องมีอาจารย์เมื่ออาจารย์ดีลูกศิษย์ต้องดีหวังว่าบารมีท่านจะวาดองค์ใหม่และก็ภิกษุสององค์เณรญาติโยมทั้งหลายจะถูกกายถูกใจเหมือนหนึ่งอาจารย์สนองยังอยู่เพราะอาภินิหารแห่งความดีของลูกศิษย์ที่ทำตามครูบาอาจารย์นี้เหมือนกับว่าลูกของพระพุทธเจ้าที่เป็นโพธิสัตว์อยู่สั่งว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายนะพอเป็นคนสุดท้ายเขามาเตือนแต่เราไม่ต้องใครมาเตือนเราเตือนตัวเองได้จึงน่าชมเชยน่านิยมชมชอบแบบอย่างเช่นนี้เอกประการหนึ่งเรื่องการกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุเราต้องกราบเราต้องไหว้ถ้าท่องได้เราต้องท่องทุกคนต้องท่องให้ได้อังวันทามิทาตุโยอาคาพระพุทธเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและธาตุทั้งหลายที่ประทิดอยู่ในจักรวาลพรหมโลกและดาวดึงธาตุพระพุทธเจ้าแผ่กระจายไปทั่วชมพูทวีปเว้นแต่ในพวกคริสต์อิสลามไม่มีพระธาตุไม่มีต้นโพวัดนี้มีพระธาตุสมบูรณ์ที่สั่งสมกันไว้ในโบสถ์แก้วแล้วก็เราเอามาให้ญาติโยมได้กราบไหว้เป็นการเฉลิมฉลองของดีการทำเช่นนี้ไม่ใช่ดีที่ใครดีที่พวกท่านนั่นแหละอายุวันนะทุกขาพละลาภยศเกิดและเสื่อมความสุขก็จะเกิดพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกประการหนึ่ง

แสดงธรรมไม่ใช่ว่าจะดีอะไรนักหนาแต่ว่าการแสดงธรรมนั่นเปรียบเหมือนนายโคบาลเลี้ยงโคนายโคบาลเลี้ยงโคหนึ่งต้องไปต้อนไปใน สนามหญ้าให้มันกินแล้วก็ไปท่าน้ำอันรื่นรมให้มันไปกินน้ำโคเนี่ยแล้วต้องสมควันสมควันนี่แหละคือให้ควันมันออกกระจายไปเพื่อไล่ยุงบุ้งเรนแม่กัดตัวถ้าไม่สมควันไม่ทำให้เป็นควันยุงบุ้งเรนกัดกินตัวโคโคจะผอมฉันใดก็ดีถ้าไม่มีการแสดงธรรมไม่สามารถจะปัดเป่าเป็นควันไปไล่กิเลสได้เพราะกิเลสมันร้ายกว่ายุงบุ้งเรนพอได้ยินทำคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกับมีควันและกิเลสมันหลบถ้าควังธรรมอยู่ไม่มีคิดชั่วทุกคนคนพูดธรรมะก็ไม่คิดชั่วคนกวางธรรมะไม่คิดชั่วถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ไม่คิดชั่วเราก็จะกลายเป็นคนดีทุกนาทีทุกวินาทีทุกวันทุกคืนเพราะฉะนั้นเลี้ยงวัวต้องสวมกวนฉันใดเลี้ยงหัวใจคนต้องให้กวางเทศกวางธรรมที่นี่ครูบาอาจารย์ก็สอนก็อธิบายกันอยู่แล้วบางอย่างการกวางธรรมจึงมีประโยชน์โปรติผลมากมายหนึ่งผู้กวางธรรมย่อมได้กวางสิ่งที่ไม่เคยกวางสองสิ่งเคยกวางแล้วจะไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจิตของผู้กวางย่อมผ่องใสนี่อานิสงส์กวางธรรมใจผ่องใสนี่เหมือนกับนั่งกรรมฐานแต่นี่ไม่ต้องนั่งตั้งใจกวางดีๆใจผ่องใสทันทีใจผ่องใสเหมือนแก้วจรณัยแล้วสะอาดสะอ้านทางอารมณ์เป็นความสุขอันล้ำเลิศเป็นบ่อเกิดแห่งความดีของคนต่อไปสุดท้ายนี้จึงอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเทวดาฟ้าดินอันยิ่งใหญ่จงบันดลบันดาลอวตารให้รับทราบรับรู้ว่าที่นี่เขาทำบุญอันยิ่งใหญ่ขอสิ่งที่มีวิญญาณต้องเที่ยวไปที่ศักดิ์สิทธิ์จงรู้เห็นเป็นใจในการสร้างความดีของท่านทั้งหลายในครั้งนี้ให้ท่านถูกสมบูรณ์ด้วยจตุพิธพรใจมีอายุวันนะทุกขาพละปฏิพานธนาจารสมบัติปิวัฒนะมงคลมนุนยพนอันอะไรอันเป็นที่พึงใจคือความถูกกายถูกใจสมบูรณ์พูนถูกในการเป็นอยู่จงพลันบังเกิดขึ้นแก่กามทั้งหลายชั่วกาลนานแสดงพระธรรมเจตนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระจารย์ไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธาร

0: ให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยสาบพระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันเราก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
4: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
5: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนอ่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนกาธิเบศรท่านเดินเยี่ยมหาราชในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและเพิ่มเกียรติดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตน

0: ผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งดีด้วยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดมากจ้ะถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เสียมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคม

พุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกศิลป์ไทยตลอด

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
มันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่

โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วเวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา

ศาสนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วเวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคน

สงบมาสู้กับอารมณ์อีกก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทน

อดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้
คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละเพราะยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนอ
ถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียร
คือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่

ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุ้กว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้ว

0: ข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะ เชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไว้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าใจสมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายทำใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก ็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผม

เป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

คนระลึกชาติตอนเด็กชายบัวลอยชาติก่อนเป็นงูเหลือมอยู่ในถ้ำปีพุทธศักราช2498นางหนูพุกภรรยาของนายตาชาวตำบลหนองแสงอำเภอลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีมีอาชีพขายขนมจีนตั้งครรภ์ลูกคนที่8เมื่อครบกำหนดได้คลอดออกมาเป็นลูกชายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ลูกคนนี้มีลักษณะผิดประหลาดไม่เหมือนทารกแรกเกิดทั่วไปคือผิวหนังทั้งตัวเป็นลายตารางสีแดงพาดตัดกันเหมือนขนมเปียกปูนหรือคล้ายๆผิวปลาช่อนที่ขอดเกล็ดออกอย่างไรนั้นลายประหลาดนี้มีตั้งแต่ใบหน้ามาถึงสะดือลายส่วนนี้จะมีสีค่อนข้างอ่อนจางแต่จากสะดือลงมาถึงข้อเท้าจะเป็นสีเข้มโดยความเข้มจะไล่จากสะดือลงมาและจะมาสีเข้มจัดตรงบริเวณหน้าแข้งพ่อแม่ได้ตั้งชื่อให้เป็นมงคลนามว่าบัวลอยเมื่อบัวลอยเจริญเติบโตพ้นวัยทารกลายสีแดงตามตัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและลักษณะเหมือนเกล็ดปลาช่อนเริ่มเห็นชัดว่าคล้ายเกล็ดงูเหลือมเซลล์ผิวหนังตรงบริเวณเกล็ดแห้งแข็งคล้ายหนังงูลอกคราบเวลาเอามือไปลูบบริเวณที่เป็นเกล็ดผิวเกล็ดจะหลุดร่วงออกมาได้เหมือนแผลตกสะเก็ดทั่วไปนอกจากบัวลอยจะมีลักษณะแปลกประหลาดบนเนื้อตัวมาตั้งแต่กำเนิดเขายังมีกิริยาซึ่งผิดปกติธรรมดาของเด็กทั่วไปนั่นคือเมื่ออายุได้2ขวบกว่าเดินได้คล่องแล้วเวลาขึ้นบันไดลงบันไดบัวลอยจะไม่เดินขึ้นลงเหมือนคนทั่วไปหากจะนอนพังภาพกับพื้นแล้วถลายตัวเองลงไปทีละขั้นโดยเอาหัวลงไปก่อนจนกระทั่งถึงพื้นเบื้องล่างส่วนเวลาขึ้นบันไดก็จะถลายตัวเองขึ้นไปในลักษณะเดียวกันแม้เวลาจะนอนบัวลอยก็นอนไม่เหมือนเด็กอื่นคือจะหาราวไม้หรือราวระเบียงเป็นที่เกี่ยวขาห้อยหัวลงมาลักษณะการขึ้นบันไดลงบันไดตลอดจนท่านอนของบัวลอยเป็นลักษณะเดียวกับงูเลื้อยไม่ผิดตอนแรกๆแม่กับพ่อก็ดุด่า

ห้ามปรามไม่ให้บัวลอยแสดงกิริยาเช่นนั้นเพราะคิดว่าเล่นซุกซนทำอะไรพี่เรนแผลงแต่ไม่ว่าจะดุจะขู่และทำท่าเคี้ยนตีอย่างไรบัวลอยก็ยังทำกิริยาท่าทางเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนจนพ่อแม่อ่อนใจจำต้องปล่อยให้เด็กชายบัวลอยแสดงกิริยาพิลึกพิลึกตามที่เขาชอบต่อไปเพราะห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังเมื่อบัวลอยเติบโตขึ้นการแสดงกิริยาท่าทางเหมือนงูดังกล่าวก็ค่อยๆหายไปทั้งนี้อาจเนื่องได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่และพวกพี่ๆเรียนรู้จดจำกิริยาท่าทางอันเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปการเคลื่อนไหวแปลกๆจึงได้เลือนหายไปแต่บางครั้งมีใครมาขอให้เขาแสดงท่าทางคล้ายงูให้ดูบัวลอยก็จะแสดงให้ดูทันทีและทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะมีความเคยชินอยู่ก่อนแล้วความวิตกกังวลอีกอย่างหนึ่งของในตาและนางหนูพุกผู้เป็นพ่อแม่ก็คือเรื่องผิวพรรณของบัวลอยซึ่งไม่เหมือนพวกพี่ๆและเด็กทั่วไปผิวหนังที่แตกเป็นเกล็ดคล้ายๆงูเหลือมนั้นทั้งสองไม่รู้ว่าเป็นอะไรและเกิดจากอะไรทำให้พ่อแม่หวั่นวิตกว่าจะเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะรอยแตกเป็นเกล็ดนั้นไม่ยอมหายไปเสียทีดังนั้นทั้งสองจึงพาบัวลอยไปหานายแพทย์เพื่อขอให้ตรวจดูแพทย์หรือคุณหมอซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัยเลิงนกทาสอบถามนายตากับนางหนูพุกว่ามีญาติพี่น้องคนใดมีผิวหนังผิดปกติลักษณะเดียวกันแบบนี้หรือไม่เพราะอาจเป็นโรคติดต่อจากกรรมพันธุ์ก็ได้ทั้งสองยืนยันว่าญาติพี่น้องของตนทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีผิวหนังลักษณะเช่นนี้แม้แต่คนเดียวหมอจึงให้ยาทามาลองทาดูก่อนบัวลอยทายาโรคผิวหนังจนหมดตลับก็ไม่ปรากฏผลอะไรเลยผิวหนังที่แตกเป็นลายงูเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่เห็นว่ารักษาไม่บังเกิดผลและลูกก็ไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างไรจึงไม่คิดจะหาทางรักษาอีกความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตก็คือนานๆครั้งเกล็ดตามเนื้อตัวของบัวลอยจะลอกหลุดออกเสียทีหนึ่งคล้ายๆกับการลอกคราบของงูไม่มีผิดนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเวลาได้ผ่านไปกระทั่งบัวลอยมีอายุได้3ขวบเริ่มพูดได้เขาก็เจริญวัยเป็นปกติดีทุกอย่างเพียงแต่เนื้อตัวแตกระแหงเป็นลายเกล็ดงูเกือบจะทั่วทั้งตัวเท่านั้นโดยเฉพาะที่หน้าแข้งจะมีลายชัดเจนมากคนที่เพิ่งเห็นนึกว่าเป็นโรคผิวหนังมักจะรีบถอยออกห่างๆเนื่องจากกลัวจะเป็นโรคติดต่อแต่พ่อแม่ก็ยังรักเอ็นดูบัวลอยเช่นเดียวกับลูกคนอื่นๆมิได้นึกรังเกียจเดียดฉันแม้แต่น้อยวันหนึ่งที่วัดโพธารามได้จัดงานบุญประจำปีขึ้นนายตาไปเที่ยวที่งานนั้นพร้อมกับพาบัวลอยลูกชายไปด้วยเมื่อไปถึงบริเวณงานก็ปล่อยให้บัวลอยวิ่งเล่นที่ลานวัดซึ่งมีคนเดินไปเดินมาพลุกพล่านขณะที่บัวลอยกำลังวิ่งเล่นอยู่นั้นมีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินผ่านมาพอบัวลอยเห็นหน้าชายสูงอายุคนดังกล่าวก็หยุดวิ่งเล่นทันทีแล้วจ้องมองหน้าเขม็นด้วยสายตาโกรธแค้นทั้งที่เพิ่งเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกแล้วบัวลอยก็วิ่งเข้าไปกระตุกชายผ้านุ่งของชายสูงอายุตะโกนต่อว่าด้วยเสียงอันดังเท่าเหี่ยวใจร้ายเท่าเหี่ยวใจร้ายชายสูงอายุคนนั้นมีชื่อว่าเหี่ยวจริงๆเสียด้วยรู้สึกงงงันที่จู่ๆมีเด็กตัวเล็กๆมากระตุกชายผ้านุ่งแล้วพูดว่าตนใจร้ายพอดีในตาเห็นลูกเข้าไปพูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่ประกอบกับรู้จักคุ้นเคยกับเท่าเหี่ยวมาก่อนจึงรีบเข้าไปดึงบัวลอยออกมาพลางขอโทษขอโพยแทนลูกตาเหี่ยวก็หัวเราะไม่ถือสาแล้วเดินจากไปเวลานั้นในตาผู้เป็นพ่อยังไม่สะกิดใจอะไรอุ้มบัวลอยออกเดินเที่ยวงานต่อไปอีกกระทั่งเห็นสมควรแก่เวลาแล้วจึงพาลูกกลับบ้านเมื่อถึงบ้านนั่งพักพอหายเหนื่อยแล้วเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าทำไมบัวลอยจึงแสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวกับผู้ใหญ่คือตาเหี่ยวจึงเรียกบัวลอยมาซักถามสาเหตุที่ไปต่อว่าตาเหี่ยวเช่นนั้นบัวลอยก้มหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงได้เงยหน้าขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้นายตาถึงกับตื่นตะลึง
วยคิดไม่ถึงว่าลูกตัวน้อยของตนจะพูดออกมาเป็นเรื่องราวซึ่งพิสดารอันเหลือเชื่อปานนั้นบัวลอยเล่าอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวผิดวิสัยเด็กอายุ3 ขวบกว่าว่าเมื่อชาติก่อนเขาเกิดเป็นกวางตัวเมียพออายุได้15 ปีก็ถูกนายพรานยิงตายที่ภูหินปูนซึ่งอยู่เลยถ้ำอ่างน้ำจางขึ้นไปซึ่งสถานที่นี้มีอยู่จริงแต่เด็กไม่เคยรู้หลังจากตายแล้ววิญญาณได้ล่องลอยไปหาผีเจ้าสีสงครามผีเจ้าสีสงครามเป็นผู้มีอำนาจมีฤทธิ์ในป่าแถบนั้นผีเจ้าสีสงครามสั่งให้ไปเกิดเป็นงูตัวเมียตอนไปเกิดเป็นงูจำได้ว่าเข้าไปทางปากแม่งูเมื่อเกิดแล้วก็อยู่ในถ้ำอ่างน้ำจางพร้อมกับงูเหลือมใหญ่หลายตัวนอกจากจะมีงูเหลือมอยู่ยังมีเสืออยู่ร่วมถ้ำเดียวกันแต่ไม่ทำอะไรกันต่างฝ่ายต่างอยู่งูเหลือมใหญ่ทั้งหมดทำหน้าที่เฝ้าสมบัติอันล้ำค่าโดยเฉพาะมีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์ครั้นเมื่อโตเป็นงูใหญ่เกิดรักใคร่กับงูหนุ่มตัวหนึ่งจนกระทั่งตั้งท้องเวลาออกไปหากินก็จะแยกกันไปไม่เลือกว่ากลางวันหรือกลางคืนที่หากินตามปกติของตนคือบริเวณห้วยอ่างน้ำจางซึ่งเวลานั้นน้ำในห้วยมีมากและตรงกับปลายฤดูฝนมีธารน้ำไหลหลายสายไหลซอกซอนลงมาจากยอดเขาตนจึงไปนอนพาดขวางทางน้ำไหลเหล่านั้นในช่วงที่ค่อนข้างแคบเพื่อหลอกสัตว์เล็กๆพวกกระรอกกระแตสัตว์เหล่านั้นคิดว่าเป็นท่อนไม้หรือทันดินจึงไต่ข้ามเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่งตนก็จะจับกินเป็นอาหารเสียเด็กชายบัวลอยเล่าเรื่องในชาติอดีตของตนให้พ่อฟังอย่างตะกุกตะกักตามภาษาเด็กอาศัยว่าในตาคอยซักถามจึงพอปะติดปะต่อเรื่องราวได้ค่อนข้างชัดเจนบัวลอยเล่าเรื่องต่อไปว่าวันที่พบกับเท่าเหี่ยวนั้นตนก็ออกไปหากินที่อ่างน้ำจางเช่นเดิมโดยนอนขดตัวรอคอยให้สัตว์มากินน้ำขณะที่นอนเงียบๆอยู่นั้นหมาพราน2 ตัวก็เข้ามาถึงตัวและเห่าเสียงโครมทำท่าจะกัดตนจึงเตรียมสู้ไม่มีความหวาดกลัวใดๆทั้งยังคิดจะจับหมาพราน2 ตัวนั้นกินเสียด้วยซ้ำขณะงูเหลือมหรือเด็กชายบัวลอยเตรียมสู้กับสุนัข2 ตัวคืออีแตนกับอีแดงสุนัขไทยที่ถูกฝึกให้ล่าสัตว์ขนาดเล็กของพรานเหี่ยวพรานเหี่ยวก็เดินลุยน้ำมายังงูในมือถือพระมาด้วยพรานเหี่ยวต้องการฆ่างูเหลือมไปกินงูก็เตรียมต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณเด็กชายบัวลอยเล่าว่าตนกัดพรานเหี่ยวเข้าที่บ่าส่วนพรานเหี่ยวใช้พระฟันทั้ง2 ฝ่ายสู้กันนานตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงก็ยังไม่มีใครแพ้ชนะพรานเหี่ยวยอมเป็นฝ่ายเลิกราเดินกลับไปก่อนส่วนตนก็กลับไปที่ถ้ำอ่างน้ำจางและดื่มน้ำที่ปากถ้ำแล้วก็นอนพักด้วยความอ่อนเพลียแต่พรานเหี่ยวไปแล้วก็กลับมาอีกคราวนี้พาเพื่อนมาด้วย2 คนคือนายโบดอกบัวกับนายสาพิมพ์ภาพมาถึงบริเวณที่สู้กับงูไม่พบงูพอดีได้ยินเสียงสุนัขเห่างูหน้าถ้ำอ่างน้ำจางทั้ง3 คนก็ตามไปกระทั่งพบงูเหลือมนอนขดอยู่เด็กชายบัวลอยเล่าว่าขณะที่เป็นงูนั้นตนยังคิดเสียใจที่ไม่ควรมานอนนอกถ้ำหากเข้าไปอยู่เสียในถ้ำก็คงจะปลอดภัยทว่าตอนนี้ก็สายเกินแล้วนายโบใช้เชือกทำบ่วงนาคพยายามจะรัดคอตอนแรกตนหลบทันแต่พอคล้องครั้งที่2หลบไม่ทันเลยถูกรัดคอจนแน่นรู้สึกภายในจุกเสียดและความรู้สึกก็ดับวูบไปหลังจากที่ตายไปวิญญาณซึ่งเป็นอทิสมานกายยังอยู่ในรูปลักษณ์ของงูได้แยกออกจากร่างเฝ้ามองดูพรานเหี่ยวกับเพื่อนใช้เชือกลากงูไปตามทางเดินโดยมีพรานเหี่ยวเดินตามหลังคอยระวังเพราะกลัวงูเหลือมตัวผู้จะตามมาแก้แค้นขณะที่วิญญาณติดตามคณะล่างูซึ่งแสดงท่าทางดีใจที่ล่างูใหญ่มาได้ตนมีความรู้สึกสงสารร่างไร้วิญญาณของตนมากเนื่องจากเส้นทางที่ผ่านมาเป็นทางขรุขระมีตอไม้และหนามตลอดทางทำให้หนังฉีกขาดหลุดลุ่ยกระทั่งมาถึงเถียงนาของพรานเหี่ยวที่นั่นมีคนอยู่หลายคนจากนั้นพวกเขาก็ผ่าท้องงู
เอาไข่ออกมาพร้อมกับเครื่องในแล้วถลกหนังออกก่อนจะหั่นลำตัวออกเป็นท่อนๆเอาไปต้มในหม้อดินขนาดใหญ่เป็นบางส่วนพอเนื้อสุกแล้วก็ตักขึ้นมาแบ่งกันกินอย่างอร่อยระหว่างที่กินเนื้องูต้มนั้นมีชายคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยเดินเข้ามาแล้วร่วมกินงูต้มกับเขาด้วยพอชายคนนี้กินแล้วได้ถือเนื้องูท่อนขนาดศอกเอากลับไปด้วยสองท่อนชายคนนี้ก็คือในตาแสงวงผู้เป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยนั่นเองเด็กชายขณะเป็นวิญญาณงูพอเห็นในตาก็เกิดความรู้สึกถูกชะตาชอบขึ้นมาทันทีเมื่อในตาเดินกลับบ้านตนจึงขึ้นไปขดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเพราะจะตามเข้าไปในบ้านไม่ได้เนื่องจากมีชายร่างใหญ่ท่าทางดุร้ายไม่ให้เข้าไปใกล้ตัวเรือนในตาซึ่งน่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือผีเรือนเวลาผ่านไปไม่นานก็มีผู้หญิงเดินลงจากเรือนตนก็รู้สึกเฉยๆคงเป็นน้องสาวของแม่หรือน้าของบัวลอยในชาติปัจจุบันกระทั่งมีหญิงอีกคนหนึ่งเดินตามมาพอเห็นผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกรักและชอบอยากอยู่ใกล้ๆเขาพอผู้หญิงคนดังกล่าวอ้าปากจะดื่มน้ำตนก็พุ่งเข้าทางปากแล้วความคิดก็ดับวูบไปผู้หญิงคนนี้คือนางหนูพุกแสงวงแม่ของเขาเองสำหรับเรื่องบัวลอยเด็กชายที่เป็นงูเหลือมในชาติก่อนเริ่มต้นจากการพูดเล่าต่อๆกันมากระทั่งเป็นข่าวกระจายออกไปอย่างกว้างขวางพระมหาถวัลย์อาจารย์รสุโภวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านมหาสุวัตเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2511บังเอิญนั่งใกล้กับท่านพระครูเมธาวัดวัดชัยมงคลพระครูเมธาวัดไปได้ยินเรื่องงูเหลือมมาเกิดเป็นลูกคนและนำออกอากาศมีประชาชนสนใจจำนวนมากพระมหาถวัลย์ก็เกิดสนใจขึ้นมาบ้างตั้งใจจะไปดูด้วยตัวท่านเองวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2511เวลา7นาฬิกาคณะของพระมหาถวัลย์ได้ออกเดินทางจากวัดทุ่งศรีเมืองไปยังอำเภอเลิงนกทาไปถึงที่ว่าการอำเภอเลิงนกทาเวลา11นาฬิกาคุณวรวิทย์ชนกุลปลัดอำเภอได้วิทยุล่วงหน้าไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านหนองแซงได้แจ้งแก่บิดามารดาของเด็กชายบัวลอยว่าให้ไปรออยู่ที่วัดโพธารามคณะพักฉันเพลที่วัดเขมชัยยารามเสร็จแล้วออกเดินทางไปที่บ้านหนองแซงเวลาบ่ายโมงกว่าขณะนั้นเด็กชายบัวลอยพร้อมกับพ่อและแม่ได้คอยอยู่ที่วัดโพธารามแล้วเวลานั้นเจ้าอาวาสไม่อยู่มีบุคคลร่วมอยู่ในการพบปะวันนั้นนอกจากพระมหาถวัลย์และเด็กชายบัวลอยแสงวงยังมีบุคคลอื่นๆดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. พระเทพมงคลเมธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี 2. เจ้าคณะตำบลสวัสดบ้านคีมชาติ 3. นายวรวิทย์ชนกุลปลัดอำเภอ 4. นายสวัสดิ์น้อยอินพัฒนากรอำเภอ 5. นายปุ่นห้องแซงกำนัน 6. นายบัวแพงเมืองนินผู้ใหญ่บ้าน 7. พระภิกษุและสามเณรวัดโพธาราม 8.นายตาแสงวงพ่อของบัวลอย 9. นางหนูพุกแสงวงแม่ของบัวลอย 10. นายสมนึกสุธาธรรมอาจารย์ในวิทยาลัยครูอุบลราชธานีเป็นผู้ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราวโดยละเอียดพระมหาถวัลย์อาจารย์รสุโภปริญญา 9 ประโยคและจบวิชาปรัชญาปริญญาโทจากวิทยาลัยนาลันทาแห่งประเทศอินเดียหลังจากได้กลับมาถึงวัดทุ่งศรีเมืองแล้วได้เขียนหนังสือภายใต้ชื่อเรื่องว่างูเหลือมกลับชาติมาเกิดเป็นคนพิมพ์ออกเผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2511พระมหาถวัลย์ได้เล่าถึงการคุยกับเด็กชายบัวลอยครั้งแรกในหนังสือเล่มนั้นดังต่อไปนี้
หนูชื่ออะไรผู้สัมภาษณ์เริ่มเรื่องบัวลอยครับอดีตงูเหลือมตอบพร้อมกับหายใจฟืดฟาดทำใจดีๆนะตั้งใจตอบคำถามนะผู้สัมภาษณ์กำชับบัวลอยยิ้มแห้งๆหลบสายตาลงต่ำและไม่ลืมชำเลืองดูถ้วยเป๊ปซี่เย็นเจี๊ยบที่วางอยู่ข้างๆแต่ถึงใครจะรบเร้าเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมแตะต้องตอนนี้บัวลอยหายใจหอบเฮือกใหญ่อยู่เนื่องจากเพิ่งเดินทางมาจากบ้านกอบทั้งตื่นเต้นคนแปลกหน้าล้อมวงอยู่สลอนเหล่าไทยมุงพากันซุบซิบสับสำเนียงอายุเท่าไหร่ผู้สัมภาษณ์ซักต่อ13ปีครับบัวลอยตอบด้วยสำเนียงสอเป็นฉออย่างฉาดฉานตามหลักฐานทางโรงเรียนเลิงนกทาซึ่งครูใหญ่คัดให้นั่นแสดงว่าบัวลอยเกิดเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2498ปัจจุบันกำลังเรียนชั้นป.6ตอนที่สอบถามเรื่องราวครั้งที่2เมื่อวันที่20มีนาคมนั้นบัวลอยกำลังสอบไล่ปลายปีพอดีทำไมถึงลายอย่างนี้ผู้สัมภาษณ์ดึงเข้าเรื่องเป็นงูครับบัวลอยตอบซื่องูอะไรงูเหลือมครับขอจับเกร็ดนี้หน่อยได้ไหมได้ครับเจ็บไหมไม่เจ็บครับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอดีตชาติของเด็กชายบัวลอยเป็นงูเหลือมจริงหรือไม่ไม่ใช่ทำแค่เพียงครั้งเดียวหากมีการสัมภาษณ์สอบถามหลายครั้งหลายหนและเด็กก็ให้คำตอบตรงกันทุกครั้งซึ่งถ้าหากได้รับการเสี่ยมสอนให้โกหกหรือแต่งเรื่องมดเท็จขึ้นมาคำตอบก็คงจะผิดเพี้ยนหลงลืมไปไม่มากก็น้อยวันที่17มิถุนาพุทธศักราช2511คณะทดสอบพิสูจน์เด็กชายบัวลอยได้เดินทางไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งผู้ร่วมคณะมีพระมหามังกรธรรมวาทีพระมหาถวัลย์อาจารย์รสุโภวัดทุ่งศรีเมืองครูเฉลิมศักดิ์แสงสิงแก้วครูโรงเรียนสีทองวิทยาและนายเทิดธรรมแสงสิงแก้วผู้จัดการโรงเรียนสีทองวิทยาพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานีไปตามถนนสายอุบลนครพนมมุ่งหน้าไปยังอำเภอเลิงนกทาเมื่อถึงตัวอำเภอเลิงนกทาแล้วต้องเดินทางออกจากอำเภอไปตามถนนลูกรังอีก18กิโลเมตรจึงได้ไปถึงหมู่บ้านพัฒนาการตัวอย่างบ้านหนองแซงตำบลหนองแซงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ11นาฬิกาคณะพิสูจน์ได้สอบถามในตาแสงวงผู้เป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยถึงเหตุการณ์ก่อนเด็กชายบัวลอยจะมาเกิดในตาได้ให้ปากคำแก่พระมหาถวัลย์และพระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดซึ่งได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานดังนี้ผมชื่อตามีลูกทั้งชายและหญิงรวม9คนบัวลอยเป็นคนที่8ลูกทั้งหมดนี้เกิดจากผมและนางหนูพุกทั้งหมดวันเกิดเหตุนั้นผมตั้งใจจะไปซื้อกระบือเมื่อเดินทางผ่านไปทางเถียงนาของตาเหี่ยวเห็นคนมุงดูงูใหญ่กันแน่นบริเวณจึงแวะเข้าไปดูครั้นเข้าไปแล้วเท่าเหี่ยวได้ชวนให้กินต้มงูด้วยกันก่อนโดยได้ทั้งกินเนื้อและทั้งไข่งูด้วยกินแล้วก็นั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่เท่าเหี่ยวไปฆ่างูได้ตลอดถึงความอร่อยที่ได้กินงูกันคราวนั้นจนกระทั่งตะวันบ่ายจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปซื้อควายกระบือแล้วเดินกลับบ้านคนเดียวและไม่รู้สึกว่ามีใครติดตามมาด้วยได้แต่นึกดีใจที่ได้กินต้มงูอิ่มหนำสำราญเท่านั้นนอกจากนี้ยังเอาเนื้องูติดมา2ท่อนแต่ละท่อนยาวประมาณ1ศอกที่เห็นนั้นเป็นงูขนาดใหญ่มากตัวโตสัก3กรัมและยาว13ศอกในตาแสงวงผู้เป็นพ่อของเด็กชายโบลอยเล่าให้ฟังถึงการมาเกิดของงูเหลือมและเป็นลูกของตนไปแล้วฝ่ายหนูพุกผู้เป็นแม่ก็เป็นฝ่ายเล่าบ้างคืนวันนั้นกินข้าวแรงซึ่งหมายถึงข้าวเย็นข้าน้อยก็เข้านอนแต่หัวค่ำเมื่อเลยค่ำคืนไปแล้วจึงฝันว่ามีงูใหญ่ตัวหนึ่งมาขออยู่ด้วยงูนั้นไม่ได้ทำร้ายพิสังอะไรแก่ข้าน้อยเลยนับแต่นั้นมาก็ฝันในทำนองเดียวกันเรื่อยมาบางคราว
็ฝันว่าได้อุ้มงูใหญ่ตัวนั้น

บางครั้งฝันว่างูใหญ่มาขอดูดนมการเป็นดังนี้เสมอมาจนกระทั่งครบกำหนดคลอดครั้นคลอดมาเห็นลูกชายมีลายคล้ายงูเต็มเหมือนกับที่ปรากฏในความฝันก็ให้สลดสังเวชใจแท้สองสามวันแรกไม่กล้าแตะต้องได้เกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียนพร้อมกับนึกภาพงูใหญ่ที่ปรากฏในความฝันให้หวั่นวิตกไปต่างๆก็เป็นลูกของตนภาพงูใหญ่ในฝันนั้นลืมไม่ลงจนทุกวันนี้ข้อมูลที่นางหนูพุกเล่าคล้องจองกับนายตาผู้เป็นสามีเล่ารวมทั้งถูกต้องตรงกับที่เด็กชายบัวลอยเล่าทั้งหมดเหลือแต่อยู่พรานเหี่ยวผู้เดียวที่ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับงูเหลือมกลับมาเกิดเป็นคนในครั้งนี้ดังนั้นคณะของพระมหาทวันจึงเดินทางไปพิสูจน์ที่บ้านพรานเหี่ยวต่อไปโดยมีเด็กชายบัวลอยร่วมทางไปด้วยพรานเหี่ยวหรือนายเหี่ยวกุมารสิทธิ์เป็นคนบ้านสีแก้วอยู่ห่างจากบ้านหนองแสงบ้านเกิดของบัวลอยไกลพอสมควรการไปบ้านพรานเหี่ยวไม่ง่ายเลยเพราะออกจากตัวจังหวัดอุบลไปตามถนนสายอุบลนครพนมไปถึงอำเภอเลิงนกทาแล้วแยกเข้าทางแยกไปยังบ้านสาวงามอีก 13-14 กิโลเมตรเส้นทางไปยังบ้านสาวงามนั้นทุรกันดารอย่างยิ่งนอกจากผิวทางจะเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงเป็นแอ่งโคลนขวางเกือบเต็มถนนคณะของพระมหาทวันลุยรถไปถึงบ้านสาวงามแล้วก็ต้องต่อไปยังบ้านส้มฝออีก 7-8 กิโลเมตรคราวนี้เส้นทางผ่านเข้าไปกลางป่าอันทึกเงียบสงัดและทางรถก็หมดลงต้องเดินเข้าไปอีกหลายกิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านของพรานเหี่ยวกระทั่งเวลาประมาณ 15:30 นาทีคณะพระมหาทวันก็มาถึงเถียงนาของพรานเหี่ยวเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆปลูกอยู่บนเนินด้านหน้าเป็นทางลาดลงไปและเป็นที่นานายเหี่ยวเล่าให้พระมหาทวันฟังว่าข่าวเด็กระลึกชาติเมื่อชาติก่อนเป็นงูเหลือมแล้วมาเกิดเป็นคนตนเองก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ไม่ได้สนใจกระทั่งไปเที่ยวงานบุญที่วัดโพธารามบ้านหนองแสงมีเด็กชายตัวเล็กๆมาดึงชายผ้าแล้วต่อว่าว่าเป็นคนใจร้ายตนเองก็แปลกใจแต่ไม่ได้ติดใจอะไรต่อมาตนบวชเป็นพระภิกษุได้ยินข่าวว่าเด็กชายโบลอยซึ่งบอกว่าอดีตชาติของตนเป็นงูเหลือมกล่าวพาดพิงถึงตนจึงได้เดินทางไปพบเด็กชายโบลอยที่วัดโพธารามก็เอาได้มาผูกข้อมือขออโหสิกรรมกันต่อกันเสียอย่ามีอาฆาตพยาบาทสืบต่อไปเลยเด็กชายโบลอยก็รับคำและไม่คิดโกรธแค้นพรานเหี่ยวอีกเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงคณะพระมหาทวันได้ให้พรานเหี่ยวและเด็กชายบัวลอยพาไปที่ถ้ำอ่างน้ำจางระหว่างทางนักข่าวได้ซักถามเด็กชายบัวลอยว่าถ้ำที่ว่าเคยอยู่เมื่อตอนเป็นงูเหลือมอยู่ที่ไหนเด็กชายบัวลอยตอบว่าอยู่ที่เขาน้ำจางผู้สื่อข่าวซักต่อใหญ่แค่ไหนและข้างในล่ะเป็นอย่างไรใหญ่มากใหญ่นะใหญ่แค่ไหนผู้สื่อข่าวซักอีกเด็กชายโบลอยนึกอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบว่าใหญ่ยังกับสนามเข้าไปลึกไหมโบลอยถูกซักต่อลึกมากลึกสักเท่าไรหลายเส้นในถ้ำมีกี่ชั้นมี2ชั้นข้างในถ้ำมีน้ำบ้างไหมไม่มีถ้ามีก็น้อยมากแค่บางแห่งข้างในมีอะไรอยู่มีงูอย่างอื่นล่ะมีอะไรอีกมีพระของพ่อเฒ่าสีสงครามมีมากเท่าใดมีหลายนอกจากนี้เด็กชายบัวลอยยังถูกซักถามความเป็นอยู่ในถ้ำตอนเป็นงูเหลือมอีกว่าอยู่อย่างไรในถ้ำตอนนั้นนอนอยู่ส่วนล่างหรือบนของถ้ำนอนอยู่ส่วนล่างนอนกับใครนอนกับงูตัวผัวอยู่ด้วยกันสักกี่ปีสัก 4-5 ปีกินนอนด้วยกันอย่างไรเกี้ยวคือรัดกันคณะของพระมหาทวันมาถึงถ้ำน้ำจางพร้อมด้วยพรานเหี่ยวและเด็กชายบัวลอยปากถ้ำเป็นป่ารกชัดปากถ้ำสูงประมาณเมตรครึ่งกว้างประมาณ3เมตรจากปากถ้ำเป็นโพรงซอนลึกลงไปป
ประมาณ2เมตรพระมหาถวัลย์ลงไปดูภายในถ้ำพบว่าภายในถ้ำมีบริเวณกว้างแต่ไม่ได้เข้าไปลึกจนสุดถ้ำเพราะเกรงว่าจะพบกับงูเหลือมตัวผู้ผัวของบัวลอยในชาติก่อนสำหรับพระพุทธรูปในถ้ำพรามเหี่ยวเป็นผู้เอาไปหมดมีพระพุทธรูปประมาณ40องค์สูงตั้งแต่3ถึง4นิ้วไปจนถึง1ศอกพระแต่ละองค์มีอักษรขอมจารึกไว้ตรงฐานว่าพ่อเฒ่าศรีสงครามกับเมียสร้างไว้รอสอร้อยหนึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้พรานเหี่ยวให้ผู้อื่นไปหมดเพราะกลัวผีพ่อเฒ่าศรีสงครามเด็กชายบัวลอยถูกพิสูจน์หลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เชื่อได้ว่าอดีตชาติของเขาเป็นงูเหลือมและได้เกิดมาเป็นคนในชาติปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากและในกรณีของเด็กชายบัวลอยเรื่องชาตินี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงการตายแล้วเกิดไม่ใช่ตายแล้วดับสูญไปเฉยๆอย่างเห็นเป็นรูปธรรมที่สุด

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

สันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยมขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกทุกรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบัญเจิดจะขอขยายพระพุทธสุภาษิตนะคะพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงภาษิตนี้แก่พระเจ้าประเสนที่โกศลที่ว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยมพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยเป็นผู้ที่มีวรกายโปร่งเบาสบายแล้วหลังจากทรงลดพระกายอาหารเพราะว่าอ้วนมากนะคะน้ำหนักเยอะพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำสำเร็จให้ลดน้ำหนักลงก็เข้าไปกราบทูลว่าพระองค์เนี่ยได้กระทำสำเร็จแล้วก็ทูลให้ทรงทราบถึงการนำพระนางวาสพัสขัตติยามาเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้านะคะคือพูดง่ายว่าพระนางวาสพัสขัตติยาเนี่ยเป็นลูกของเป็นธิดานะคะเป็นราชธิดาของพระเจ้ามหานามเนี่ยกับนางทาสีนะคะแล้วก็พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยอยากจะเป็นพระญาติเนี่ยว่าจะทำอย่างไรถึงจะเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าว่าจะไปเป็นพุทธบุตรก็คือต้องไปบวชแต่พระองค์ยังครองราชอยู่ก็ยังตัดไม่ได้ก็เลยนี่แหละนะครับไปนำพระนางวาสพัสขัตติยาเนี่ยมาเสกสมรสด้วยก็บอกว่าทรงมีความสุขมากนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งคือความสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์อันมหาศาลนั่นแหละความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งภาวะที่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ที่ตนมีอยู่แล้วชื่อว่าสันโดษคือพอใจตามมียินดีตามได้ความปรารถนาในการแสวงหาทรัพย์เมื่อได้มาหรือว่ามีอยู่ทรัพย์ที่มีอยู่นั้นยังไม่ชื่อว่าสูงสุดหากยังปรารถนาแสวงหาด้วยอำนาจความต้องการบ่อย

ใดก็จะไม่มีที่สิ้นสุดจะมีที่สุดก็แต่เมื่อมีความสันโดษคือรู้จักพอนั่นเองอันนี้ต้องในจากคุตกนิกายชาดกนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณต้องให้เครดิตท่านนะคะท่านอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างท่านก็แปลสรุปมาให้ผู้จัดก็นำหนังสือของท่านหนังสือพุทธภาษิตนะคะเอามากล่าวขยายต่อจริงๆแล้วพระพุทธภาษิตเนี่ยตรัสกับหลายคนมากเลยบางภาษิตก็ภาษิตเดียวกันก็มีนะคะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านขออนุญาตนำมาเผยแผ่นะคะเรายังเล่าอยู่ในปกิณณกธรรมนะปกิณณกธรรมนี่คือจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ก็คือคำสอนของคติธรรมธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลอะตุโลนะคะซึ่งรวบรวมจากทั้งที่แสดงธรรมกับศิษยานุศิษย์นะคะโดยพระครูนันทปัญญาพรท่านเป็นผู้รวบรวมเอาไว้เป็นคำสอนของพระราชวุฒาจารย์หรือว่าหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ต้องขออนุโมทนากับคุณกับคุณสุเทพมณีเวชนะคะซึ่งท่าน ได้รวบรวมจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2535นั่นเองผู้จัดก็ได้มานานแล้วนะคะและอ่านแล้วก็อ่านแล้วอ่านอีกก็รู้สึกพอใจชอบใจติดใจนะคะก็อยากนำมาแบ่งปันเป็นคติกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักปฏิบัติธรรมนะคะทั้งหลายนี่แหละที่ว่าจับวางนะคะจับกับวาง นักศึกษาธรรมะหรือว่านักปฏิบัติธรรมะมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือศึกษาเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้นอย่างแท้จริงประเภทแรกประเภทที่สองศึกษาเพื่อจะอวดภูมิกันถกเถียงกันไปวันวันหนึ่งเท่านั้นในหนังสือกล่าวนะคะใครจับจำตำรับตำราหรือว่าอ้างครูบาอาจารย์ได้มากก็ถือว่าตนเป็นคนสำคัญบางทีเข้าหาหลวงปู่แทนที่จะถามธรรมะข้อปฏิบัติก็กลับพ่นความรู้นะของตนให้ท่านฟังอย่างวิจิตพิสดารก็มีไม่น้อยสำหรับหลวงปู่นั้นพอฟังได้เสมอนะคะท่านทนฟังได้เสมอแหละเมื่อเขาพูดจบลงแล้วก็ยังช่วยต่อให้หน่อยนึงว่าผู้ใดหลงไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกข์ได้แต่ผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตำราและอาศัยอาจารย์เหมือนกันคืออย่าไปหลงไหลจนกระทั่งขาดการเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่สูงสุดน่ะจุดมุ่งหมายของการศึกษาและปฏิบัติคือเพื่อการหลุดพ้นนะคะไม่ใช่ว่าต้องการจะเป็นศิษย์เอกของท่านนั้นท่านนี้ประมาณอย่างเงี้ยผู้จัดมักจะถูกถามอยู่บ่อยมากว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรสายไหนเราก็จะตอบว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะคะก็คือสูงสุดของเราคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระอริยสงฆ์ทุกๆรูปเราก็นับถือเสมอกันหมดไม่ใช่บางคนเห็นเพื่อนเนี่ยเถียงกันต้องหลวงพ่อนี้สิฉันลูกศิษย์หลวงพ่อนี้เนี่ยจริงๆหลวงพ่อท่านไม่ได้ต้องการให้ลูกศิษย์มาแบบเป็นกระบอกเสียงให้หรอกค่ะคือเรานี่แหละเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไปแยกกันเองมันกลายเป็นบางครั้งเนี่ยเถียงเห็นเพื่อนเถียงกันจนกระทั่งหลวงพ่อฉันต้องดีกว่าหลวงพ่อเธอสายฉันต้องดีกว่าสายเธอมันกลายเป็นแตกแยกไปโดยปริยายฉันต้องดีเหนือกว่านี่แหละอันนี้ก็คือไม่น่าเลยนะคะถัดไป ท่านขึ้นหัวข้อว่าทำจิตให้สงบได้ยากการปฏิบัติภาวนาสมาธินั้นจะให้ได้ผลเร็วช้าเท่าเทียมกันเป็นไปไม่ได้บางคนได้ผลเร็วบางคนได้ผลช้าหรือยังไม่ได้ผลลิ้มรสแห่งความสงบเลยก็มีแต่ก็ไม่ควรที่จะท้อถอยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ประกอบความเพียรทางใจย่อมเป็นบุญเป็นกุศลขั้นสูงต่อการบริจาคทานรักษาศีลก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลขั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีกจากการบริจาคทานแล้วก็รักษาศีลการปฏิบัติภาวนาก็สูงกว่าอยู่แล้ว

นะคะก็เอื้อต่อกันนั่นแหละต้องมีครบทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาเคยมีลูกศิษย์จำนวนมากมาเรียนถามหลวงปู่ว่าอุตส่าห์พยายามภาวนาสมาธิมานานมากแล้วแต่จิตไม่เคยสงบเลยแส่ออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยมีวิธีอื่นใดบ้างที่จะพอจะปฏิบัติได้นะคะให้จิตสงบหลวงปู่แนะนำวิธีอีกอย่างหนึ่งว่าถึงจิตไม่สงบก็ไม่ควรให้มันออกไปไกลใช้สติระลึกนะระลึกไปแต่ในกายนี้ดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภสัญญาหาสาระแก่นสารไม่ได้เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้วจิตก็จะเกิดความสลดสังเวชเกิดนิพพิทาความหน่ายนั่นเองคลายกำหนัดย่อมตัดอุปาทานขันได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือให้พิจารณาลงไตรลักษณ์นะคะทุกขังอนิจจังอนัตตาคืออสุภะสัญญาคือกายไม่เที่ยงนะคะแสดงว่าอันนี้ก็ออกมาในแนวที่คิดดูคิดนี่ออกไปข้างนอกนั่นเองจิตไปเที่ยวก็เรียกว่าจิตไปเที่ยวนะคะก็ถึงมันจะออกไปได้บ้างนะคะก็ไม่ควรให้มันไปไกลหลวงปู่พอดึงมันกลับมาให้มันอยู่ในกายในกายพิจารณากายตัวเองนี่แหละนั่นเองเรื่องถัดไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติมีอยู่อย่างนึงที่ผู้ปฏิบัติชอบพูดถึงคือชอบโจทย์ขานกันว่านั่งภาวนาแล้วเห็นอะไรบ้างปรากฏการอะไรบ้างหรือไม่ว่าตนจะนั่งภาวนามานานแล้วไม่เคยเห็นปรากฏการอะไรออกมาบ้างเลยก็มีหรือบางคนก็ว่าตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอบางคนนะคะถึงกระทั่งเข้าใจผิดคิดว่าภาวนาแล้วตนจะได้เห็นสิ่งที่ต้องการเป็นต้นก็มีบางคน ที่ว่าญาติเสียไปหรือว่าบิดามารดาเสียไปอยากปฏิบัติอยากติดต่ออยากรู้ว่าเป็นอย่างไรไปอยู่ภพภูมิไหนก็มีนะคะหลวงปู่เคยเตือนบอกว่าการปรารถนาเช่นนั้นมันผิดทั้งหมดเลยเพราะว่าการภาวนานั้นเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงคือการหลุดพ้นการละกิเลสนะหลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือจิตให้กำหนดดูจิตให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้งเมื่อเข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้งได้แล้วนั่นแหละถือว่าได้แล้วซึ่งหลักธรรมเข้าใจจิตของตัวเองให้ลึกซึ้งนะคะว่าเนี่ยไอ้ที่จิตมันคิดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรต้นเหตุมาจากอะไรเนี่ยนะคะก็คืออันนี้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็ต้องศึกษาก็อย่าไปปฏิบัติเพื่อที่ว่าจะได้เห็นปรากฏการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้นะคะยิ่งอยากยิ่งไม่เห็นหรือถ้าเห็นก็ต้องละเพราะบางทีนะคะก็จะจำได้เสมอเลยที่หลวงปู่สอนก็คือว่าสิ่งที่เห็นน่ะมันมีอยู่จริงนะ สิ่งที่เห็นน่ะมันมีอยู่จริงแต่สิ่งที่จิตเข้าไปเห็นน่ะไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ไปเห็นจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าสิ่งนั้นน่ะทุกสิ่งน่ะมันมีอยู่จริงแต่สิ่งที่เข้าไปเห็นในสมาธิน่ะมันไม่จริงไม่ได้เห็นจริงนะสิ่งที่เห็นน่ะมีอยู่จริงแต่การที่เข้าไปเห็นน่ะไม่จริงนะคะคือจิตมันปรุงแต่งนั่นเองถัดไปเป็นเรื่องของเรื่องที่น่าคิดและจดจำไว้ก็คือเพื่อป้องกันความประมาทหรือว่ามักง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติของพระเนรหลวงปู่จึงสรรหาคำสอนตักเตือนไว้อย่างลึกซึ้งบอกว่าคฤหัสถ์ญาติโยมทั่วไปเขาประกอบอาชีพการงานด้วยความยากลำบากเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุเข้าของเงินทองมาเลี้ยงครอบครัวลูกหลานของตนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรเขาก็ต้องต่อสู้ขณะเดียวกันเขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยจึงพยายามเสียสละทำบุญลุกแต่เช้าหุงหาอาหารอย่างดีคอยใส่บาตรก่อนใส่เขายกอาหารขึ้นจกท่วมหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานครั้นใส่แล้วก็ถอยไปย่อตัวยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่ง
ที่เขาทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการบุญต้องการกุศลจากเรานั่นเองก็คือจากพระสงฆ์นะคะซึ่งเป็นเหมือนผู้ตัวแทนรับบุญแล้วเราล่ะเราในที่นี้คือพระสงฆ์นะคะมีบุญกุศลอะไรบ้างที่จะให้เขาได้ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับเอาของเขามากินแล้วหรือก็นะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะคะให้พระตระหนักอยู่เสมอถัดไปเป็นเรื่องของหนักๆ ก็มีบ้างเป็นเรื่องของหลวงปู่กับพระอาจารย์สำเร็จนะคะซึ่งพระอาจารย์สำเร็จเนี่ยบวชมาตั้งแต่เด็กจนอายุใกล้60ปีแล้วเป็นพระฝ่ายวิปัสสนาปฏิบัติเคร่งครัดชื่อเสียงดีมีคนเคารพนับถือมากแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดจิตใจเสื่อมลงเนื่องจากไปหลงรักลูกสาวของโยมอุปถากถึงขั้นมาขอหลวงปู่สึกไปแต่งงานอายุ60ใกล้จะ60ทุกคนตะลึงกับข่าวนี้มากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะปฏิปทาของท่านเป็นที่ยอมรับว่าจะต้องอยู่ในสมณวิสัยไปจนตลอดชีวิตหากเป็นเช่นนั้นไปก็จะเป็นการเสื่อมเสียแก่วงการฝ่ายวิปัสสนาเป็นอย่างยิ่งพระเถระคณะสงฆ์และก็ศิษยานุศิษย์ของท่านจึงช่วยกันป้องกันทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจที่จะคิดจะสึกซะโดยเฉพาะหลวงปู่เรียกมาตักเตือนแก้ไขอย่างไรก็ไม่สำเร็จสุดท้ายอาจารย์นะคะพระอาจารย์สำเร็จเนี่ยท่านชื่อว่าสำเร็จนะคะพระอาจารย์สำเร็จเนี่ยกล่าวต่อหลวงปู่ว่ากระผมอยู่ไม่ได้เพราะนั่งภาวนาทีไรเห็นใบหน้าเขาหญิงสาวเนี่ยนะคะปรากฏล่องลอยต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ตอบเสียงดังว่าก็ไม่ภาวนาดูจิตของตัวเองไปภาวนาดูก้นของเขามันก็เห็นแต่ก้นของเขาอยู่ร่ำไปนั่นแหละอยากไปไหนก็ไปตามสบายไปเถอะก็คือเกินจะยั้งแล้วก็ถือว่าหมดบุญนะคะเราก็เห็นพระเกจิอาจารย์ดังที่เรามั่นใจว่าท่านคงมรณภาพในผ้าเหลืองน่ะก็อายุมากแล้วนะคะก็เห็นก็ขอไม่เอ่ยนามนะก็อยู่ท่านก็สึกไปซะอย่างนั้นน่ะเสียดายมากเลยคำสอนก็ดีนะคะแล้วเป็นพระที่ยิ้มได้สวย ยิ้มได้เยือกเย็นน่ะไม่ใช่สัญชาติไทยด้วยนะคะเป็นชาวต่างชาติมาบวชเป็นพระที่ผู้จัดเองยังพิมพ์หนังสือของท่านแจกบ่อยๆเพราะว่าคำสอนดีมากแต่ท่านก็เป็นคนดีนะคะท่านไม่ได้ผิดอะไรแต่ผู้จัดเชื่อว่าอย่างน้อยท่านก็พระโสดาบันน่ะนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนของการจิตใจของคนเรานะคะมันก็เปลี่ยนได้ถัดไปเป็นเรื่องของมีปกติไม่แวะเกี่ยวลูกศิษย์บอกว่าอยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ดูลอตุโลมาเป็นเวลานานกว่า30กว่าปีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน เห็นว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านมีปฏิปทาตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์อย่างเดียวไม่แวะเกี่ยวกับวิชาอาคมของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่ชวนสงสัยอะไรแม้แต่น้อยเช่นมีคนก็ให้เป่าหัวไถ่ท่านก็ถามว่าเป่าทำไมมีคนขอให้เจิมรถท่านก็ถามว่าเจิมทำไมมีคนขอให้บอกวันเดือนหรือว่าฤกษ์งามยามดีท่านก็บอกว่าวันไหนก็ดีทั้งนั้นหรือเมื่อเคี้ยวหมากมีคนมาขอชานหมากหลวงปู่ก็ว่าจะเอาไปทำไมของสกปรกนี่นะคะก็แล้วแต่แง่คิดแต่ว่าด้วยความศรัทธาความศรัทธาเลื่อมใสนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนอกตัวนั่นแหละถัดไปทำโดยกิริยาบางครั้งอาตมานึกไม่สบายใจนะคะอันนี้ลูกศิษย์กล่าวบอกว่าเกรงว่าตัวเองจะมีบาปที่เป็นผู้ที่มีส่วนทำให้หลวงปู่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านไม่สนใจหรือไม่ถนัดใจครั้งแรกก็คือวันนั้นหลวงปู่ไปร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์บริขารท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสสกลนครมีพระเถระฝ่ายวิปัสสนามากมายประชาชนก็มากันมาก
เขาเหล่านั้นก็เลยถือโอกาสเข้าหาครูบาอาจารย์ทั้งเพื่อกราบเพื่อขอจึงมีหลายคนที่มาขอให้หลวงปู่เป่าหัวเมื่อเห็นหลวงปู่ดวลอตุโลท่านเฉยอยู่ก็จึงขอร้องท่านว่าหลวงปู่เป่าให้เขาเนี่ยเป่าให้เขาให้แล้วไปเถอะท่านจึงเป่าให้ก็ต่อเมื่อเสียไม่ได้ต่อมาก็เจิมรถให้เขาพอทนอ้อนวอนไม่ได้ก็อนุญาตให้เขาทำเหรียญเนี่ยอดสงสารไม่ได้ก็จุดเทียนใช้ให้แล้วก็เข้าพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลแต่ก็มีความสบายใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อฟังคำหลวงปู่ว่าการกระทําของเราในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกิริยาภายนอกนะกิริยาภายนอกที่เป็นไปในสังคมหาใช่กิริยาจิตที่นำไปสู่ภพภูมิหรือว่ามรรคผลนิพพานแต่ประการใดไม่คือทำไปโดยที่ว่าท่านไม่ได้มีจิตนะคะที่จะท่านก็ทำไปด้วยเมตตานั่นแหละนะคะเป็นกิริยาแต่ว่าวัตถุของเหล่านี้มันไม่ได้นำไปไม่ใช่หนทางไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองถัดไปนะคำสอนของหลวงปู่ทั้งหมดนะคะก็มีกล่าวถึงปรารภธรรมะให้ฟังคำสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเองคำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมันมีมากมายแต่ทางที่จะดับทุกข์มีเพียงทางเดียวคือพระนิพพานการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนักหากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้และจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนานเพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้เนี่ยยากนะคะดังนั้นเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วท่านสอนว่าให้รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสียมิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไปเพราะว่าเมื่อพระสัทธรรมถูกลืมความมืดมนย่อมครอบงำปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนานจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนผู้จัดก็ข้องใจนะคะก็คือว่าทำไมหมวดธรรมถึงมีมากมายนักนะมีมากเหลือเกิน 84,000 พระธรรมขันธ์สอนแล้วก็มาจบลงที่ศีลสมาธิปัญญาหรือว่าในอีกหมวดนึงก็ทานศีลภาวนาเป็นบาดฐานสรุปลงมาก็จบที่ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเหมือนกันอันนี้ก็คือเพื่อให้เอื้อกับจริตของแต่ละคนนะคะแล้วก็ภูมิของแต่ละคนหรือว่าทางถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ชาตินี้เราเองก็โชคดีที่พบพระพุทธศาสนานะคะการที่จะหลุดพ้นไปเป็นเรื่องที่ยากมากแต่อย่างน้อยก็ขอให้ไม่ลงต่ำนะคะขอให้ไม่ลงต่ำก็คือก็อหังการพอสมควรนะคะเนี่ยก็คือศึกษาเพื่อที่จะขอไปพบพระพุทธศาสนาต่อไปชาตินี้ยังไม่ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานกลับใดก็ขอให้ก้าวเข้าสู่ระดับอริยบุคคลระดับต้นๆหรือว่าระดับใดระดับหนึ่งที่ไม่ลงไปสู่สุขทุกขติภูมิมีตั้งแต่จุลโสดาบันพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนะคะก็เราก็ตั้งความหวังไว้ขอแค่ไม่ลงทุกขติภูมินะคะไปอยู่ในสุขติภูมิแล้วขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถอะค่ะอันนี้ไม่เสียหายที่จะตั้งความปรารถนาอย่างนี้หรือว่าท่านใดที่ปฏิบัติแล้วก็คือบรรลุธรรมไปได้นี่โหสาธุจริงๆนะคะถัดไปปรารภธรรมะให้ฟังนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟังมีอยู่อีกครั้งนึงหลวงปู่ก็บอกว่าปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมติปัญญาภายนอกมันจะจบปริญญาจบด็อกเตอร์จบอะไรก็แล้วแต่หรือว่าปัญญาที่เป็นอาชีพหรือเป็นความถนัดของแต่ละคนไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ต้องอาศัยปัญญาอริยมรรคปัญญาอริยมรรคจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ปัญญา
หรือว่าหนทางการไปสู่อริยบุคคลนะคะจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นไอน์สไตน์หรือว่าอริสโตเติลมากมายมีความรู้มากมีความสามารถมากแยกปรมาณูที่เล็กที่สุดเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งเข้าถึงมิติที่4แล้วแต่ไอน์สไตน์ยังไม่รู้จักพระนิพพานเลยจึงเข้าพระนิพพานไม่ได้ยากกว่าอีกนะคะจิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ยิ่งตรัสรู้ยิ่งตรัสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานนี่ก็คือการขัดเกลากิเลสไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องฝึกนะคะฝึกไปเรื่อยๆต้องใช้ความเพียรขั้นอุกฤษทีเดียวล่ะถัดไปวิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่ดูลย์อตุโลระหว่างพ.ศ. 2520โลกธรรมนะคะโลกธรรมฝ่ายอนิจฐารมณ์อนิจฐารมณ์นี่คืออารมณ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจนะกำลังครอบงำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยอย่างหนักคือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาและทุกข์แน่นอนความทุกโศกอันนี้ย่อมปกคลุมถึงลูกเมียด้วยมีอยู่วันหนึ่งคุณหญิงคุณนายหลายท่านได้ไปนมัสการหลวงปู่พรรณนาถึงความทุกโศกที่กำลังได้รับอยู่ก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศก็อาจจะนะมีกรณีที่อาจจะไม่ถูกต้องถูกจับได้หรืออะไรผู้จัดก็นะคะไม่ขอกล่าวรายละเอียดเพราะเราไม่ทราบรู้แต่ว่าได้รับเคราะห์นะคะเสื่อมลาภเสื่อมยศนี่แหละคุณหญิงคุณนายก็ไปรำพึงรำพันพรรณนาถึงความทุกข์ของตนให้หลวงปู่เนี่ยช่วยแนะวิธีช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเมตตาหลวงปู่กล่าวออกมาบอกว่าบุคคลนั้นไม่ควรเศร้าโศกอะไรอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วนี่ก็คือโลกธรรม8นะคะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนี่แหละแต่ทั้งหลายทั้งหมดที่หลวงปู่กล่าวก็คือสิ่งภายนอกทั้งหลายมันผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วและสิ่งเหล่านั้นมันทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์แล้วคำว่าถูกต้องและโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คือเมื่อความจริงปรากฏถ้าคุณทำถูกทำดีนะคะทำถูกต้องตามหน้าที่เนี่ยประกอบกิจการราชการโดยสุจริตยุติธรรมนะแล้วพิสูจน์ได้นะก็คือก็จะไม่ต้องถูกเรื่องแบบนี้นะคะแม้ว่าจะถูกใส่ร้ายใส่ความอย่างไรวันหนึ่งความจริงก็ต้องปรากฏอันนี้ก็คือน่าคิดนะระงับดับทุกข์คือมันผ่านไปแล้วเริ่มต้นใหม่นะกระทำกรรมดีใหม่กระทำสิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ไม่สายที่จะกลับเนื้อกลับตัวหรือว่าลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะกลับเนื้อกลับตัวในที่นี้ก็คือว่าจากที่ทุกข์มากๆแล้วพอคิดได้ก็ลุกมาสู้ใหม่นั่นเองถัดไปเมื่อกล่าวถึงสัจธรรมแล้วย่อมลงสู่กระแสเดียวกันสัจจะความจริงนะคะธรรมอันเป็นความจริงเนี่ยพอกล่าวแล้วก็อยู่ในกระแสเดียวกันมีท่านผู้คงแก่เรียนหลายท่านชอบถามนะถามหลวงปู่ว่าคำกล่าวหรือเทศของหลวงปู่ดูลย์อตุโลเนี่ยดูคล้ายนิกายเซนเซนนะคะก็เป็นอีกนิกายเป็นพุทธเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นพุทธแนวนิกายของมหายานหรือว่าคล้ายมาจากสูตรเวยหลางหรือว่าเหลียวฝานนะคะผู้จัดก็อ่านหมดแหละอ่านหลายท่านเหมือนกันก็สอนดีๆทั้งนั้นนะคะอาตมาเรียนถามหลวงปู่ก็หลายครั้งในที่สุดท่านกล่าวอย่างเป็นกลางว่าสัจธรรมทั้งหมดมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสกล่าวไว้นะคะผู้จัดจำได้เลยว่าธรรมอยู่ประจำโลกนั้นมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองค้นพบสัจธรรมนั้นซึ่งมีประจำโลกอยู่แล้วแต่ใครจะเข้าถึงได้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเพราะว่าสัจธรรมมีประจำโลกอยู่แล้วเพราะอัธยาศัยของสัตว์ไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบบ้างประณีตบ้างพระองค์จึงเปลืองคำสอน

ไว้มากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อมีนักปราชญ์ฉลาดเนี่ยสรรหาคำพูดที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะอธิบายสัจธรรมนั้นนำมาตีแผ่เผยแผ่แจ้งแก่ผู้มุ่งสัจธรรมด้วยกันเราย่อมต้องอาศัยแนวทางในสัจธรรมนั้นที่ตนเองไตร่ตรองเห็นแล้วว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนำมาเผยแผ่ออกไปโดยไม่ได้คำนึงถึงคำพูดหรือไม่ได้ยึดติดในอักขระพยัญชนะตัวใดเลยแม้แต่น้อยก็คือนำมาตีแล้วแต่ว่าบัณฑิตทั้งหลายหรือว่าผู้รู้ที่ท่านศึกษานะคะแล้วก็ตีความให้เข้าใจจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อการหลุดพ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าคำสอนหลายอย่างคนนั้น

การหลุดพ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าคำสอนหลายอย่างคนนั้นอาจจะพ้องกันบ้างหรือคล้ายกันบ้างก็คือถามจริงๆพูดจริงๆนะคะธรรมะเป็นของกลางนะเป็นสมบัติของโลกเป็นส่วนกลางแต่การที่บางครั้งเนี่ยการตีความธรรมะถ้าหลายท่านจะสังเกตนะคะผู้จัดเนี่ยถ้าหากว่าหยิบหนังสือเล่มนี้และคำของท่านบางทีก็พ้องกับเราหรือบางทีเราเข้าใจถูกละอย่างที่ท่านตีความแบบนี้แต่ถ้าเราไปพ้องกับหนังสือของท่านในความคิดของเราเราไม่ได้บังอาจนะคะบางทีก็เราก็ไม่รู้ท่านเขียนไว้แล้วอย่างนี้เราจะให้เครดิตนะคะจะไม่ขโมยความรู้ของใครหรือว่าแม้ท่านมาฟังเอ้ยอันนี้มันคำพูดของเรานี่นะเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ถือนะคะบัณฑิตที่มาเขียนหนังสือธรรมะทั้งหลายเนี่ยท่านมีใจเป็นบุญนะคะแน่นอนแต่เราให้เกียรติท่านนะคะว่าอันนี้ผู้จัดนำมาจากหนังสือนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยแต่จริงๆแล้วคือใจความสำคัญธรรมะเนี่ยเป็นของกลางเรานำมาบอกต่อกันได้บัณฑิตทั้งหลายท่านยินดีอยู่แล้วท่านไม่มานั่งยึดว่าอันนี้คำสอนของฉันจริงๆมันไม่มีคำว่าคำสอนของฉันหรือว่าของใครเป็นสมบัติกลางของโลกที่หลวงปู่กล่าวมาเนี่ยนะคะถูกต้องเลยธรรมะเป็นของกลางแล้วก็เป็นสมบัติของโลกมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยใครที่จะนำมาเผยแผ่หรือว่านำมาตีแผ่แจ้งกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมุ่งในการบอกสัจธรรมโดยไม่ได้คำนึงถึงคำพูดหรือว่ายึดติดในอักขระพยัญชนะแต่มุ่งเน้นไปที่ใจความนะคะใจความแล้วก็จุดมุ่งหมายคือเพื่อมาขยายให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองก็ถัดไปอีกสักเรื่องหนึ่งหมดเวลานะคะหมดเวลาพอดีเดี๋ยวไว้ชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเล่ากันต่อในเรื่องปกิณกัตธรรมก็ชั่วโมงนี้หวังว่าคำสอนของหลวงปู่เป็นประโยชน์มากๆนะคะดูกายดูใจดูเข้ามาในใจของตัวเองอยู่กับตัวเองบ้างนะหรือว่าอยู่กับตัวเองทุกขณะจิตมีสติระลึกรู้นะคะเราอาจจะอยู่โลกภายนอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเคยรู้สึกไหมคะเราอยู่คนรอบข้างหรือเป็นหมื่นเป็นแสนเลยอยู่ในฮอล์ในการในงานสังคมแต่นั่งคุยกับตัวเองได้ก็คือเราก็รู้เตือนสติว่าเนี่ยที่เราอยู่ทุกอย่างมันสมมุติรักษาใจตัวเองใครเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรที่มันแบบจูงใจไปให้ร่วมอกุศลกรรมส่อเสียดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฟังไว้แต่ไม่ร่วมด้วยแล้วเราก็โยนทิ้งไปฟังแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็ไม่ร่วมด้วยรักษาใจรักษากายวาจาใจของเราให้มันสงบร่มเย็นว่างเป็นสุขเป็นบุญมีเมตตาประกอบนะคะก็อันเนี้ยหลวงปู่ท่านก็สอนให้เน้นไปว่าดูของเราเนี่ยดูระวังใจของเราเป็นสุดยอดนะคะอย่าเอาใจไปผูกมัดไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันทุกข์ทั้งนั้นเลยฝากไว้นะคะดิฉันจันเพ็ญพิริยาบรรเจิดต้องขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีมีสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น. ถึง 15:00 น.

02-496-1164 02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
1: วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดผ้าป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เมตตาของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยวางไว้มันเป็นเมตตาใหญ่ที่คุ้มครองโลกได้เลยเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกได้แต่คนเราไม่ได้มาปฏิบัติกันเองก็เลยจึงเห็นศาสนาแคบๆมองเห็นว่าช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่เราทำอย่างเขามั่งเป็นไงวะใครเข้ามาวัดนี่ไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วพุทธศาสนาช่วยท่านได้บอกผมไม่มีจะกินแล้วจะช่วยได้ไงไม่ต้องกลัว

นับถือพระให้เข้าถึงพระรัตนตรัยและคุณก็พ้นจากความยากจนคุณก็พ้นจากความทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ที่ใจเนี่ยคุณรู้จักพอใจทุกข์ไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนคุณทำใจให้สบายคุณก็พ้นทุกข์ได้อะไรๆมันอยู่ที่ใจของคุณทั้งนั้นเอ๊ะอยู่ที่ใจแต่ท้องมันยังหิวทำไงไม่เป็นไรสัจจะสะสมเรามีเรามีเงินสัจจะสะสมช่วยกันเนี่ยเอาแสดงว่าเราก็มีบทบาทที่จะไปต่อรองได้ทันทีว่านี่เนี่ยพุทธเริ่มมีบทบาทแม้ก็เราแม้ก็พวกคริสก็ต่อน้ำมาให้ถึงบ้านเลยเนี่ยก็ไปต่อมาจากภูเขาเลยบ้านร้อยลังคาไม่ต้องไปไหนเปิดน้ำใช้ได้ทันทีนั่นแหละเขามีกองทุนของเขาสัจจะสะสมของเขาเขาจึงเอาเงินกองทุนนั้นมาทำแล้วมาช่วยกันแล้วเขาก็ไปบอกอันนั้นน่ะพระเจ้าประทานให้มาเขามีจิตวิทยาสูงนี่เขาจึงได้ก้าวหน้ากว่าเราไงเขาจึงได้ทำได้สำเร็จเนี่ยแต่นี้เรามันคนไทยเราคนพุทธเรามันตัวใครตัวมันมันแบบนั้นไม่ได้รวมหน้าไม่ได้หันหน้าเข้ามาหากันไม่ได้คิดจะช่วยกันถ้าคิดจะช่วยกันก็ดีสิเอาสิมากองทุนรวมกันแล้วตอนนี้ที่ไหนกันดารที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนน้ำท่วมไฟไหม้ที่ไหนอดอยากที่ไหนยากจนเราช่วยกันเกิดมาแล้วตายแล้วเกิดมาแล้วต้องตายเราทำความดีร่วมกันมีอะไรก็เสียสละกันซะก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจึงจะมาให้กันเรามาให้กันตอนเป็นนี่ถ้าเราเป็นพุทธใจกว้างๆเราก็ช่วยศาสนาได้เยอะเลยไอ้นี่คำสอนของพระบางทีมันก็สอนแบบเห็นแก่ตัวก็มีนะโยมทำไปเถอะบุญน่ะทำไปแล้วไม่ไปไหนเป็นของเราโยมก็อยากจะได้บุญอยากจะรวยทำยกใหญ่แต่ไม่ได้อะไรออกมาสักทีกิเลสก็ไม่เคยละเลยโลภ ก็ไม่เบาโกรธก็ไม่เบาหลงก็ไม่เบามันยังตึงแน่นอยู่ทุกอย่างอันนี้แสดงว่าพระสอนให้โยมละแต่พระไม่ละมันก็เลยไม่มีตัวอย่างที่ดีมันก็ยิ่งคล้ายๆมันไปติดตันกันไปหมดไม่มีใครจะแกะออกได้เลยอันนี้มันน่าคิดนะเรามาช่วยดิมาช่วยเหลือสังคมให้มันมองเห็นธรรมะให้ทุกคนเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ใจให้เราก็ต้องดับกันที่ใจศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ใจได้เราโกรธแล้วเราก็เลิกโกรธได้เราเกลียดเราก็เลิกเกลียดได้เราอิจฉาริษยากันเราก็ไม่มีแล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยรักษาอารมณ์โสดาบันไม่เกลียดไม่โกรธไม่ริษยาซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าให้ตัดขาดจากสิ่งพวกนี้เราก็ถือว่าพุทธเนี่ยแหมสอนให้ตัดขาดจากบาปจากความชั่วเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เป็นเบียดเบียนบ้านอื่นไม่ทาได้ให้ร้ายให้มีแต่เมตตาสงสารคนอื่นพอเรามาเห็นพุทธอย่างนี้ได้มันก็มีหลักยึดก็สบายใจใครมาถือใครมาปฏิบัติมันก็เห็นประโยชน์ทุกคนฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าพุทธศาสนาเราปฏิบัติต้องเราก็ได้รับความสุขของเราเราเห็นในปัจจุบันในชาตินี้ทุกข์มันดับได้ในชาตินี้อันนี้ไม่ใช่เราไม่เห็นนะเรามองเห็นฉะนั้นถึงว่าที่พูดไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าไปเชียร์คริสต์อย่างเดียวหรือไปยกย่องเขาเขามีหลักการของเขาดีเราควรพิจารณาเอามาใช้บ้างหลักการของพุทธเราก็ดีแต่ว่าไม่มีใครเอามาใช้เองเมตตาของพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยเพื่อแผ่ให้คนพ้นจากความยากจนหมดแล้วเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดเลยพรหมวิหาร4เนี่ยแต่ทุกคนเราไม่ได้เอามาใช้กันกลับตรงกันข้ามไม่มีพรหมวิหารโรคจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างนี้แต่ถ้าเรามีพรหมวิหารมีเมตตาต่อใจเราจริงๆต่อคนอื่นจริงๆด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยโลกนี้ก็จะสงบสุขจะอยู่กันอย่างไม่มีทุกข์เดือดร้อนไม่มีศัตรูไม่มีภัยไม่มีเวรทุกคนก็รักหันหน้าเข้าหากัน

แล้วก็เกิดความอบอุ่นคันนี้จะอยู่บ้านก็อบอุ่นอยู่วัดก็อบอุ่นแหมเห็นคนพุทธเดียวกันนี่มันมีความสุขเหลือเกินเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเราต่างคนต่างเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสังคมนี้มีความสุขมากทำไมเราจะทำให้อย่างนั้นให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้บ้างถ้าเราทำให้เกิดได้เมื่อไหร่มันก็มีความสุขอย่างกับวัดธรรมกายเนี่ยเขาก็ทำดีอ่ะธรรมกายเราไม่มองเขาในแง่ดีแล้วเขาสามารถนำนักศึกษานักเรียนอะไรให้เข้าหาสามัคคีกันให้ปฏิบัติทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาก็เป็นโครงการที่ดีอ่ะสอนให้คนรู้จักสงบใจให้ดับความโกรธอันนี้มันก็เป็นโครงการที่เราน่าจะสรรเสริญกันเราพูดเป็นธรรมะพูดเป็นกลางคนเราเนี่ยมันควรจะเอาความดีกันควรจะไม่มองกันในแง่ร้ายควรจะมองกันในแง่ดีบ้างแล้วก็พยายามใครรักศาสนาไหนก็พยายามทำศาสนานั้นให้ดีเผยแผ่ศาสนานั้นให้กว้างไกลก็ถือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่กันก็ดีแล้วคริสต์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็เผยแผ่เพื่อพระเจ้าของเขาเราเป็นพุทธเราก็เผยแผ่เพื่อพุทธเจ้าเราก็เชื่อพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะเป็นผู้รู้แจ้งของจริงคือเข้าถึงสัจธรรมจริงๆพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังเลยเราก็เชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าดีเราก็ไม่ใครจะไม่เชื่อเราก็เชื่อมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันฉะนั้นคนไหนจะไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ไปสนใจฉะนั้นจึงว่าศาสนานี่สอนบุคคลให้มันให้คนไว้ที่ชอบอย่างมากเลยอย่างหนึ่งก็ไม่ไปคิดจะเบียดเบียนไม่ไปคิดจะต่อต้านกับใครพระพุทธเจ้าในใบสอนให้คนเป็นศัตรูกันเลยนะแตกอยู่ศาสนาเดียวศาสนาแต่พวกศาสนาของตัวเท่านั้นแต่ว่าเป็นมิตรเฉพาะพวกของตัวคนอื่นกลับเป็นศัตรูแต่ว่าศาสนาพุทธนี่เป็นแม่ใหญ่ที่สอนให้รักทุกคนกันเลยให้ทุกคนให้มีเมตตาต่อกันห้ามเบียดเบียนกันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ห้ามศาสนาทุกชื่อว่าเป็นชีวิตมนุษย์แล้วไม่ให้เบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนแล้วถือว่าเป็นบาปเป็นโทษมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่มีเมตตาที่สั่งสอนเอาเวนัยสัตว์เนี่ยไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ให้ทำสงครามไม่ให้เบียดเบียนให้มองกันในแง่ดีให้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยคิดแล้วจริงว่าพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นผู้มีใจประเสริฐผู้มีนามพระหฤทัยผู้มีน้ำใจเนี่ยอันประเสริฐบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้แสดงออกมานั้นแสดงออกมาจากใจจริงทุกคนบางทีก็ปฏิบัติกันไม่หมดแต่ถ้าเรารู้ตามคำสอนพระเจ้าเลยกว่ามันเป็นคำสอนที่ดีทั้งนั้นเลยคำสอนพระเจ้าเนี่ยดีทุกคำเลยแหมน่าฟังทุกคำดีทุกคำเราจะไปยึดติดตรงไหนก็ไม่ได้ถ้าเราไปอ่านนะถ้าเราไปศึกษาเนี่ยจะรู้เลยว่าพุทธเจ้านี่ยิ่งอ่านยิ่งปฏิบัติไปยิ่งซาบซึ้งในคุณของท่านท่านมีเหตุมีผลของท่านท่านฉลาดทำอะไรท่านรัดกุมทุกอย่างอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ไว้สมบูรณ์อย่างมากเลยจึงได้แก้ไขอะไรได้ดีพระองค์จึงได้มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันรักสุขทุกคนน่ะไม่มีศาสนาไหนเกลียดทุกข์เลยไม่ต้องการเสียชื่อเสียงไม่ต้องการมีปัญหาอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเราไม่เข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐไม่มีอะไรจะเทียบเลยพระองค์ถึงเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมหมายถึงว่าสำเร็จแล้วเนี่ยก็ยังกินเดินนั่งนอนได้อยู่แต่ว่าไม่ตกนรกเท่านั้นเองคือไม่ไปทำบาปอีกแล้วนะทำแต่บุญกุศลอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงอย่างนั้นเพราะว่าพุทธเจ้าไม่สอนให้คนนี้เป็นศัตรูกันเนี่ยแสดงว่า
ศาสนาพุทธเราก็มีน้ำใจสูงแล้วไม่สอนให้คนเป็นศัตรูกันไม่สอนให้คนลบลาฆ่าฟันกันให้ใช้โดยเหตุผลพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีเลยนะแต่ว่าคนเราไม่ตามกันไม่ตามไปเอาตำราข้างนอกมาใช้เขาเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีเมตตามีความรังเกียจมีการเอารัดเอาเปรียบกันแต่นั้นถึงว่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังสอนอยู่ในคัมภีร์ของท่านยังบอกแล้วทุกคนมีเมตตาต่อกันให้รักใคร่กันไม่เบียดเบียนกันแล้วไปที่ไหนแล้วไปเจองั้นแล้วก็สบายใจทีนี้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยคนเราไม่ได้เอามาใช้เองเลยไม่เห็นความสำคัญที่จริงมันเป็นธรรมะที่มีอนุภาพเหมือนกับมีพระเจ้าบันดาลคือทำอะไรตามท่านแล้วมันได้มรรคผลถึงว่าเรามีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราในเห็นว่าทุกข์มันเกิดจากใจนรกมันก็เกิดจากใจสวรรค์ก็เกิดจากใจนิพพานก็คือทำนรกทำสวรรค์ให้หมดไปทำให้มันมีที่พึ่งที่เกาะทางสวรรค์และนิพพานก็เมื่อไม่มีที่พึ่งที่เกาะทางนรกสวรรค์ว่ามันไม่มีที่จิตมันไม่ไปเกาะนรกสวรรค์แล้วก็ไปยึดนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าลงมาเกิดสร้างบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมากับก็ดี16อสงไขยกำไรแสนมากับหรือ8อสงไขยกำไรแสนมากับก็ดีพระพุทธเจ้าต้องการเกิดมาช่วยคนคนมันมีทุกข์ทางใจมากคนมีทุกข์ทางใจมากจริงๆคนต้องกินยาตายเพราะทุกข์ใจฆ่าตัวตายเพราะทุกข์ใจร้องไห้เพราะทุกข์ใจเสียใจเพราะทุกข์ใจกินยาตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายผูกคอตายโดดน้ำตายกินยาเบื่อตายก็ตายเพราะทุกข์ใจไอ้กายเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกแต่ว่าใจเนี่ยมันทรมานมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวมันอึดอัดบอกไม่ถูกก็เลยว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรตายดีกว่าคือเรียกว่าคิดตัดทั้งน้อยเฉพาะตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เห็นโทษเห็นทุกข์ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีทุกข์ทางใจไม่พ้นทุกข์มีทางใจทุกคนเนี่ยที่ว่าดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ความโลภก็มีความโกรธก็มีหลงก็มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้หาทางดับทุกข์ท่านพบแล้วว่าอริยสัจ4เนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านบอกว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตทุกอย่างจิตวิตกวิจารปีติสุขเมื่อจิตไปรู้จิตทุกอย่างแล้วละเอียดรอแล้วจิตนั้นย่อมยกอารมณ์ตัวเองขึ้นสู่วิปัสสนาญาณแล้วเมื่อสู่วิปัสสนาฐานก็สามารถสำเร็จเป็นโสดาบันได้ฉะนั้นมรรคผลมีอยู่ฉะนั้นถึงว่าทุกที่พุทธเจ้าทรงเห็นนะว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์จริงๆดีใจเสียดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจเขาอย่างบางทีดีใจทันทีเสียใจมันหลายวันคนเรายังอยากจะเกิดก็ต้องมาทุกข์อย่างนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมองให้เห็นว่าจี้เข้าไปว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันทุกข์ใจจริงๆทำไมคนรวยๆมีเงินทำไมจึงฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยคนรวยๆทำไมจึงผูกคอตายคนรวยๆทำไมจึงเป็นโรคประสาทต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอาออกบ้านไม่ได้เอาออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ต้องปล่อยไว้ที่โรงพยาบาลเลยแสดงว่าทุกข์ใจทางนั้นเลยพระองค์สอนให้หาทางดับพระองค์สอนวิธีดับทุกข์เนี่ยมีกรรมฐาน40เนี่ยพระองค์รู้ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นทางดับทุกข์วิปัสสนาเป็นทางละเด็ดขาดเนี่ยสมถะเป็นการเริ่มต้นดับทุกข์
อ

วิปัสสนาเป็นการรู้แจ้งในอารมณ์อันนั้นนั้นนั้นเรียกว่ารู้จักทางดับทุกข์ฉะนั้นจึงว่าจิตเนี่ยสำคัญแล้วพุทธศาสนาพระองค์ฉลาดสอนให้ดูเรื่องจิตจิตของเราเนี่ยจิตของพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์แล้วจิตของพุทธเจ้าแต่ท่านสอนให้ดูจิตเราแต่ที่จริงพอดูจิตพวกเราจิตเราเศร้าหมองจิตเราทำบาปจิตเรานึกแต่สิ่งไม่ดีลงก็บอกว่าไม่เป็นไรให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจมันกลับมาสู่ปกตินั่นจึงจะพบความสุขฉะนั้นจึงว่าที่พุทธเจ้าท่านสอนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่ารู้จิตเห็นจิตเนี่ยมีสติเข้าไปทำสมาธิเสร็จแล้วทำสมาธิทำมาสมาธิทำสมาธิให้เกิดขึ้นก็เข้าไปรู้จิตแล้วก็ไปเห็นจิตจิตคิดนึกอะไรก็รู้จิตดับก็รู้คือเมื่อรู้แล้วแต่นี้รู้แล้วเราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นอ๋อไอ้ที่เขาทุกข์กันนั้นเขาไม่ได้ดับที่จิตเขาไม่ได้รู้ที่จิตเขาไปดับที่กายบ้างไปดับที่เรื่องอื่นบ้างแต่ถ้าเราจะดับที่จิตนั้นก็คือดับอย่างนี้แหละคือตอนนี้พอเข้าใจวิธีทางดับทุกข์ก็ไม่มีศาสนาไหนแล้วไม่มีคำสอนศาสนาใดที่จะเสมอเหมือนยิ่งใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์สอนดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็หมายถึงนิพพานได้อย่างอื่นก็สอนให้ไปแค่สวรรค์สวรรค์มันจะเที่ยงหรือสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายสวรรค์มันก็มีอายุของเขาสวรรค์มีอายุของเขาแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีอายุนิพพานแปลว่าเราดับทุกข์ได้เราไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายเพราะเราไม่ต้องอยากเราไม่อยากตายบ่อยๆนี่นิพพานก็เลยทำให้เรานี้พ้นจากความตายดังนั้นเราก็ต้องศึกษาว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้สอนให้ขัดแย้งกับใครให้เรามองเห็นว่าอ๋อทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเราสามารถจะดับได้แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ค้นคว้าทางดับทุกข์ได้สาวกค้นคว้าทางดับทุกข์ตามพระพุทธเจ้าได้เราก็ภูมิใจแล้วว่าเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเพราะว่าทุกข์ไม่สามารถดับได้เราไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ต้องไปคับแค้นใจไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรแล้วเพราะภาวนาให้ใจสงบเป็นจิตกุศลส่วนหนึ่งฉะนั้นคนเราบางทีก็ไปพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอไปไม่ได้มองตัวเองคือนึกว่าคนอื่นจะช่วยให้เราดับทุกข์ที่ใจเราได้ไม่ได้เราโกรธนี่ใครจะมาช่วยให้เราหายโกรธไม่ได้เราโลภนี่จะใครจะมาช่วยเราหายโลภไม่ได้เรารักนี่จะมาช่วยให้เราเลิกรักเลิกชังอะไรไม่ได้ฉะนั้นใจเนี่ยมันเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ดีก็ถือว่าไม่ให้เอาไว้ไม่ดีก็ถือว่าเป็นกิเลสที่คิดเรื่องไม่ดีก็ถือเป็นกิเลสก็พยายามเข้ามาหาความดีดังนั้นพอเข้ามาแล้วพอมาแล้วมารู้จักละกิเลสเนี่ยพอมารู้จักละกิเลสแล้วจะรู้เลยว่าทุกข์มันดับคนเราทุกข์เพราะความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความไม่สม่ำเสมอของใจนั้นทุกข์ใจทั้งนั้นนรกของใจทั้งนั้นไม่มีใครสร้างความคิดให้เราเลยเราคิดเองความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเมื่อเราคิดมากๆแล้วความหลงก็ครอบงำให้ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นถูกอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เข้าวัดเข้าวาจิตมันก็ไปยึดอยู่กับวัตถุพอตายไปแล้วไม่ได้อะไรตายไปแล้วเราไม่ได้ปล่อยวางเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นทุกข์เห็นทุกข์ที่ใจของท่านว่าใจพวกของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นหัวใจที่ไม่มีที่พึ่งที่เกาะมันจะทำแต่ทุกข์อย่างเดียวจะคิดแต่เรื่องไม่ดีมากๆขึ้นมามันก็เลยต้องทุกข์คนที่ต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับความคิดนึกตัวเองเนี่ยมากที่สุดแต่เขาก็ไม่สามารถจะแก้ความคิดนึกเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสมาธิ

าไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้เขาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่มีเวลาไปวัดตอนนั้นจึงว่าทุกข์ของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเวลาใดก็ได้ที่เราจะดับได้ทุกเวลาจะกินก็ดับได้จะนอนก็ดับได้จะนั่งก็ดับได้บอกว่าทุกข์ที่ดับได้เนี่ยคือดับที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังโกรธแล้วนะเราก็ไปกำหนดรู้ว่าเรากำลังโกรธทุกข์มันก็ดับเรากำลังโลภแล้วนะไปรู้มันโลภมากเราก็กำหนดที่ตรงโลภเนี่ยใจมันก็ละความเห็นแก่ตัวได้เราหลงแล้วนะเราลืมตัวแล้วนะเราไม่คิดว่าเราแก่เราตายแล้วเราคิดจะอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยเราหลงผิดแล้วเนี่ยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วเราก็รู้ว่าจิตเราหลงพอเรามีสติแล้วมันก็พอเราพิจารณามีสติแล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ดับอันนั้นได้ฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักดับทุกข์และไม่เบียดเบียนต่อคนอื่นพระองค์เห็นว่าการรู้จิตตัวเองการเข้าถึงจิตตัวเองนั้นเป็นคำสอนอันสูงสุดที่ทุกคนจะนำหมู่คณะและตัวเองพ้นทุกข์ได้ในเมื่อตราบใดเรายังรู้จักจิตใจของตัวเองฉะนั้นเรียกว่าศาสนาไหนก็ดีเขาสอนเพื่อให้ไปสู่พระเจ้าของเขาแต่เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นคว้าแล้วว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์รู้หมดแจ้งโลกเลยว่ามันไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายโลกหน้าก็ต้องหมุนเวียนเหมือนกันถึงจะเรามาเกิดมาเป็นผู้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ต้องมีทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ตรงหน้าอีกเหมือนกันฉะนั้นมันก็ได้รับผลแต่สิ่งที่มันพลัดพรากจากกันฉะนั้นจึงว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่จะอนุโลมทำให้ใจของเราสบายได้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยผู้ใดปฏิบัติแล้วเห็นผลทันทีไม่ใช่จะไปรอ20วันหรือเดือนปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นผลเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ที่หัวใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไรจะหาวิธีดับให้ได้ถ้าดับไม่ได้มันก็สร้างทุกข์มากขึ้นทุกวันมีความโกรธความโลภมากขึ้นมีน้ำปนาแต่ว่าพระท่านเข้าใจอยู่แล้ววิธีดับทุกข์ท่านก็เอาธรรมะเป็นวิธีทางพุทธเจ้าสอนเอามาดับทุกข์ที่ใจรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็รู้มันอย่างนั้นรู้หน้าตาของมันดูลักษณะของมันมันก็เข้าใจฉะนั้นว่านิพพานแปลว่าดับคือเห็นทุกข์นั่นเองนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยหมายถึงว่าคนเห็นทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในอารมณ์ตัวเองนั่นแหละจึงจะนิพพานได้แต่ถ้าคนไม่เห็นทุกข์นี่ก็ยังติดอยู่ติดมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานนั่นก็เป็นเพียงปรารถนาไปตามปากตามประเพณีเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ใจจริงแล้วไม่ไปใจจริงก็ยังอยากจะมาเกิดหมุนเวียนอยู่กับมนุษย์อีกอะไรเงี้ยพอรักอยู่ในอัตภาพของมนุษย์ทั้งที่บางคนก็แก่แล้วอายุมากแล้วเจ็บปวดทุกอย่างก็ยังไม่อยากทิ้งสังขารยังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่ดูลูกดูหลานทั้งที่ก็มีทุกอย่างแล้วก็ยังอยากอยู่ต่อไปฉะนั้นจึงว่าเราได้พบคำสอนพุทธเจ้าอันประเสริฐสุดแล้วนี่เราก็ไม่ได้ใครจะชมเชยอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ว่ากันนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้แล้วอารมณ์กรรมฐาน40นี่เป็นอุบายฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นบาทฐานที่ทำให้ทุกคนได้มีทางดับทุกข์ดับนรกความเร่าร้อนใจตัวเองได้นรกสวรรค์มันอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าใจมันไปถ้าใจมันเป็นเทวดาตายไปก็เป็นเทวดาถ้าใจเป็นนรกเป็นเปรตตายไปก็ไปนรกเป็นเปรตเหมือนกันฉะนั้นปัจจุบันในสำคัญปัจจุบันเราจะต้องพยายามทางสร้างความดีให้เราได้มองเห็นว่าเราเนี่ยดับนรกได้แล้วไม่จิตใจไม่เร่าร้อนแล้ว
จิตใจเยือกเย็นแล้วเพราะเรามีสติควบคุมตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้วางตัวเองว่าเราพลาดพลั้งแล้วเราก็ทำไม่ดีทุกทีอะไรอย่างนี้ฉะนั้นว่าทางดับทุกข์พุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่บอกดับขณะที่ใจคิดขณะที่ใจคิดนั่นแหละท่านบอกให้มีสติเข้าไปดับขณะที่ใจคิดแต่เราต้องมีบริกรรมอื่นเข้ามาช่วยอันนี้เมื่อเราเข้าใจความหมายนี้แล้วเขาทำที่ไหนก็ได้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นชาติใดภาษาใดอยู่ที่ใดท่านสอนให้รู้จักทำใจเท่านั้นเองจะทำเวลาใดก็ได้เพียงให้รู้จักใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ให้เจริญยิ่งไว้ถ้าไม่สงบก็พยายามหาทางแก้ไขทำใจไม่ให้ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจึงว่าทำคำสอนพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวหรอกจะไปสาบสูญว่าใครจะกลืนใครจะเอาเราไปไม่ต้องพวกเราก็ปฏิบัติของเราไปเลยกันมันเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิของเรามาเองก็ไม่ต้องไปทุกข์กังวลอะไรฉะนั้นว่าธรรมะของสอนพุทธเจ้าเป็นทางดับทุกข์เป็นจุดยอดของธรรมไม่ต้องกลัวแล้วว่าใครจะมากลืนก็ให้เขากลืนไปเถอะเขากลืนเอารัตนตรัยไปเขากลืนเอาแก้วสามประการมากลืนเอาพระพุทธกลืนเอาพระธรรมกลืนเอาพระสงฆ์กลืนเอากรรมฐาน40ไปถ้าเขากลืนได้งั้นเขาจะเป็นโสดาบันได้เขาจะเป็นสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ได้เพราะเขากลืนรัตนตรัยไปเขาจะเอาศัพท์ของเราไปใช้ไงเขากลืนเอารัตนตรัยเข้ามาเราก็ดีสิโอ้เราไม่ต้องไปเผยแพร่เลยเขามาขอเอารัตนตรัยของเราไปเองไปเป็นพระเจ้าของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเทวดาเนี่ยก็ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดเพราะอะไรเพราะมีจิตเกิดดับคนที่ยังมีจิตเกิดดับอยู่ก็ถือว่ายังเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าจิตที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วนั่นแหละจึงจะนิพพานถ้าตราบใดคนเรายังมีสังขารมีขันธ์5อยู่ก็ถือว่ามีจิตเกิดดับมีคิดโน่นคิดนี่ถ้าพวกที่ยังคิดได้อยู่ยังรักความสุขอยู่นั้นถือว่าเป็นพวกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอะไรแต่ถ้าพวกที่ไม่มีจิตเกิดดับจิตว่างมันไม่เกิดไม่ดับเลยนะพวกนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นว่าเราควรจะทำดูว่าจิตที่ว่างไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าผู้ที่จะพ้นจากเหยื่อมัจจุราชคือพ้นจากความตายถือมีความสุขสูงสุดนั่นก็คือผู้ไม่คิดไม่นึกผู้ทำจิตไม่คิดไม่นึกอันนั้นน่ะสุดยอดที่สุดผู้ที่ยังคิดยังนึกอยู่นั่นยังพ้นไปไม่ได้เพราะยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะจิตพวกนี้เป็นตัวเกิดสวรรค์ก็ดีจะไปอยู่วิมานชั้นไหนก็ยังคิดยังนึกอยู่แต่ว่านิพพานนั้นเป็นผู้ละความคิดนึกเท่านั้นจึงว่านิพพานนี้เป็นธรรมสูงสุดที่มีอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สอนให้ละความคิดนึกยินดียินร้ายเพราะในศาสนาอื่นเขาสอนให้คิดนึกให้คิดนึกนั่นคือยังต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แต่ศาสนาพุทธเจ้าในสุดยอดคือเรียกว่าไม่คิดไม่นึกอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมสุดยอดเป็นธรรมของความดับเป็นธรรมของนิพพานนี่ว่าเรามีของดีไปแล้วใครจะกลืนเราไปก็กลืนนิพพานมันก็ยิ่งดีเขาจะได้เชื่อพระพุทธเจ้าสติของพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ตรัสรู้ที่ถูกต้องเป็นสัพพัญญูยุตญาณที่มีความรู้เข้าถึงสัจธรรมจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเขาศึกษาได้มากเท่าไหร่เขาจะเข้าใจได้มากเท่านั้น

ต่อไปนี้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณาระลึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายสงบทำจิตใจของเราให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็ไม่นึกถึงพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาเบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตนเองนั่งอยู่พิจารณากายใจของเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมยันโคนผมเรื่อยรอบศีรษะตัวเองเรื่อยมาตามท้ายทอยมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปยันตะโพกพื้นนั่งระลึกรู้เรื่อยไปตามลำขาตะปอมหัวเข่าลำตัวพิจารณาอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกถึงพระไว้ในใจพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรานึกพระธรรมไว้ที่ใจพระสงฆ์ไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเรื่อยไปยันตะโพกพื้นนั่งถึงตะโพกพื้นนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปตั้งปลายเท้าขึ้นมาระวังกลางทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเราเต้นแรงก็สังเกตเต้นค่อยก็สังเกตพยายามรู้ไว้ที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธไปพุทโธไว้ที่ใจธัมโมไว้ที่ใจสังโฆที่ใจและใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นไปเองพิจารณาอยู่ที่ใจของเราทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ายาวเราก็รู้พอลมให้ใจเข้ายาวเป็นอย่างไรให้ใจออกยาวเราก็รู้ให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นให้ใจออกยาวให้ใจช้าให้ใจเร็วให้ใจแรงให้ใจเบาหายใจหยาบหายใจละเอียดก็ระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามมีสติระลึกรู้กายใจของเราพิจารณาเรื่อยไปมีอาการตามที่สองร่างกายคนเราพยายามพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกหายใจยาวหายใจสั้นหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูด
หายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองไว้เป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดปลายจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทออกพยายามทำให้ติดต่อกันติดไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจนกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิตัวเดียวในการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นพยายามระลึกรู้อยู่ที่กายใจของเราเมื่อเราพิจารณาลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดไม่เป็นที่พึ่งทางใจของเราแล้วก็พยายามทำเรื่อยๆไปพยายามทำจนกว่าใจของเราจะเย็นลงสงบลงฉะนั้นสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกจึงมีประโยชน์หายใจเข้าเราก็ภาวนาพุทหายใจออกเราก็ภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามทำความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องมากระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบพิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีหูทั้งสองข้างมีคิ้วทั้งสองคิ้วมีตา2ดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตามีปากมีฟันมีคางมีปากมีฟันมีคางลำตัวของเราเป็นอย่างไรพิจารณาในกายของเราแม่ใจไปพิจารณาถึงคนอื่นถึงเรื่องอื่นเมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆแล้วจิตของเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ค่อยขวนขวายอะไรมากไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากปล่อยละวางอะไรก็ได้เป็นขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำสมาธิจนกว่าใจของเราจะสงบจะสงบมากก็ให้เป็นที่สงบสงบน้อยก็ให้รู้ว่ามันสงบน้อยพยายามทำจิตใจของเราอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นถ้าภาวนาลมให้ใจเข้าออกยังไม่สงบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามระลึกถึงความดีที่เราได้สร้างสมอบรมแล้วก็พิจารณานับใหม่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ3หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ4หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ5หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ6หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ7หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ8หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ9หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1ใหม่จนกว่าใจจะสงบไม่คิดอะไรพยายามนึกน้อมวิธีปฏิบัติง่ายๆพยายามนึกใส่ใจของเราก็จะกลายเป็นความสงบฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งใจทำสมาธิให้ติดต่อกันพุทลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดเรื่องอื่นฉะนั้นต้องพยายามตั้งสติน้อมเห็นกายใจมีอาการ32รูปแล้วร่างกายของเราจะยืนเราก็รู้จะนั่งเราก็รู้ตัวจะนอนเราก็รู้ตัวจะกินจะคิดจะนึกจะทำอะไรเราก็พยายามดูร่างกายของเราเคลื่อนไหวมีอาบทต่างๆกันแล้วก็พยายามสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปคิดอะไรแล้วก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใหญ่พยายามมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
จนกว่าใจของเราจะสงบถ้านับยังไม่สงบเราก็หัดพิจารณาพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตา

0: นาขาโลมาเกสาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจ
1: พิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบทำกรรมฐานต้องพิจารณาปัญจกรรมฐานเป็นมูลรากของกรรมฐานทั้ง40เราจะบวชมาในพุทธศาสนาเราจะกรรมฐานบทใดก็บทนี้เนี่ยอุปัชฌาย์บอกให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน40ทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นในการพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเกสาเกศผมของเรา

พิจารณาเกศาเกศผมของเราเมื่อก่อนก็ดำยาวต่อไปมันก็ขาวไม่มีอะไรเป็นของน่ารักสวยงามก็พิจารณาตามความจริงพิจารณาเกศาผมเกศาผมพิจารณาเส้นผมบนศีรษะของเราเมื่อพิจารณาแล้วว่าผมนี่ก็มีการงอกออกมาแล้วก็มีการเสื่อมไปขาวดำไปในที่สุดพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่ซักไม่ฟอกปล่อยทิ้งนานๆผมเราก็มีเหงื่อใครเป็นของไม่สะอาดทุกคุ้มขนกลายเป็นขนอยู่ที่ใดก็ไม่สะอาดที่นั้นพอเป็นที่ออกเหงื่อออกใครเราปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องธรรมดาในร่างกายเราไม่ได้ชำระล้างตะโจนไอ้โลมาขนเราก็พิจารณาขนคิ้วขนตาขนจมูกขนทั่วตัวแล้วว่าร่างกายของเรามีขนหุ้มรอบมันมีพิจารณาโลมาขนเราก็เห็นขนอยู่ที่ตามตัวเราเนื้อใครออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างขนก็จะเป็นของสกปรกไม่สะอาดดูน่ารังเกียจพิจารณาตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นขนก็ดีผมก็ดีขนก็ดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆให้เหงื่อใครเปื้อนหรือผมคนตายหรือขนคนตายก็ไม่มีใครอยากถูกต้องดูน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดนาคาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาจากมือเท้าของเราพิจารณาว่านาคาเล็บนาคาเล็บพิจารณาเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างไม่ถูปล่อยทิ้งไว้นานๆเล็บเราก็เป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ชำระล้างคัดถูแล้วก็เป็นของสกปรกไม่สะอาดทั้งหมดทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทันตาปันในปากเราพิจารณาทันตาปันให้นึกเห็นปันในปากเราเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกทันตาปันพิจารณาฟันของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างกินอาหารปล่อยทิ้งไว้นานฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอันนี้เห็นได้ง่ายฟันของเราพยายามพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจนกว่าใจของเราจะสงบตะโจหนังเราพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราหนังกายของมนุษย์นี่มีหนังผืนเดียวมันหนังสัตว์อื่นเหมือนกันตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าเราก็พิจารณาตะโจหนังหนังนี่เราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ชำระร่างกายเลยหนังก็เป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาหนังที่หุ้มรอบกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาตะโจหนังทันตาฟันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาผมขนเล็บกว่าหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจจะไม่คิดนึกเรื่องอื่นตัดอดีตอนาคตที่มากุ้มลุมจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านไม่เกิดความสงบสุขได้ฉะนั้นพยายามทำสติทำสมาธิให้จิตใจของตัวเองมีความสุขสงบยิ่งขึ้นไปพยายามพิจารณาร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นในร่างกายเราทุกสัดส่วนจึงว่าในร่างกายของเราก็เป็นของไม่สะอาดพิจารณาตามความเป็นจริงดังนั้นร่างกายคนเราก็มีทวารทั้ง9มีตั้งแต่ห

0: ูตาจมูกลิ้นตายกายตายกายใจพระเจ้าก็บอกว่าในร่างกายคนเราก็มีทุกสิ่งที่เป็นของปฏิกูลไหลออกมาฉะนั้นให้พิจารณาตามความจริงก็เห็นว่าร่างกายคนเรานี่เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลนอกจากอวิชชาคือความหลงตัวเดียวจะทำให้เห็นว่าดีฉะนั้นร่างกายคนเราที่หลงกันอยู่เห็นกันอยู่ก็คือเรายังลืมตัวบ่อยๆก็ไปเผลอยึดว่านั่นอันนั้นเป็นของสวยของงามก็เลยตัดใจไม่ได้ก็เลยเกิดทุกข์เรื่อยไปฉะนั้นเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราได้ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นในร่างกายของเราหวนระลึกย้อนไปย้อนมาก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆในร่างกายของเราไม่มีอะไรคนเราเกิดมายึดตัวยึดตนแล้วก็ตัวตนก็เอาไปไม่ได้มันก็ต้องตายต้องแตกสลายดับไปในที่สุดในร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพร่างกายคนอื่นหรือสภาพสัตว์อื่นต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องใจฉะนั้นเราก็พยายามยึดหลักธรรมะทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากคิดแล้วมันเป็นทุกข์คิดแล้วไม่เกิดความสุขสงบร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นของที่ห่อไว้เรายังไม่ได้คลี่ห่อออกพอเราคลี่ห่อออกแล้วก็ไม่มีอะไรภายในก็มีหนังเอาหนังออกไปแล้วลอกออกไปแล้วก็มีเนื้อแดงๆหุ้มรอบกระดูกของเราเอาเนื้อแดงๆออกไปในร่างกายของเราก็มีแต่ซี่โครงมีกระดูกสันหลังมีกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกศีรษะพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีอะไรภายในเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปเอาโครงกระดูกไปก็ไม่มีอะไรภายในเมื่อเราไม่พิจารณามันก็หลงเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่หลงที่เห็นตามความเป็นจริงจิตใจเราก็จะสะดุดมากขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้เบิกบานยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวเกิดจากอาหารทุกชิ้นทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตบุญโญกราบนมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ครับขอบคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพบูลย์สิริวัฒนองค์และพระเถรานุเถระท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพอดีไม่ได้มาจัดรายการกับท่านพระอาจารย์ธานีพอดีมีการปฏิบัติธรรมที่วัดก็อยู่เป็นเพื่อนสวดมนต์นั่งสมาธิกับญาติโยมก็มีหลายท่านถูก สาร์ที่สองของทุกเดือนนะ5วันก็มีกิจกรรมของทางวัดทางบ้านสว่างใจเป็นขณะที่ปฏิบัติธรรมก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านกันไว้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้ญาติโยมมีศาลาชายศาลาหญิงเป็นที่พักมีที่สวดมนต์โรงอาหารมีการจงกรมพระเดชพระคุณท่านทำเอาไว้เพื่อให้กับสาธุชนที่สนใจในการฝึกในการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นเฉพาะด้านเฉพาะนี่แหละฝึกทางจิตมาทำมาถึงสินแปดที่ข้างขาหุ่นขาที่สวดมนต์ออกจากงานเรียนเรียกว่าเนกขมะมีการจงกรมทำดีออกเนกขมะสังกปะออกจากกามฮะพวกเรื่องเสพบริโภคต่างๆมากินน้อยนอนน้อยมาเจริญสติอยู่กับปัจจุบันก็เป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณท่านท่านก็ทำไว้ในทุกที่ที่ท่านไปปลูกต้นไม้ปลูกป่าให้เป็นที่ลมณีด้านบรรยากาศธรรมะธรรมชาตินั่นแหละเพื่อเราเข้าใกล้ธรรมะธรรมชาติ ก็จัดทุกเสาที่สองเสาที่สองของทุกเดือน5วันมีรถออกจากที่วัดสังฆทานมีรถบัสรับส่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก็ขออยู่ในข้อวัดกติกามาก็ไม่คุยไม่คุยไม่พูดกันทำตามตารางที่ได้วางเอาไว้ก็ถือว่าเรามาฝึกมาที่ให้ฉับเขาเรียกว่าเหมาะควรเป็นฉับพยะเหมาะควรแก่การเจริญสติฝึกจิตก็ไม่มีบริโภคตรงวันใดๆไม่ต้องไปคอยหุงหาอาหารทำมาหากินอะไรเนี่ยช่วงเวลานั้นก็เป็นที่ฝึกจริงๆอยู่กายอยู่กับกายอยู่กับจิตอยู่กับใจพอที่ผ่านมาก็มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติประมาณ40ท่านทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจดีแต่ก็มีบางท่านบางคนก็ยังติดคุยติดพูดชอบคุยชอบพูดกันเผลอมาเข้าคอร์สที่เขาปิดวาจาเนี่ยก็ไม่คุยไม่พูดไม่ส่งเสียงต้องการอะไรหรือเจ็บแค่ได้ป่วยก็บอกจะมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคอยดูแลต้องการอะไรขาดเหลืออะไรก็บอกเพราะฉะนั้นการไม่พูดเนี่ยมันดีนะดีอย่างก็คือคนเราเนี่ยพูดทะเลาะกันนะมีปัญหากันก็ไอ้คำพูดนี่บางทีเจตนาอยากพูดไปอีกอย่างคือพูดทุกคำที่คิดไม่ได้คิดก่อนจะพูดก็ข้อบกพร่องผิดพลาดมันก็มากแต่พอเรามาปิดวาจามันจะพูดปุ๊บเรามีกติกาข้อวัดมีข้อปฏิบัติอยู่ไม่พูดเราก็จะเห็นความคิดมันเหมือนมาทบทวนไอ้ความที่เราจะพูดไอ้ความคิดที่เราจะพูดมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดก็ได้กลายเป็นว่าเนี่ยสติมันเป็นการฝึกด้วยเป็นการเจริญสติรู้จิตเห็นใจตัวเองพอจิตมันปรุงก่อนนะก่อนที่จะพูดก่อนที่อะไรเนี่ยมโนสังขารเนี่ยจิตมันปรุงแต่งก่อนแล้วออกมาเป็นเนี่ยมันจะมีวิตกวิจารณ์นะครับปรุงแต่งอยู่ในจิตก่อนที่จะออกมาเป็นวจีกรรมออกก่อนจะมาเป็นกายกรรมถ้าเรามาแก้รู้จิตเห็นใจตัวเองมาฝึกเห็นบ่อยๆจิตขนาดนั้นมีโลภะจิตขนาดนั้นมีโทสะมันก็เป็นประโยชน์เนี่ยว่าอ๋อนี่เป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นบาปเป็นฝ่ายอกุศลเราก็ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำมันก็ได้กันเอาไว้องค์ถึงเปรียบสติมันหน้าคราวานประตูคอยกั้นไว้คอยสอดส่องดูใครจะเข้าใครจะออกอะไรที่มันมีพิรุธอะไรที่เป็นคนร้ายสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ให้เข้ามาอะไรที่เป็นคนดีเป็นฝ่ายกุศลเราก็ให้เข้ามาบ้านของเราก็คือใจเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเราเราก็จะให้ใครเข้าใครออกก็ดูให้ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มัน ป็นฝ่ายบาปฝ่ายกุศลที่มันอยู่ในบ้านเราอยู่ในใจเราแล้วก็เพียนละเพียนปล่อยวางไล่มันออกไปอย่าให้มันมาเกาะกินหัวใจเราทุกคนมีนักกิเลสอย่างการในความโลภความโกรธบางทีมันเด่นมันเห็นชัดเนี่ยคนที่ฝึกสติอยู่บ่อยๆก็จะเห็นนี่ราคะเกิดแล้วมีจิตกำหนัดความใคร่ความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงเราก็รู้ละไอ้กบจริงเหล่านี้มันมาบีบคั้นมากดดันเป็นฝ่ายบาปฝ่ายกุศลทำให้จิตใจเล่าร้อนแล้วก็เพียรป้องกันแม่มันเข้ามาหรือมันมีอยู่แล้วก็เพียรทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปให้มันออกจากอกออกจากใจเราบุญเป็นชื่อหนึ่งความสุขสุขก็คือใจดีใจเย็นใจสบายตรงข้ามกับบาปที่ใจเล่าร้อนขุ่นมัวอยู่เราก็ต้องรักษาจิตรักษาใจเราบางทีคนที่ขาดสติมันก็หลงเพลินในพวกนี้นั่นที่ราคะความเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินรูปนิสัยด้วยกันเราสะสมเอามาตั้งแต่เล็กจนโตไอ้นี่เห็นชอบไอ้นี่ได้ยินแล้วก็ชอบใจไม่ชอบใจมันก็ติดอยู่แค่ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายก็เนี่ยทำให้เป็นแรงผลักดันทำให้เราดำเนินชีวิตไปแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยถ้าคนติดอยู่แค่ขั้นความรู้สึกยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นโทษก็ได้ไม่แน่เสมอไปไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นคุณก็ได้ครูบาอาจารย์ซึ่งยกตัวอย่างเหมือนอาหารที่เราทานโอ้เราชอบอร่อยนี่เราชอบเนี่ยอร่อยรสชาติถูกใจอร่อยแต่มันอาจจะเป็นโทษก็ได้ความอร่อยนั่นคือขั้นความรู้สึกโดยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยปุถุชนที่ไม่เคยฝึกฝนมันก็จะเป็นไปตามนี้อย่างน้อยมันก็ดีไปอย่างก็เอาตัวรอดได้อันนี้เราชอบแล้วก็เอาไว้ก่อนอันนั้นไม่ชอบเราก็หลีกหนีแล้วก็ไม่เข้าใกล้ก็เป็นอยู่แต่มันไม่ปลอดภัยต้องใช้ความรู้อย่างอาหารที่เราทานเนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้ก็ต้องหาข้อมูลศึกษาอาหารที่เราทานเนี่ยเป็นคุณหรือเป็นโทษมีประโยชน์เพื่อคุณต่อร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนความรู้อาจจะมาช้าความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนเราต้องมีการเจริญสติอย่างน้อยมันเป็นตัวกักตัวกั้นเป็นนายประตูหรือกั้นไว้ก่อนเราไม่แน่ใจก็อย่าพึ่งต้องเอาความรู้มาวิเคราะห์ไข้ควรอย่างคนอาจจะแต่งตัวดีจะเข้ามาเนี่ยเราเป็นนายประตูเราอยู่แล้วโอ้มีแต่งตัวดีหน้าตาดีน่าไว้ใจแต่ตรงนั้นยังไม่พอนั่นแค่ความรู้สึกว่าเขาดีแต่ถ้าเรามาปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรให้ละเอียดอาจจะมีคำถามมีคุยมีพูดมีถามจุดประสงค์ท่านจะเข้ามาเพื่ออะไรไปยังไงมาพบใครมาทำอะไรเนี ่ยต้องเขาเรียกว่ามีนมัสการวิเคราะห์ที่นิพพิจารณาไขควรพ้องมานามาในรูปของมิตรเนี่ยบางทีในนันทิราคะเนี่ยความมันมาในรูปของมิตรแต่มันร้ายมันคอยกดทับจิตปิดกั้นปัญญาคอยตัดปัญญาเรารูปรสกลิ่นเสียงความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยมันมาเย้ายวนเราเนี่ยมันเย้ายวนไปเป็นมิตรเราอะแต่จริงมิตรทำให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษซึ่งสิ่งพวกนี้มันถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นทัศนคติความเชื่อในพระศาสนาในหลักธรรมคำสอนเชื่อว่าบุคคลเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรเชื่อว่านี่คือทางที่จะทำให้เราหมดทุกข์ดับทุกข์สิ้นกรรมก็จะคอยสอดส่องจะมีจิตที่มีแรงจุกใจแล้วใช่ไหมฮะมีฉันทะมีความยินดีพอใจที่จะเอาการทำให้ทุกน้อยลงให้กิเลสตัณหาอย่างน้อยเราก็มนุษย์สมบัติเทวสมบัตินะเป็นที่ไปไม่ตกต่ำไม่ตกอบายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเปรตมีสัมมาทิฏฐิในระดับศีลธรรมต เรียนนี่หลักสัมมาวายามะที่ป้องกันบาปอกุศลไม่ให้เข้ามาเพียรละเพียรปล่อยวางบาปอกุศลที่มีแล้วให้น้อยลงหมดไปเพียรทำกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นเพียรทำกุศลที่มีแล้วให้เจริญงอกงามไปยิ่งขึ้นก็อยู่ในองค์มรรคแต่ในเบื้องต้นเลยพวกเราทุกคนก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิและเชื่อในตถาคตผู้ที่ศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์เชื่อในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงเปิดความที่ความไม่ง่ายขึ้นทำที่มืดให้สว่างชี้นำชี้ทางให้พวกเราพุทธบริษัทให้เดินผมเชื่อมั่นมั่นอย่างลงมั่นในอกในใจเชื่อคุณพระรัตนตรัยเชื่อว่าพระองค์มีความเมตตาความกรุณาต่อพวกเราองค์ทรงแสดงธรรมให้พวกเราได้ฝึกแต่ประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินตามหลักธรรมคำสอนแล้วก็เอามาสอนพวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์ผู้สังวาสหลวงพ่อสนองท่านก็แสดงข้อวัดการประพฤติปฏิบัติให้พระลูกพระหลานแสดงปฏิปทากับองค์ท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดำเนินได้ฝึกได้ฝนท่านสร้างบรรยากาศสถานที่ต่างๆเพื่อลูกศิษย์หลานศิษย์เพื่อพุทธบริษัทเป็นการเผยแผ่แสดงหลักธรรมคำสอนให้พวกเรามีเขาเรียกว่ามีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอไม่ตกครับพอเราเข้ามาเข้าทางแล้วเนี่ยจะมีอุปสรรคเราก็ฝ่าฟันแล้วก็สู้ด้วยความเพียรความมันมีขี้เกียจขี้ค้างเราก็ทำกินน้อยนอนน้อยฝึกฝนจิตใจเราอยู่เสมอทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกายก็เป็นส่วนของโลกไปเราพัฒนาจิตใจเราในทางพระศาสนาให้ความสำคัญกับจิตใจฝึกจิตใจเราบุญและบาปสวรรค์นั้นลบก็อยู่ในอกอยู่ในใจก็ต้องรักษาจิตรักษาใจเราจะรักษาใจเราได้ก็ต้องมีสติเป็นเครื่องระลึกอยู่เสมอสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ทีนี้เราจะให้มันรู้ตรงไหนให้มันรู้อยู่ในฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปตัวสติเนี่ยเป็นตัวจับตัวดึงอารมณ์นั้นไว้จิตมันก็ทำหน้าที่รู้ของมันเราจะให้มันรู้ตรงไหนด้วยความเคยชินมันก็อยากรู้อิสระสนานเนี่ยมันมีอวิชชาคอยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นสติปัญญาขวางมันมีตัณหาเนี่ยคอยผูกมัดร้อยและจิตใจคอยดึงเราชักเราลงต่ำอยู่เสมอแล้วมันก็อุปทานคอยยึดเนี่ยพอไม่ก็เรียกว่าพอโง่แล้วจึงอยากแล้วก็เลยยึดมันก็เป็นมาอย่างนี้ก็เรียกอวิชชาตัณหาฝ่ายทางฝ่ายที่เองเราก็มาทำวิชาให้เกิดด้วยการเจริญสติหลักการก็ดูง่ายนะเหมือนก็มีแค่นี้แต่เวลาทำก็ยากเวลามันความโลภะราคะมันเกิดจิตมันเล่าท้อนมันดิ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นพอไม่ได้ไม่มีไม่เป็นแต่โทสะเกิดหุดหงิดอึดอัดขัดเคืองจนละเอียดไปถึงพวกนิวรณ์ทั้งหลายติดใจบ้างขัดใจบ้างฟุ้งซ่านของการใจลังเลสงสัยกับผู้ท้อนถอยพวกนี้คอยปากคอยกั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นปรากฏการณ์เขาเรียกว่าสภาวะธรรมอย่างที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจชัดขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะน้อมนมัสการดูอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอะไรมีประโยชน์อะไรมีโทษนะก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำการดำเนินชีวิตก็บกพร่องผิดพลาดได้น้อยเพราะเรามีสติระลึกได้

0: ก็คือเสมอพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นี่ท่านถึงให้อุบายไงให้เราบริกรรมติดบริกรรมไว้อย่างน้อยก็ยังมีตัวเขาเรียกเป็นตัวสติคอยระลึกอยู่เสมอพุทโธพุทโธมีอะไรก็พุทโธให้ใจมันตื่นรู้อยู่เสมอตอนนี้โลภะเกิดพุทโธไม่คอยไม่ไหลไม่ตกเป็นธาตุมันโอ้โธให้ใจดีให้ใจเย็นก็เป็นเทคนิคพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเราเมื่อลูกศิษย์หลานศิษย์ก็เอาละท่านให้ของดีมาแล้วก็ทำไปรู้อะไรแล้วก็ทำกลับไปเดี๋ยวก็รู้ว่าเวลาสงบเป็นยังไงเวลาใจมันดีใจมันเย็นเป็นยังไงนะก็พากันทำญาติโยมครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามจากกันว่าชื่อพรีสใช้คำว่าพรีสเขาถามอาจารย์ว่าทำอย่างไรให้เขาเชื่อว่ามีชาติหน้าครับ
1: อ๋อทำอย่างไรให้เชื่อว่ามีชาติหน้าเนี่ยครับ
0: ผม
1: อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะฮะถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ทำความเข้าใจเราไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อใช่ไหมทุกวันนี้ก็ไม่มีคนเชื่อว่ามันจะมีจริงพบหน้าอะไรมีจริงชาตินี้ชาติหน้ามีจริงสวรรค์นรกมีจริงซึ่งข้อเท็จจริงเราก็จะเปรียบว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเหมือนท่านเป็นผู้เห็นนะด้วยการตรัสรู้ของพระองค์สิ่งที่เราเรียกว่าสัพพัญญุตาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีชื่อเรียกอย่างหลายๆอย่างคือพระองค์ท่านทรงเห็นเหมือนกับจะเปรียบว่าเหมือนเราอยู่ในที่สูงใช่ไหมฮะญาติโยมอยู่ในที่สูงเราอยู่ในที่สูงเราสามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้กรณีเหมือนว่าเราอยู่บนพระบรมบรรพตภูเขาทองอย่างเงี้ยสมมติโยมขึ้นไปบนภูเขาทองใช่ไหมฮะถ้าใครเคยขึ้นไปอาจจะเห็นว่าเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้หมดเลยเห็นไปไกลถึงนู่นพระบรมมหาราชวังก็ได้อันนี้เปรียบเทียบหมายถึงแสดงว่าพระองค์ท่านทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็ตรงกันข้ามอีกถ้าอย่างเราก็ไม่ทราบใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้มีความรู้เหมือนพระองค์ท่านแต่จริงๆแล้วความเชื่อพวกนี้เราสามารถที่จะเชื่อโดยผ่านสิ่งที่บอกกันมาใช่ไหมข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ทราบหรอกว่าปู่ย่าตายายของเราเป็นใครนะฮะมีหน้าตาอย่างไรถ้าท่านสิ้นไปแล้วแต่เราทราบจากใครเราทราบจากพ่อแม่เราใช่ไหมฮะพ่อแม่จะบอกเราว่าอันนี้ปู่ย่านะมียุคนี้นะเช่นเอาเฉพาะช่วงแค่เนี้ยช่วงชีวิตเราแค่ระยะเวลาช่วงรุ่นอายุของเราปู่ย่าตายายจนมาถึงพ่อแม่เรามาตกถึงรุ่นเราหรือรุ่นต่อไปบางครั้งไม่ได้พบหน้าท่านเลยแต่เราเชื่อใช่ไหมเชื่อในสิ่งที่ท่านบอกก็คือพ่อแม่บอกเราว่าอันนี้นะอันนี้อย่างนี้นะนี่ปู่ย่านังนะสถานที่นี้นะอะไรเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะเราก็จ้องระลึกถึงอยู่ในใจว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันเป็นจริงได้หรือไม่อย่างกรณีเช่นสวรรค์นรกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราไม่เชื่อเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยไปแต่เราก็ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราทำความดีในชีวิตประจำวันของญาติโยมเนี่ยถึงแม้ว่าสวรรค์ไม่มีจริงหรือนรกไม่มีจริงญาติโยมได้ทำคุณงามความดีอย่างนี้มันก็ถือว่าในปัจจุบันเนี้ยเรา ู่ในการดำรงชีวิตที่เป็นสุขแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องไปคิดถึงภพหน้าชาติหน้าถ้าเราทำไม่ดีหรือทำดีจะขึ้นสวรรค์ทำไม่ดีเราจะลงอบายภูมิเพราะนั้นก็เชื่อเรื่องนี้ไว้ในลักษณะว่าถ้าเราทำความดีแล้วจะมีภพหน้าหรือไม่อย่างไรก็ตามปัจจุบันที่เรากระทำนั่นแหละคือผลแห่งการดีที่เราได้ทำในปัจจุบันนี้ก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างน้อยเราไม่ได้ไปทำบาปทุจริตนะคนที่จะมาลงโทษเราด้วยกฎหมายอาญาบ้านเมืองในหน่วยงานอะไรต่างๆเราก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเช่นเดียวกันอย่างเราไม่ทราบว่ามีเปรตไหมมีอสุรกายมีสัตว์นรกไหมใช่ไหมในสามอย่างนี้แต่สิ่งที่พวกเราเห็นกันทุกๆคนบนโลกนี้ก็คือสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเดรัจฉานนั้นพระพุทธเจ้ามันบอกว่าเนี่ยคือเป็นทุกขติเป็นสิ่งที่ท่านตัดเลยว่า4ข้อเนี่ย4ประเภทเนี่ยก็คือสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นอบายภูมิเป็นภูมิที่เกิดที่มันไม่ได้สุขสบายอะไรเลยก็จะต้องเล็งเห็นว่า3อย่างแรกเราไม่ทราบนะฮะเราไม่มีภูมิธรรมเราไม่มีญาณต่างๆที่จะมองเห็นแต่ทุกๆคนเห็นอะไรฮะเห็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเราเห็นมีสองเท้ามีสี่เท้ามีหลายเท้าไม่มีเท้าบินได้อยู่ใต้น้ำมหาทะเลมหาสมุทรนะเป็นสัตว์ใหญ่โตกระทั่งตัวนิดเดียวเล็กที่สุดเราก็ยังอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตานี่แหละคือสัตว์เลฉานที่เกิดขึ้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นแล้วเราก็ไม่เชื่อเพราะนั้นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็อาจจะเราได้ยินใช่ไหมเราได้ยินตรงนี้ว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถึงข้อที่ไม่ให้ปลงใจเชื่อก็จะมีนี่ด้วยข้อสุดท้ายก็อย่าเชื่อแม้แต่ว่าผู้เป็นครูของเราจะเป็นพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ท่านตรัสไว้นั้นสิ่งที่ท่านเห็นท่านยืนยันมาท่านเอามาพูดกับพวกเราโดยเฉพาะผู้ที่ยืนยันก็มีในพระไตรปิฎกก็จะมีซึ่งในช่วงแรกๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเนี่ยท่านจะไม่ได้พูดเรื่องสวรรค์นรกก่อนเลยจนพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเห็นสัตว์ที่เป็นอบายภูมิด้วยฤทธิ์ของท่านลงไปในนรกในพระไตรปิฎกขึ้นไปบนสวรรค์ก็ได้เห็นเทพธิดานางฟ้าอะไรต่างๆนี่แหละได้ยืนยันมาแล้วว่าสิ่งนี้มีจริงเปรตนรกอสุรกายมีจริงท่านถึงมากล่าวในช่วงเกือบจะกลางๆในสมัยพุทธกาลของท่านเพราะนั้นช่วงแรกๆท่านยังไม่ได้กล่าวเรื่องราวพวกนี้จนมีคนยืนยันมีพยานที่บอกว่าได้เห็นมาแล้วก็คือพระโมคคัลลานะเพราะนั้นเราอาจจะไม่เชื่อนะไม่มีใครเชื่อก็ต้องศึกษาดูทำความเข้าใจแล้วเราจะทราบเลยว่าภพชาติที่มันนับไม่ถ้วนเนี่ยมันมากมายที่เราอยู่ในสงสารวัฏวงเวียนวงวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมากมายก็ญาติโยมลองศึกษาดูนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นว่าโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ข้อพิจารณาของเราครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: สาธุครับโยมขอเพิ่มเติมนิดนึงโยมจะทำอย่างไรเขาเชื่อว่ามีชาติหน้าก็ให้เขามานั่งสมาธิให้เขามาทำจิตเจริญสติให้จิตใจสงบก็มีตั้งแต่พุทธกาลแล้วพวกลัทธิไม่เชื่อภพชาติแล้วอเหตุอปัจจัตว่าพวกลัทธิไม่เชื่อแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่มีเหตุปัจจัยลองทำจิตใจนะมาให้เขามานั่งสมาธิจิตใจละเอียดอ่อนถ้าเราดูในพระวินัยปิฎกตอนที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณเนี่ยในปฐมฌานในปฐมยามนะ6โมงนะปฐมยามนะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มองค์เข้าฌานแล้วก็น้อมจิต

าเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณมีญาณระลึกชาติได้เป็นอเนกอนันต์ก็แสดงว่าถ้าเราศรัทธาในพระองค์ไปเชื่อในหลักธรรมคำสอนพระองค์ก็ยืนยันว่าภพชาติมีจริงเราไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยปัจจุบันเกิดมาบอกว่าภพชาติมีจริงในสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นที่เรียกว่าในระดับของศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยนั่นก็มีความเห็นมีทัศนคติความเชื่อคือทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าบุญบาปเนี่ยให้ผลเชื่อคุณพ่อคุณแม่เชื่อภพมีภพชาติมีสวรรค์นรกในระดับศีลธรรมในเบื้องต้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นจะไม่ถึงสัมมาทิฏฐิความเห็นอะไรเห็นในคำพีนั่นนะเห็นในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่อริยสัจสี่เพราะนั้นเราจะให้เขาเชื่อก็ต้องทำจิตให้เขาเหมือนมานั่งสมาธิให้จิตอ่อนโยนก่อนบอกควรแก่การงานจะไปเสนอไปพูดเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเทศน์เนี่ยเราจะไม่รู้มันเป็นนามธรรมไม่สามารถที่จะหยิบมาโชว์มาดูมาเห็นได้เหมือนเมื่อวานนี้เราก็รู้ว่ามีจริงก็เมื่อวานนี้มีผ่านมาแล้วแต่เราไม่สามารถเอาเมื่อวานเนี่ยมาโชว์ได้เหมือนพรุ่งนี้เราก็รู้ว่ามีพรุ่งนี้ไหนเราเอาพรุ่งนี้มาให้ดูจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ไม่สามารถที่หยิบออกมาเป็นรูปธรรมได้มันเป็นนามธรรมก็เรื่องของจิตใจต้องละเอียดก่อนแล้วมันก็ยังมีคนมีความคิดในการทั้งโบราณกาลเขาอีกคิดอีกปัจจุบันก็ไม่มีพวกไม่มีศาสนาไม่เชื่อมีความสุขแล้วแต่ไม่มีเหตุตัดใจกันแสวงหาความสุขไปแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่เชื่อภพชาติไม่เชื่อชาติได้มีจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆไงถ้าเราอาจจะมีก็ช่างไม่มีก็ช่างเราทำความดีไว้ทำความดีเป็นกัลยาณชนคนดีอยู่ในหลักกฎกติกาสังคมบ้านเมืองไม่คิดเปลี่ยนกันมีศีลห้าอย่างนี้ช่วยจาคะช่วยสังคมสงเคราะห์เอื้อเฟื้อช่วยเหลือแล้วก็ทำความดีของเราใจเราก็เบาก็สบายเหมือนที่พระอาจารย์บอกมีความสุขสุขในปัจจุบันธรรมมีความสุขถ้าชาติหน้ามีจริงโอ้ยแล้วฉันก็ไม่กลัวใช่ไหมฉันก็ทำความดีมันตลอดเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยเลยคนไม่เอาไม่เอาศีลเอาธรรมใช้ไปวันวันหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนกันขาดจากตัดชีวิตดื่มสุรายาเมาไม่มีศีลไม่มีธรรมถ้าชาติหน้าไม่มีก็แล้วไปถ้าเกิดมีแย่เลยแสดงว่าเราประมาทแย่เลยตกต่ำเลยนั่นคนฉลาดเนี่ยทำปัจจุบันเนี่ยให้เป็นชาติให้เป็นชาติที่ดีแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็เราทำความดีไว้แล้วเนี่ยผลมันก็ย่อมมีอานิสงส์มีผลของความดีนั้นก็สร้างกรรมดีเอาไว้จะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างจะมีไม่มีเราก็ไม่เป็นไรเราทำความดีของเราเรามาดูการทำความดีมีอะไรบ้างในพระศาสนาท่านสอนให้เราทำความดียังไงแล้วเราก็รู้นี่โบราณนะครับออกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแล้วก็เช็คอยู่ในใจเราเมื่อใดจิตใจเราล่องร้อนขุ่นมัวมันก็สร้างภพสร้างชาติอยู่แล้วในปัจจุบันนี่กลายเป็นมนุษย์นี่แหละบางทีจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างจิตใจเป็นเปรตบ้างนี่แหละภพชาติอยู่ในนี้อยู่ในอกอยู่ในใจใจวันไหนเรามีเมตตาเป็นบุญใจดีใจเย็นเป็นกุศลนี่สวรรค์นี่มีพรมใจเป็นพรมมีความรักมีเมตตาปรารถนาดีเมื่อใดบางครั้งบางคราวใจเราว่างใจเราปล่อยวางได้จิตมันมีความรู้มันลงล่องลงตัวมันเป็นอิสระราคะเกิดมันเฉยได้โลภะเกิดมันวางเป็นใจก็นิพพานก็นิพพานในปัจจุบันนิพพานแปลว่าจับเย็นจับเย็นใจไอ้เล่าร้อนไอ้ที่มันร้อนๆอยู่มันเย็นมันจับก็อยู่ในนี้อยู่ในใจเราภพชาติเราสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ปู่พุทธทาสท่านก็บอกแล้วเนี่ยภพชาติเนี่ยปฏิจจสมุป

0: ณธรรมนะหมดพวกขุนเวียนเวียนว่ายอยู่ตรงนี้เลยตรงปัจจุบันธรรมนี่เองเพราะฉะนั้นการที่ให้คนชื่อก็ต้องให้เขาทำเหมือนเนี่ยคนไม่รู้รสหวานเนี่ยจะพูดบรรณายังไงเขาก็ไม่รู้หรอกต้องจะให้เขาไปชิมให้เขาทำบาอาจารย์บอกนี่นี่นั่นไล่อ้อยนะไปตัดไปฟันแล้วก็เคี้ยวอยู่รสหวานเป็นอย่างนี้การที่จะไปเข้าถึงความจริงอย่างนี้ก็ต้องมีการวิริยะมีความเพียรมีการกระทำก็พระองค์กับวงตัดเองว่าเราเป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทางให้เดินให้เราจะเดินไปไหมเราอยากรู้ว่าภพชาติมีจริงเราจะเดินไปไหมเราจะรู้นิพพานรสหวานเป็นยังไงเราจะทำจะเดินไปไหนจะพูดกันลอยพูดกันอย่างเงี้ยก็ไม่เชื่อถึงเชื่อก็ไม่เต็มร้อยต้องทำเอามานั่งกรรมฐานทำความสุดแล้วเราจะชัดขึ้นให้เขามานั่งสมาธิจริงบอกครับอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งโยมชื่อโยมชัยถ้าเราคิดว่าเงินที่ทำบุญเป็นเงินที่ให้แม่เงินที่จะทำบุญเนี่ยที่จะให้แม่แล้วเราเอาเงินก้อนนั้นไปทำบุญที่วัดแบบนี้แม่ได้บุญไหมครับ
1: จะเอาเงินให้แม่ที่จะเอาเงินให้แม่แต่เอาเงินส่วนที่จะให้แม่ไปให้วัดอย่างนี้แหละฮะ
0: เป็นบุญไหมครับ
1: มันก็เป็นบุญนะฮะเป็นบุญจากการให้นั่นเองทานนี้ก็คือการให้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าจะมีองค์ประกอบของการให้อย่างไรไว้หลายๆข้ออย่างบุคคลที่ควรให้ท่านก็ตรัสว่าก็คือเนี่ยผู้มีพระคุณกับเรานี่แหละมนุษย์หรือสัตว์ที่ด้อยโอกาสแล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนาดังนั้นท่านจะมีลำดับเอาไว้ว่าเหมือนเป็นองค์ประกอบว่าที่คนจะถามว่าจะทำบุญยังไงถึงจะได้กุศลบุญอันนี้ทำมากทำน้อยพระองค์ท่านไม่ได้ตัดถึงตัวเงินเลยนะฮะตัวที่เป็นเหมือนว่าราคาค่างวดที่ไปทำแต่ท่านตัดถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างเป็นด้วยเจตนาด้วยเป็นด้วยสิ่งที่ให้ด้วยเช่นผู้รับด้วยตัวผู้ให้เองแล้วก็วัตถุทานที่เราให้ก็จะเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับเจตนาที่กล่าวก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้แล้วก็นี่แหละที่กล่าวเนี่ยคือบุคคลที่ควรให้ใช่ไหมฮะคุณโยมบอกว่าจะให้บิดามารดาให้คุณแม่โยมแม่ใช่ไหมฮะแต่เรานำส่วนนี้ไปทำบุญก็ลองพิจารณาดูว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำบุญที่วัดนะฮะพ่อแม่ปู่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็เคยฟังเทศของท่านเนี่ยว่าก่อนจะมาใส่บาตรพระเนี่ยเราก็ดูแลมารดาบิดาที่บ้านซะก่อนว่าพระองค์ท่านเปรียบมารดาบิดาว่าเป็นมิตรในเรือนเป็นครูบุพาจารย์ครูคนแรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระทหารของเราเพราะท่านบอกว่าบุคคลใดที่ดูแลบำรุงเลี้ยงดูมารดามารดาบิดาก็เปรียบเสมือนว่าได้ทำบุญกับพระอริยะเจ้าก็คือเพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐนั่นเองนะท่านถึงเปรียบว่าเป็นพระอรหันต์ของบุตรด้วยมันก็ลองพิจารณาดูนะฮะคุณโยมว่าสิ่งที่จำเป็นก่อนหลังอย่างเงี้ยว่าเราจะทำกับพ่อแม่ก่อนหรือว่าเราพร้อมแล้วที่จะมาทำกับวัดหรือว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ต้องเป็นข้อพิจารณาของญาติโยมแต่ส่วนที่จะได้ก็คือนั่นแหละเราทานมันให้ผลกับตัวเราแล้วแล้วองค์ประกอบต่างๆที่ว่ามันก็จะอยู่ในว่าจะมากหรือน้อยต่างกันนะแต่ท่านจะตรัสไว้เลยว่าให้ผู้มีพระคุณนะให้ผู้มีพระคุณนะแล้วก็ไล่ลำดับลงมาศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านก็ตัดไว้ก็ต้องมีในองค์ประกอบอย่างที่กล่าวบุคคลแล้วก็ทานแล้วก็ผู้ให้ผู้รับนี่แหละฮะแล้วก็เจตนาแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจขณะ ให้ก่อนให้หลังให้มีรายละเอียดนั้นท่านตรัสเลยว่าให้ทานที่ไหนมีผลมากควรให้ในที่นั้นเช่นโยมดูแลพ่อแม่เรานะฮะมีผลมากที่สุดใกล้ตัวที่สุดได้ตอบแทนโดยตรงเลยนั้นก็พิจารณาดูนะการให้ทานเป็นบุญทุกๆอย่างจะมากน้อยอยู่ที่องค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั่นเองนะครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับที่เราเอาเงินที่จะให้แม่ไปทำบุญนั่นแหละต้องให้แม่โมทนานะแม่จะได้รู้เวลาเงินเป็นเงินของเราเนี่ยที่จะให้แม่เนี่ยแต่ยังไม่ได้ให้แม่เอาเงินก้อนนั้นไปทำแล้วพอไปทำแล้วก็ให้แม่เขาโมทนาแม่ได้รับแบบนี้แม่ได้บุญแม่ไม่รู้เลยอะไรเลยแกก็ไม่ได้โมทนาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกให้หนูพาพ่อมาบวชหนูรับปากท่านแล้วแต่พ่อหนูเขายังไม่ไปค่ะหนูจะช่วยพ่ออย่างไรดีคะท่านบอกถ้าพ่อไม่บวชจะตายเจ้าค่ะและลูกโยมจะไม่มีวันดีครอบครัวจะพากันล่มจมเจ้าค่ะขอหลวงพ่อช่วยชี้ทางด้วยคาถาไ
1: หมอ๋อครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนี้เลยเหรอฮะถ้าโยมต้องการเพื่อให้ท่านเข้าใจหรือว่าจะให้พ่อเราจริงๆแล้วเราเป็นลูกเราไปพูดไปอะไรบางครั้งท่านอาจจะไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อก็โยมลองพาไปหาอาจารย์ท่านนั้นแหละให้ท่านลองพูดคุยดูหรือท่านยังไม่รู้อาจจะยังไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องค่อยๆ คุยกันนะฮะแล้วก็ลองหาวิธีค่อยๆคือพาท่านไปนั่นแหละไปที่วัดไปดูอะไรก่อนแล้วก็ต้องรู้นิสัยของพ่อเราด้วยนะว่าเขาเลื่อมใสทางนี้หรือเปล่าบางครั้งได้ทราบข่าวอะไรต่างๆโดยเหตุส่วนตัวโดยที่เคยเห็นมาโดยที่ได้ข่าวอะไรเงี้ยบางทีทำให้คนเราเสื่อมศรัทธาไปทันทีเลยรายละเอียดตรงนี้มันก็อยู่ในส่วนที่เป็นข้อพิจารณาว่าถ้าเราจะไปบอกท่านโดยตรงบางครั้งท่านอาจจะไม่ฟังเรานะฮะเพราะอย่างน้อยๆเราก็เป็นลูกแต่ว่าถ้าโยมลองค่อยๆหาวิธีนั่นแหละคุณโยมหาวิธีหาเป็นอุบายหรือว่าชวนท่านนำท่านไปในครั้งแรกครั้งที่สองหรือว่ายังไม่ได้ไปโดยตรงก็ลองพูดดูลองคุยดูว่าอาจจะไปเที่ยวไปกราบพระหรือไปตรงไหนที่ท่านอาจจะเคยไปก็ลองพิจารณาดูนะนี่ก็เป็นวิธีที่ลองถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีภูมิรู้ภูมิทันสูงๆโยมจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะขอโอกาสเท่านี้ครับ
0: ครับครูบาอาจารย์ท่านเมตตาครูบาอาจารย์ไม่รู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระหรือเปล่าใช้คำว่าครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกให้หนูพาพ่อมาถ้าไม่บวชจะตายเหมือนก็เหมือนทำนายทายทักนะไม่บวชจะตายและบอกว่าลูกโยมจะไม่มีวันดีครอบครัวจะจมก็อย่างที่พระอาจารย์ธานีบอกก็เลยพาพ่อไปหาอาจารย์ท่านนั้นแหละไปพูดคุยนี่การบวชเนี่ยการบวชไม่ยากแต่การที่จะบวชแล้วอยู่ให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายและการตัดสินใจบวชมันก็ต้องถึงวาระถึงจะบวชมีเป้าหมายชัดเจนในสมัยพุทธกาลเขาบวชกันก็เพื่อพ้นทุกข์เพื่อหาโมกขธรรมจะทำความจริงแต่ตอนนี้สมัยนี้อาจจะบวชแก่บวชคอยงานอะไรก็ตามที่เขาบอกกันอกหักผิดหวังอันนี้ก็อย่างน้อยนะ การที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยถ้าท่านไม่ศรัทธาก็ให้มีศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านยังไม่มีศีลทำให้ท่านมีศีลอย่างเราก็ได้หัดศีลห้าให้ท่านมีศีลถ้าท่านยังตนียังไม่มีอยากก็ทำให้ท่านรู้จักให้การเสียสละจะเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดส่วนผลจะเป็นยังไงเนี่ยเราทำสุดจิตปัญญากำลังความสามารถของเราแล้วก็ผ่อนคลายนะอย่าไปตึงเครียดอย่าไปคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเราสามารถดำเนินชีวิตอย่าประมาทครอบครัวเนี่ยถ้าท่านบอกครอบครัวจะพาท่านจมเราก็ดูเหตุปัจจัยมันจะเป็นยังไงการวางแผนกิจการหน้าที่การงานอะไรต่างๆแล้วบอกลูกโยมจะไม่มีวันดีหรอกคอยเตือนสติสั่งสอนเราท่านแนะนำครูอาจารย์ที่แนะนำแบบนี้เราก็รู้แหละผลไม่ดีเราก็มีสติคอยระมัดระวังแต่ไม่ใช่ว่าตื่นตูมตื่นตระหนกจนจิตใจทำอะไรไม่ถูกรักษาใจเราก่อนให้ดีให้เย็นหาเหตุหาปัจจัยให้ครบรอบครบถ้วนการดำเนินชีวิตก็อย่าประมาทแต่ผมอาจจะแนะนำโยมตัวอย่างเงี้ยเพราะเรื่องเหล่านี้มันอนาคตมันยังมาไม่ถึงนะแต่มันมาไม่ถึงมันก็คือยังไม่ถึงเราทำปัจจุบันให้ดีไว้ก่อนป้องกันตามสุดสติปัญญากำลังความสามารถของเรานะโดยที่ใจไม่ตื่นตระหนกตื่นรู้ไม่เล่านอนถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์บอกขันห้าเป็นของหนักเมื่อเราเนี่ยขันห้าเราก็กายกับใจเราหนักเนี่ยแล้วเราไปยึดเอาขันคนอื่นอีกเยอะแยะไปหมดพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานมันก็หนักเข้าไปอีกเนี่ยตัวเนี่ยเพราะตัวเรามันหนักเพราะฉะนั้นอุปทานความยึดเนี่ยมันเป็นนี่แหละเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นยึดอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้อนาคตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยถูกแล้วเพราะนั้นปรับจิตใจเราให้วางได้ให้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวพอเห็นพอโปร่งโล่งเดี๋ยวก็มีปัญญามองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นถ้ามันระบบหัวตื่นตูมตื่นตระหนกเนี่ยสติมันมีมันไม่สามารถตั้งได้ก็ทำให้ทำอะไรไปเดี๋ยวก็ไปทำอะไรแปลกๆโดนให้พวกที่เขาคอยจ้องคนที่อ่อนแอคนที่ไม่มีสติเนี่ยไงเป็นช่องให้เขาหลอกลวงต้องไปทำอย่างนั้นต้องไปทำอย่างนี้เป็นแก่คนจะต่อขอต่อชะตาต้องไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้กลายเป็นเสียเวลาเสียทรัพย์ไปอ้อนวอนบนบานศาลเก่าโดยไม่ใช้วิทยาใช้ความเพียรไม่มีสติอย่างนี้ก็เป็นช่องให้เขาหลอกลวงนะพวกเราฟังกันแล้วก็ดูระวังเดี๋ยวนี้มันก็มีมิจฉาชีพที่คอยเนี่ยหาช่องกับคนที่คนโลภหนึ่งคนโลภสองคนที่อ่อนแออ่อนแอคือกลัวนะกลัวที่กลัวจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตใจไม่มีพลังไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพวกอ่อนแอหลอกแกล้งล้อเล่กับคนที่โลภอยากได้อะไรสั้นๆรัดตัดเร็วๆพวกนี้เราจะหาจับจุดพวกนี้มาหลอกล่อมาหลอกลวงอย่างเห็นไหมพวกคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนที่อ่อนแอคนที่เลยคนที่ไม่มีความรู้จิตไม่มีกำลังกระโดดมาหลอกลวงคนโลภอย่างเงี้ยก็เป็นตกเป็นเหยื่อพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติสัมปชัญญะนะครับสัมปชัญญะก็เป็นชื่อปัญญาให้เรามีสติมีปัญญาวิเคราะห์ให้ควรหาเหตุหาผลหาเหตุปัจจัยอะไรที่เป็นอย่างนี้อะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเราหาวิเคราะห์แล้วก็ทำเหตุให้ดีผลออกมาเราทำสติสูตรสติปัญญากำลังความสามารถนะผลจะเป็นยังไงก็เราก็ยอมรับใช่ไหมไม่ฟูมไฟใช้ได้ครับอาจารย์พักสักครึ่งไหมคร
1: ับ อ๋อครับครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่ จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร
0: I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำ

ำบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845

0: 7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่4140402726 4140402726
1: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
4: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
5: ๆเป็นจะเป็นไร่10ขอกับไม้ถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับป่าปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกบุคคลบ่เคยทิ้ง
6: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
7: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และ ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบัน โครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
8: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
9: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
10: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
11: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงาม
12: มารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาทำให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตบุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
13: ครับเรามาคุยกันต่อนะถ้าใครมีคำถามหรือมีข้อคิดอะไรก็ผ่านไปผ่านมาได้ยินได้ฟังก็ส่งข้อความมาคุยกันก็จะตอบหรือว่าพูดคุยตามภูมิธรรมความรู้จากสัญญาความจำบ้างจากประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอมาแชร์แบ่งปันกันจากทุกๆคำถามอาจจะตอบนะไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมถ้ายังไงก็ตามนะใครได้ยินได้ฟังมีแง่คิดก็มาแชร์แบ่งปันความรู้กันนะจะเป็นประโยชน์อาจารย์ครับมีคำถามจากใช้ชื่อว่าโอการุณเขาบอกว่าเรามาคุยกันต่อนะถ้าใครมีคำถามหรือมีข้อคิดอะไรก็ผ่านไปผ่านมาได้ยินได้ฟังก็ส่งข้อความมาคุยกันก็จะตอบหรือว่าพูดคุยตามภูมิธรรมความรู้จากสัญญาความจำบ้างจากประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอมาแชร์แบ่งปันกันจากทุกๆคำถามอาจจะตอบ นะไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมถ้ายังไงก็ตามนะใครได้ยินได้ฟังมีแง่คิดก็มาแชร์แบ่งปันความรู้กันนะจะเป็นประโยชน์อาจารย์ครับมีคำถามจากใช้ชื่อว่าโอการุณ

0: ขาบอกว่าไปมีคำถามหรือมีข้อคิดอะไรก็ผ่านไปผ่านมาได้ยินได้ฟังก็ส่งข้อความมาคุยกันก็จะตอบหรือว่าพูดคุยตามภูมิธรรมความรู้จากสัญญาความจำบ้างจากประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอมาแชร์แบ่งปันกันจากทุกๆคำถามอาจจะตอบนะไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมถ้ายังไงก็ตามนะใครได้ยินได้ฟังมีแง่คิดก็มาแชร์แบ่งปันความรู้กันนะจะเป็นประโยชน์อาจารย์ครับมีคำถามจากใช้ชื่อว่าโอการุณเขาบอกว่า
1: แต่เริ่มต้นโดยเราต้องไปหาหมอก่อนนะครับพบแพทย์ก่อนตรวจดูก่อนว่าเราจะต้องกินยาเราจะต้องรักษาพยาบาลยังไงแต่ในชีวิตประจำวันถึงจะป่วยเจ็บยังไงเราก็สามารถที่จะเจริญสติได้มันจะต้องมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการกระทำของจิตเราเนี่ยทำได้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถึง40อย่างกรรมฐาน40ข้อเลยนะฮะที่ตั้งแห่งการกระทำของจิตเราเนี่ยแต่โยมบอกเป็นไอ้โรคความจำพวกนี้พากินสารอะไรเนี้ยมันก็จะมีผลกับร่างกายเราใช่ไหมการปฏิบัติในกรรมฐานบางเรื่องเช่นจะมานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้ผลข้อสำคัญโยมต้องไปหาหมอก่อนนะพบหมอดูตรวจให้เรียบร้อยก่อนแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติทำได้นะฮะให้ร่างกายเรารู้สึกว่ามันคลี่คลายก่อนทานยาอะไรแล้วก็เหมือนกับพอเรารู้วิธีที่หมอท่านบอกว่าเราอย่างนี้จะต้องกินยาอย่างนี้จะต้องเตรียมการในร่างกายของเราแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ฝึกหัดกรรมฐานต่อไปอาจจะถามครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจในวิธีการปฏิบัติที่ดีๆเนี่ยคุณโยมจะทำได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวนะไปพบหมอซะก่อนขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับขอโอกาสเพิ่มเติมครับคือการทำสมาธิเรียนเจริญสติเรามีสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ว่ามือสั่นตัวสั่นรับรู้เอามันเป็นอารมณ์ก็ได้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็ยังได้รู้ว่ามันสั่นรู้ว่ามันไม่ปกติโดยวางจิตเป็นกลางไม่ไปหงุดหงิดไม่ไปติดใจขัดใจมองดูมันเฉยๆคำว่าเฉยๆใจจิตเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายแค่เป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องระลึกของสติเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวถ้ามันอยู่ตรงไหนตรงเดียวเนี่ยมันไม่ไปอดีตไม่คิดฟุ้งซ่านไปอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันให้ถือว่าเป็นการเจริญสติฝึกจิตเป็นการทำสมาธิเหมือนกันอย่างที่พระอาจารย์ธานีบอกก็เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องนั่งจะเจริญจะทำอะไรก็ให้มีสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอการมีสติมันก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้สะดวกคนขาดสติใช่ไหมมันก็ปัญญาก็ทำงานยากไม่มีตัวจับตัวตึงตัวตั้งตัวกำหนดมันก็ไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆเพราะฉะนั้นกายมันเป็นเรื่องของกายสติเป็นเครื่องรู้เฉยๆรู้เป็นจิตเป็นกายโดยมีสติระลึกได้ระลึกอยู่เป้าหมายของเราที่ฝึกสมาธิคือให้มันมีสตินั่นเองสติพอมันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราก็รู้เองเลยอ๋อจิตมันเย็นมันโปร่งมันโล่งมีปิติไหมมีสุขไหมเนี่ยจิตมันผ่อนคลายใจมันเบากายมันเบาเราก็รู้ว่าอ๋อนี่จิตเป็นอาการของสมาธิแต่เป้าหมายของเราจริงๆก็คือเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเห็นว่ากายก็เป็นเรื่องของกายกายก็เป็นธรรมชาติที่ต้องถูกฟังต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาให้ใจเราดีให้ใจเราเย็นมันเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้โลกและชีวิตรู้สภาวะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามที่มันเป็น

0: แล้วเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นที่นั้นเองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปและจิตบางทีไม่สงบบางทีก็ไม่สงบบางทีมันเป็นสมาธิบางทีไม่เป็นกิจการแล้วเราก็หาเหตุอะไรที่เป็นอย่างนั้นก่อนอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์ไหนเกิดก่อนออกอารมณ์นี้เกิดขึ้นได้อารมณ์นั้นดับไปกลายเป็นเหตุความจริงที่ปรากฏจากเป้าหมายของเราก็น้อมจิตเข้าสู่ปัจจัยหลักอันนี้จะลักษณะความเป็นไปของสภาวะจิตอารมณ์ธรรมต่างๆที่มันปรากฏขึ้นเป้าหมายของเราดังนั้นกายก็ส่วนกายก็เอากายนี่แหละมาตั้งได้มันจะมีคนมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงก็เห็นมันตามที่มันเป็นโดยใจที่ปล่อยวางได้ขอให้โยมหลายนะเอ้ยบางคนนะเราเคยเห็นเวลาอยู่เฉยไม่สั่นนะตัวไม่สั่นมือไม่สั่นแต่เขาเป็นพาร์กินสันแต่ไม่รู้ระดับไหนแล้วนะเราเคยเห็นแต่พอจิตใจเขาไม่ปกตินี่สั่นเลยส่งผลทันทีเลยเหมือนเขาตื่นเต้นหรืออะไรอยู่ๆเฉยๆพอไปคิดเรื่องอะไรต่างๆมันทำให้นั่นมือก็สั่นถ้าเราทำดีๆอาจจะหายได้นะแก้ได้แล้วเราก็จำอารมณ์ที่มันตอนหยุดตอนมันไม่สั่นก็มีเราจำอารมณ์นั้นได้ทุกพอมันเริ่มสั่นทุกเราจับอารมณ์นั้นทุกมาเป็นเครื่องลึกเป็นเครื่องระลึกพระองค์ตรัสว่าญาณสตินมัตยญาณมัตยญาณเป็นเครื่องระลึกเป็นเพื่อทำความรู้มันมีอาการที่เราสงบนิ่งก็มีการทั้งภาวนาทั้งมีความสงบมีนะแต่ตอนไม่สงบมันก็มีก็ใช้สัญญาความจำมาแก้ความคุ้มใจแก้จิตที่มันไม่นิ่งไม่สงบเอาความสงบมาแก้ความไม่สงบถ้าทำได้นะครับอาจารย์ครับจากคำถามหนึ่งกับธรรมสัจการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามว่าสิ่งของที่ญาติโยมได้ถวายพระแล้วพระท่านมีเมตตาให้เรานำสิ่งของนั้นมาใช้จะบาปไหมคะ
1: ก็คือเป็นการเกื้อกูลกันอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีนะฮะพระสงฆ์ท่านก็เกื้อกูลให้อนุเคราะห์ให้ก็อยู่ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสด้วยว่าคฤหัสถ์ญาติโยมพึงจะบำรุงพระภิกษุอย่างไรแล้วก็พระภิกษุสงฆ์พึงจะอนุเคราะห์กับคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างไรก็อยู่ในข้อนี้ด้วยอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีก็ด้วยนี่นะของใช้สบู่ยาสีฟันอะไรที่อาจจะมีพอที่จะเอื้อเฟื้อกันได้นะญาติโยมบางท่านนะอย่างในบริเวณที่เกิดเหตุในเรื่องราวของโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็วัดก็ต้องช่วยเหลือซึ่งจริงๆญาติโยมช่วยเหลือวัดมาตลอดพอถึงเวลาที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันก็สามารถที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์กันได้ไม่ผิดไม่บาปฮะถือว่าพระภิกษุท่านอนุญาตแล้วให้ได้ด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีนะไม่ได้ไปหวังผลตอบแทนว่าให้แล้วจะต้องมีสิ่งตอบแทนกลับมามันเป็นการซื้อขายอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนี้ให้เพื่อความอนุเคราะห์สงเคราะห์เกื้อกูลในสิ่งที่พอจะช่วยเหลือกันได้ในสิ่งที่ไม่ผิดกับพระธรรมวินัยด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่บาปฮะคุณโยมครับขอโอกาสเท่านี้ครับ
0: ครับขอโอกาสเพิ่มเติมนะมีของสิ่งของที่ญาติโยมถวายพระเนี่ยจะมี2แบบก็คือของส่วนตัวขององค์ท่านกับของส่วนกลางกับของสงฆ์ทีนี้ถ้าเป็นของสงฆ์ถ้าเป็นสิ่งของอะไรที่คณะสงฆ์ก็ต้องได้รับเหมือนกับต้องบอกกล่าวกันกับคณะสงฆ์อนุญาตเหมือนญาติโยมมาถวายเนี่ยบางอย่างของบางอย่างที่พระสงฆ์องค์เนี่ยท่านใช้ไม่ทันหยุกยาสามัญอะไรต่างๆเนี่ยหรือยาอะไรต่างๆบางทีมันจะหมดอายุคณะสงฆ์ก็พร้อมใจกันยินดีทุกคนตกลงกันแล้วของ

0: นี้ก็เอาไปนำไปบริจาคเหมือนที่วัดเนี่ยที่วัดนี่อยู่ทุกปีก็จะเอาของพวกเนี่ยที่ญาติโยมถวายมาแล้วเนี่ยโดยคณะสงฆ์ร่วมกันคอยจัดพวกของที่มันคือถ้าเก็บไว้มันก็จะผุพังแล้วมันจะหมดอายุก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็นำไปแจกคนดอยอย่างเงี้ยพวกคนที่เขาขาดแคลนก็เป็นนำไปบริจาคของที่เป็นส่วนการคณะสงฆ์ก็ต้องมีความยินยอมยินยอมต่อคณะสงฆ์แต่ถ้าขององค์ท่านเดียวท่านจะให้ยังไงก็ไม่ผิดด้วยความเมตตาโยมก็ด้วยความเมตตาด้วยความอนุเคราะห์อย่างที่พระอาจารย์ธานีท่านบอกเป็นการเอื้อเฟื้อคนส่วนโยมรับแต่โยมไม่รู้แต่โยมรับมาเนี่ยมันไม่บาปอะไรคนที่ให้ก็พอยินดีคนรับก็พอยินดีไม่บาปนะเดี๋ยวพี่พระอาจารย์ท่านบอกครับท่านอาจารย์ครับคำถามหนึ่งเขาบอกว่าเวลานั่งขัดสมาธิถ้ามีพนักอิงหลักจะทำให้นั่งได้นานแล้วมีสติมากกว่าการนั่งไม่มีพนักพิงจะได้ไหมคะหรือต้องพยายามฝึกนั่งแบบไม่มีพนักพิงคะ
1: อ๋อได้ได้ฮะได้ได้ไม่ได้เป็นกติกาอะไรถ้าเราถูกจริตกับเราแต่ที่ฝึกกันก็จะนั่งแบบไม่พิงถูกไหมฮะที่เราเห็นกันในรูปแบบนั่นคือการฝึกที่เราเห็นกันครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ที่เราละหรือที่ญาติโยมฝึกกันแต่นี้เราอยู่ฝึกจนเรามีความชนิดชำนาญหรือว่าโยมรู้สึกว่ามันสัปปายะนะฮะคือมันเป็นเหมาะควรกับเราก็ทำได้ก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรเพราะนั้นสติหรือการเจริญสติที่อยู่ในทุกอิริยาบถเนี่ยมันไม่ได้เป็นขีดจำกัดอะไรเลยที่ว่าเราจะต้องทำอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดอย่างนั่งพิงหรือบางคนก็จะเอาหมอนมาอิงมานั่งติดกับพนักหรือติดกับกำแพงอะไรรู้สึกว่ามันทำได้ไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแต่ว่าเราต้องเจริญสติเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปไม่ได้ทำเพื่อมันเคลิ้มไปหรือว่ามันเพลินไปหรือเปล่านะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะในการฝึกตรงนี้เป็นการเจริญสติที่โดยเฉพาะการนั่งให้ญาติโยมรู้สึกว่ามันสบายสบายบางคนหลับไปเลยนะฮะมันเคลิ้มจนนั่นแหละมันขาดสติไปแล้วนะจิตก็ไม่ได้ไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจอะไรพุทโธมันก็ขาดไปเลยเพราะนั้นตรงนี้ต้องสำคัญด้วยจริงๆไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะโยมฝึกอย่างนี้ไปนะถูกจริตตรงไหนมันเหมาะสมเหมาะควรยังไงเราก็ทำไปให้ระลึกอยู่ว่าจิตเราจะต้องมีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลมหายใจจะดูกายดูจิตอะไรที่มันคิดหรือเราจะดูความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็ต้องฝึกตรงนี้ให้มันมั่นคงจงจิตเรารู้สึกว่ามันตั้งมั่นนะฮะจิตตรงนี้แล้วก็เครื่องอยู่ของจิตบางทีเราอาจจะหลงไปอย่างที่บอกมันลืมไปมันเคลิ้มไปจริงๆแล้วเราคิดว่ามันอยู่ในสมาธิแต่บางทีถ้าไม่ตั้งมั่นไม่มีความระลึกโดยเข้ามาในจิตที่มันรู้สึกว่ามันทำให้เราเหมือนกับว่าเรามีสมาธิแต่จริงๆเราอาจจะมันเคลิบเคลิ้มหลับไปก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเพียรระวังพึงระวังมันฝึกบ่อยๆนะฮะแล้วเราจะได้ทราบว่าอันไหนมันเหมาะควรกับเราครับครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ขอโอกาสเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนได้เหมือนที่พระอาจารย์ท่านบอกจะนั่งเดินยืนให้มีสติรู้อริยบทเคลื่อนไหวก็ยังใช้ได้เพราะนั้นการพิงการหรือไม่มีที่พิงถ้าเราบอกว่านั่งแล้วนั่งพิงแล้วมีสติมากขึ้นก็ได้ก็นำสติตัวนั้นจะลึกได้แล้วก็ฝึกให้มากขึ้นเพราะจะวัดกันตรงไหนตรงมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามทุกข์ของเราก็อาจเจ็บสุขภาพกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่ชราหรือกำลังจะตายหรือว่าประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจพัดพลาดกับสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น เนี่ยพอมีทุกข์บีบคั้นหรือมีภัยมาคุกคามเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเราทันมันไหมเอาไปใช้ได้ทันไหมที่เราฝึกเพราะนั้นเนี่ยพอเรามีสติแล้วเราฝึกได้มากแล้วมีสติและปัญญาด้วยก็สามารถที่จะเอาเรามั่นใจแค่ไหนว่านำไปใช้เวลามีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเพราะนั้นพอเรานั่งแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยระวังจิตมีสติระลึกได้แล้วมันนั่งแบบไหนมันก็มีสติมีเนี่ยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราฝึกในขั้นนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้แบบไม่มีขนาดเองได้แต่เบื้องต้นอาจจะฝึกแบบนั่งอย่างนี้เราสึกว่ามันสบายมันนั่งได้นานรู้สติมากขึ้นครับมีปัญญามาแต่พอมานั่งแบบนี้เนี่ยนั่งปุ๊บเนี่ยไม่มีพนักพิงแล้วเราสามารถทำได้เนี่ยใช้ได้มันต้องได้ทุกพอมันเข้าล็อกเข้าทางก็สามารถที่จะอยู่ได้ทุกอิริยาบถแม้ไม่ต้องนั่งเลยเราดูแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีเมตตาต่อศิษยานุศิษย์มีท่านแก้ปัญหาธรรมะมีพบปะญาติโยมอีกิจนิมนต์มีเรื่องราวที่จะต้องสงเคราะห์โลกเนี่ยสงเคราะห์ธรรมนั่นก็ดำเนินสติได้ตลอดมันเหมือนกับลงล็อกลงตัวแล้วกำหนดเมื่อไหร่ก็ตั้งมั่นมันวางจิตได้มีหลักมีที่ยึดถ้าเราจะนั่งจริงถอยได้อย่างนั้นทำให้ได้มั่นอกมั่นใจเลยว่าเวลาเราไม่มีที่นั่งหรือเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องติดเตียงต้องนอนมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเนี่ยเราแก้ไขได้ทำได้เราใช้ได้เลยแต่ต้องให้ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันครับอาจารย์ครับมีคำถามชื่อภาษาอังกฤษนะอ่านไม่ออกกราบอาจารย์ขออนุญาตสอบถามค่ะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหากปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุได้7วัน7เดือนหรือ7ปีกรณีนี้สำหรับนักบวชหรือคฤหัสถ์ที่ทำงานมีเวลาน้อยค่ะ
1: อ๋อ7วัน7เดือน7ปี7ชาติอะไรเคยได้ยินนะหลวงพ่อท่านก็เทศน์ในพระไตรปิฎกก็จะมีการปฏิบัติอันนี้ได้ทุกๆคนน่ะนะฮะเด็กอายุอย่างในพระไตรปิฎกก็จะมีเรื่องของมหาวาสิกาไว้พิสาขาอย่างเงี้ยก็อายุ7ขวบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันสามเณรราหุลก็บวชอายุ8ขวบก็บวชได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติทำได้เพราะนั้นจะ7วัน7เดือน7ปีหรือ7ชาติอะไรเราก็ทำไปแต่ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสะสมกันมาเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่บุคคลแต่จริงในยุคเราก็สะสมไปเสบียงอันนี้เราก็สะสมบุญและบารมีไปเป็นสิ่งที่ศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่เราจะต้องสะสมเอาไปจะได้ใน7วันหรือไม่7เดือนหรือไม่7ปีหรือไม่หรือจะ7ชาติก็ได้เราก็สะสมไปนะก็อยู่ที่โอกาสของแต่ละบุคคลเราก็ทราบไว้ว่าเนี่ยคือคำที่พระพุทธเจ้าหรือในใจพระไตรปิฎกหรือเคยได้ยินที่อย่างหลวงพ่อท่านเคยเทศเรื่องนี้นะเนี่ยที่ว่า7วัน7เดือน7ปีแล้วก็7ชาติเนี่ยก็คือการปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติเรื่อยไปทีนี้บุคคลใดที่จะมาบรรลุในธรรมะชั้นไหนก็แล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่ผู้ที่จะสั่งสมบุญบารมีกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่แหละเป็นสิ่งที่เราได้สะสมไปน้ำทีละหยดหลวงพ่อก็บอกว่าหยดไปในภาชนะที่ไม่แตกรั่วซึมนะถึงวันนั้นน้ำก็จะเต็มนะบุญนั้นก็จะเหมือนหยดน้ำนี่นะฮะเราก็สะสมไปมากน้อยก็อยู่ที่ความเพียรพยายามแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องระลึกไว้นะฮะญาติโยมคือเราจะต้องอยู่ในสงสารวัฏนี่แหละที่วังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยท่องเที่ยวไปซ้ำแล้วซ้ำเล่านับพบนับชาติไม่ถ้วน นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องสะสมไปแต่ละชาติแต่ละชาตินั่นเองนะทำไปนะ

0: ทำด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้วครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับกรณีนี้สามารถบรรลุธรรมหากปฏิบัติธรรมและกรณีแบบนี้น่าจะให้จิตอยู่กับกายเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ทั้งวันทั้งคืนเอาจริงเอาจังจริงๆไม่ส่งจิตออกนอกกายและเจริญตามสมถะวิปัสสนาที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาท่านบอกทำจริงๆเนี่ยได้7วันเนี่ยเรียกบรรลุอย่างไม่ฉลาดหน่อยมีปัญญาน้อยก็7เดือนหรือถ้าทำไม่ทิ้งเลยเนี่ย7ปีได้บรรลุธรรมน่าจะเป็นเรื่องของการขับความเพียรแต่ครั้งนี้โยมถามว่าคนนึงที่มีเวลาน้อยทำงานอยู่ถ้าจะเอาไปจริงๆถ้าเราจะนั่นจริงๆแล้วต้องทำจริงๆเต็มที่เลยเรารู้ละในเรื่องของสติปัฏฐานแล้วเราทำได้จริงก็บรรลุได้7วัน7เดือนหรือ7ปีนะครับสติปัญญากำลังความเพียรของเราในกรณีที่เราเข้ามรรคเข้าทางแล้วเนี่ยเราก็สะสมนะเรามีงานอะไรทิ้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวยังไม่มีเวลาให้กับการเข้ามรรคเข้าทางจริงๆก็สามารถสะสมเป็นกัลยาณชนเป็นคนมีศีลมีธรรมมีศีลมีทานมีศีลมีการภาวนาสะสมมีศีลเนื้อศีลสุตตะจาระปัญญาหรือศีลหรือศรัทธาเนี่ยศรัทธาศีลจาระปัญญาขอให้มีศรัทธาอย่างว่ามีสัมมาทิฏฐิและเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์แล้วเรารู้ว่าทางนี้ประเสริฐทางนี้ดีที่สุดเปลี่ยนของเราในกรณีที่เราเข้ามรรคเข้าทางแล้วเนี่ยเราก็สะสมนะเรามีงานอะไรทิ้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวยังไม่มีเวลาให้กับการเข้ามรรคเข้าทางจริงๆก็สามารถสะสมเป็นกัลยาณชนเป็นคนมีศีลมีธรรมมีศีลมีทานมีศีลมีการภาวนาสะสมมีศีลเนื้อศีลสุตตะจาระปัญญาหรือศีลหรือศรัทธาเนี่ยศรัทธาศีลจาระปัญญาขอให้มีศรัทธาอย่างว่ามีสัมมาทิฏฐิและเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์แล้วเรารู้ว่าทางนี้ประเสริฐทางนี้ดีที่สุด

0: ัดเลยหงุดหงิดแล้วมันเริ่มหงุดหงิดตัดขัดเคืองบีบคั้นไม่ได้ดั่งใจเขาไม่ใจเล่าร้อนอะไรเงี้ยเออไอ้นี่มันฝ่ายปากฝ่ายมือก็ไม่เอาแม้แต่มันกระเพื่อมนิดเดียวรู้สึกหงุดหงิดหงุดอัดนะรู้สึกขัดเคืองอย่างเงี้ยไม่เอาให้เกาะให้มันอยู่ในใจเราเปลี่ยนละเปลี่ยนปล่อยไว้ปล่อยวางแผ่เมตตาให้อภัยกันแม้แต่ความคิดฟุ้งซ่านไม่มีหลักไม่มีเป้าหมายเพ้อเจ้อไปอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันพอนี่เพ้อเจ้อแล้วนี่คิดเราไม่มีเป้าหมายไม่มีสาระเรียนละเรียนปล่อยวางแม้แต่ความเบื่อเนี่ยหดหู่ท้อถอยเนี่ยก็เป็นบาปฝ่ายกิเลสฝ่ายอกุศลเบื่อเชิงเชิงไม่กระปี้กระเป๋าไม่มีความโมดความกระตือรือร้นเนี่ยเบื่อเชิงเชิงมันที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยเออพอมีสติแล้วนึกได้เรียนละมีปล่อยวางเท่ากับเราทำความเพียรจะกี่ชาติถ้าเราได้เข้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยก็เหมือนเราล็อกเข้าล็อกอะเข้าทางมรรคขอให้มีสัมมาทิฏฐิมั่นคงมีสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนอยู่เสมอให้มันมีอยู่ในจิตในใจเชื่อบุญบาปสวรรค์นรกมีจริงชื่อคุณพ่อคุณแม่ชื่อผลบุญแห่งการกระทำเชื่อหลักกรรมจะค่อยพัฒนาขึ้นไปเป็นสัมมาทิฏฐิที่ชั้นสูงขึ้นเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเหตุอะไรที่เราให้เป็นทุกข์เราเดินมรรคแหละเดี๋ยวก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสะสมเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยวันละเล็กวันละน้อยลดละไอความโลภด้วยจาระความเสียสละลดละไอ้ความตณีความโลภฉินป้องกันไอ้โทสะไม่ให้มันออกมาทำพฤติกรรมทางกายวาจาไปเบียดเบียนมนุษย์สลายเขาภาวนาให้ฉลาดให้รอบรู้สิ่งทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยแต่กี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งทำทำก็ไม่ทิ้งหรอกพระองค์จึงตรัสนะวิริยะทุกประมาณเจติบุคคลจะร่วมทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าเราไม่ทิ้งความเพียรก็ต้องมีเหตุเราทำเหตุดีผลก็ดี อย่าหาว่าตัวเองเวลาน้อยอย่าคิดว่าตัวเองมีเวลาน้อยไปทุกๆเวลาทุกๆวันทุกๆครั้งที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนะเขาเรียกว่าเอาธรรมมาดำเนินชีวิตนั่นเองมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยธรรมะด้วยความจริงระลึกได้ระลึกอยู่เสมออย่าหาว่าตัวเองมีเวลาน้อยเราหายใจอยู่เนี่ยมีเวลาตลอดทุกลมหายใจนะครับอาจารย์ครับอีกคำถามนึงเขาบอกว่าหลังจากสวดมนต์มักจะอธิษฐานจิตให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเวลาจะทำให้เราเป็นคนมีสติตามนั้นไหมคะ
1: อ๋อก็ต้องฝึกนะฮะคำว่าจะตามที่เราอธิษฐานอธิษฐานนี่ในความหมายของทางธรรมะนี่คือการตั้งเอาไว้นะตั้งสิ่งที่จะบำเพ็ญหรือกุศลกรรมเนี่ยคือตั้งเอาไว้ในจิตของเราว่าเราจะกระทำในสิ่งนั้นๆเหมือนตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งพระพุทธเจ้าตั้งสัตยาอธิษฐานนะก่อนที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็จะตั้งไว้ว่าจะกระทำแบบนี้จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้ถ้ายังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นการตั้งอธิษฐานก็คือการตั้งเอาไว้ในใจว่าจะกระทำสิ่งนั้นๆที่เป็นกุศลนะเพื่อความเจริญงอกงามแก่ชีวิตของเราดังนั้นโยมก็ต้องตั้งเอาไว้ว่าเราจะฝึกหัดปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละก็คือสติสัมปชัญญะนี่แหละก็คือตั้งไว้ว่าโยมจะต้องฝึกอย่างนี้ตั้งแต่ที่เราตื่นนอนขึ้นมาที่เมื่อสักครู่นี้ที่พระอาจารย์ท่านบอกเห็นไหมฮะอย่าไปอ้างว่าเราไม่มีเวลาใช่เราจะต้องประกอบกิจการงานเพื่อเลี้ยงดูตัวเราครอบครัวเราแต่ชีวิตที่เราอยู่ก็คือลมหายใจนี่แหละใช่ไหมฮะก็ฝึกเริ่มตั้งแต่ที่เราตื่นนอน

0: ขึ้นมาท่านใช้วิธียังไงให้เราเรียนรู้อย่างไรส่วนที่เป็นการฝึกในรูปแบบที่เราทราบใช่ไหมฮะที่โยมนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรูปแบบส่วนในชีวิตประจำวันเราก็ฝึกได้ด้วยการเจริญสติไปไหนแล้วก็พุทโธไปด้วยหลวงพ่อท่านก็จะสอนไปไหนก็ดูลมหายใจเจริญสติพุทโธไปด้วยเจริญไปหมั่นดูระลึกดูใจของเราเกิดสิ่งที่มันกระทบในชีวิตประจำวันอย่างไรก็เห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นว่าใจเรารู้สึกยังไงโลภโกรธหลงมันมีตลอดเวลานี่คือการเจริญสติคือการตั้งอธิษฐานไว้ในใจว่าเราจะมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละโยมก็ฝึกอย่างนี้ด้วยอธิษฐานด้วยได้เพราะเราตั้งใจที่จะทำนะฮะอธิษฐานภาษาไทยก็จะไปเข้าใจว่าเป็นการว่าอ้อนวอนขอว่าเราจะได้อย่างนี้อย่างนี้อธิษฐานในธรรมะก็คือการตั้งเอาไว้ในใจที่จะประกอบกุศลนะเพื่อจะกระทำในบุญบารมีทุกๆอย่างในเรื่องที่ดีนั่นเองนะครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับอธิษฐานว่าตั้งใจมั่นตั้งใจจริงตั้งใจมั่นใจลงไปในการกระทำเกิดวิริยะเกิดความเพียรทั้งคำอธิษฐานหลักสวดมนต์มันก็เหมือนเราตั้งมองแบบหยาบๆตัวเราตั้งความหวังใช่ไหมตั้งความหวังว่าจะต้องให้ได้มีสติสัมปชัญญะทุกเวลามีเป้าหมายอันนี้สติสัมปชัญญะทุกเวลาเราจะได้มาก็คือการกระทำที่พระอาจารย์ได้บอกอธิษฐานก็ต้องลงมือทำเหมือนอธิษฐานภาษาเนี่ยพระอยู่ต้องอยู่จำนำเลยอธิษฐานแล้วทำในหลักของพระศาสนาทีนี้โยมจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเวลาโยมก็ต้องทำสติเป็นเครื่องระลึกสัมปชัญญะรู้พร้อมตัวทั่วพร้อมรู้ปัจจุบันขณะนั้นทำอะไรก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาในลักษณะของแต่รู้ในปัจจุบันนะครับเหมือนคนขับรถจะมีสติระลึกได้ว่าเราขับรถอยู่สัมปชัญญะรู้พร้อมอาจจะมีข้อมูลจากปัญญาที่ทำงานไปแล้วในอดีตสะสมมาในสัญญาความจำเรารู้แหละเบรกคันเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสัมปชัญญะรู้มันรุบขึ้นมาการอัตโนมัติรู้มองในขณะที่เราทำหน้าที่ต่างๆอาจจะมาจากประสบการณ์สัญญาความจำที่เราปัญญามันทำงานไปทีหนึ่งแหละรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรรู้ปุ๊บรู้มองตัวทั่วพร้อมนั่นใช่คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเราก็สามารถเจริญได้ฝึกได้ให้ชำนิชำนาญในอธิษฐานแล้วทำไม่ใช่อธิษฐานแล้วนั่งรอก็ไม่ทำอะไรเลยไม่รู้เลยจะทำยังไงมันก็เป็นเท่าลัทธิโบราณอ้อนวอนบูชาบวงสรวงเรื่องติดสินบนเรียกบนบานอันกล่าวติดถึงบนเทพเจ้าที่โดนบันดาลให้เราที่เราอธิษฐานเราต้องการอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ให้สมความปรารถนาอย่างนี้ก็ผิดหลักศาสนาของเราเนี่ยอธิษฐานแล้วทำแต่เด็กๆเนี่ยก็เห็นว่าอย่างน้อยเขายังยังทำไม่ได้มากพอก็ให้เขารู้ว่าเรามีเป้าหมายนะเราพอสวดมนต์นั่งสมาธิลูกอยากได้อะไรอธิษฐานเนี่ยเหมือนเขามีเป้าหมายชัดเจนเด็กๆจะสอบได้ให้เรียนเก่งสอบได้เหมือนมันแบบมันฝังเข้าไปในใจอยู่เรื่อยๆฝังฉันจะต้องเรียนเก่งต้องสอบให้ได้อย่างน้อยมันก็ยังมีเป้าหมายมีหลักมีจุดหมายปลายทางมันเหมือนเรียกเหมือนสะกดจิตก็ได้ใช่ไหมต่อสะกดจิตตัวเองว่าจะต้องทำอย่างนี้เรื่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้ามันกับมันก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงมาเป็นพฤติกรรมเฮ้ยมันก็ต้องขยันต้องทำโน่นทำนี่ไปเด็กๆอธิษฐานขออยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ผู้ใหญ่แล้วรู้แล้วหลักเป็นแบบนี้ต้องวิริยะมีความเพียรถึงจะได้มาในสิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานอยากโยมมีสติสัมปชัญญะทุกเวลาอยู่มันตั้ง ตั้งใจทำตามเทคนิคเราจะไปฝึกไปเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำยังไงในชีวิตประจำวันก็ดีในภาคบังคับหรือภาคในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือนอกรูปแบบในชีวิตประจำวันควรจะปฏิบัติยังไงให้มีสติสัมปชัญญะมันเลือกได้เลยเลือกอยู่ถูกเวลาอธิษฐานแล้วครับใช้ได้อย่างเด็กๆก็อธิษฐานเหมือนกับอ้อนวอนแล้วก็ถือว่าเขายังมีเป็นสิ่งที่ดีกล่อมเกลาจิตใจให้เรียนเก่งตอบให้ผ่านอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเด็กๆให้เขามีจุดประสงค์จุดหมายที่ดีไว้ก่อนแล้วค่อยๆสอนเขาให้ดูให้เขาก็อยากเป็นอย่างนี้นะต้องทำแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้สติสัมปชัญญะเราฝึกได้ทั้งวันอยู่แล้วมันอยู่กับเราอยู่แล้วระลึกได้ระลึกอยู่แล้วก็ทำโดยใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรเหตุการณ์เนื้องานหน้าที่การงานหรืออะไรที่เราทำอยู่ปัจจุบันนั้นสติเป็นตัวจับสัมปชัญญะก็เปรียบเหมือนตาตาปัญญามองให้ฉันวิเคราะห์ให้ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็ไปคู่กันมีสติก็มีสัมปชัญญะหรือว่าสติปัญญาไปคู่กันจริงฮะเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นคำมีอุปการะนะก็ช่วยให้เราได้ทำอะไรต่างๆได้ถูกต้องดีงามปกป้องผิดพลาดได้น้อยลงอยากเชิญชวนญาติโยมนะมาปฏิบัติทำกันเยอะๆครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เวลา
0: อ๋อครับโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับ
1: ขอให้ญาติโยมนะที่ผ่านไปได้ยินได้ฟังมีสุขภาพแข็งแรงเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเ
0: ออสาธุครับอาจารย์นมัสการลาครับอาจารย์ครับ
1: นมัสการครับ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ภิกษุมีกายตั้งมั่นแล้วมีใจตั้งมั่นแล้วยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีควบคุมสติไว้อยู่เธอพึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วพึงถึงสถานที่เป็นที่ไม่เป็นแห่งมัจจุราชสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้หลงและไม่มีสัมปชัญญะเป็นเหตุพระพุทธพจน์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน

0: รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ยังในหลวงเราองค์ปัจจุบันเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยท่านก็ทำสมาธิทุกวันวันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านก็สนใจเรื่องนี้มาตลอดไม่ใช่ว่าระดับผู้นำจะไม่ได้เอาธรรมะแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองปฏิบัติโดยเฉพาะพระองค์ก็มีพระไปสอนมีพระไปให้นั่งท่านก็ทำตามนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่เราไม่มีเพื่อนนะพวกเราก็มีพวกมากมายพวกปฏิบัติเนี่ยแต่ปีนี้ปีต้องปีนี้พวกราชการเนี่ยแสดงออกเรื่องการปฏิบัติกันเยอะเลยมันสมัยก่อนก็แบบทำแบบส่วนตัวไม่กล้าแสดงออกกลัวเพื่อนกระเซากลัวเพื่อนว่าพอเข้าวัดแล้วกลายเป็นคนคือพระอะไรเงี้ยโง่เง่าอะไรเงี้ยไม่ทันสมัยก็กลัวๆก็เลยไม่เคยกล้าแสดงออกแต่เกิดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทางกระทรวงทางผู้ใหญ่มีนโยบายให้ข้าราชการเข้าอบรมศีลธรรมทุกคนก็เป็นผลงานที่แสดงออกได้ดีอาตมาไปอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่บันไล่จังหวัดอุทัยต้องอบรมทุกอำเภอพอไปเจอนายอำเภอที่บันไล่ท่าทางลักษณะดีเออเรานึกนายอำเภอคนนี้ไม่น่าถูกย้ายมาบันไล่เลยอะไรพูดจาอะไรก็คำคมฉลาดไม่น่าจะเป็นข้าหลวงลักษณะท่าทางก็ดีพอคุยกันแล้วพอเลิกเทศแล้วคุยกันอ๋อแกเล่นอบายมุขคือต้องเข้าป่าจะเป็นใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแกชอบดื่มเหล้าติดบุหรี่ติดเหล้าความประพฤติแกก็เลยอยู่ในสายตาที่เป็นผู้นำไม่ได้ก็เลยถูกยายเข้าไปอยู่นู่นบ้านไร่เลยบ้านไร่ก็เมืองป่าเลยล่ะเสร็จแล้วก็ไปเจอกันพอไปเจอตอนนี้แกเลิกแล้วพอเริ่มมีอาจารย์ที่พาไปนะอาจารย์สมควรนะเป็นรองศึกษาแกเป็นคนแบบสนใจธรรมะแล้วก็ไปชวนนายอำเภอให้หันมาทางนี้นายอำเภอก็เลยมานึกเรานี่เนาะเป็นนายอำเภอก็คงจะเป็นนายอำเภอจนแก่ตายแล้วก็คงจะอยู่อย่างลำบากตามบ้านนอกนี่เองคงจะไม่ได้กลับไปเป็นน้ำเผอที่ดีได้เพราะเรายังติดเหล้าติดบุหรี่อะไรต่ออะไรยังติดอบายมุขก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะเลิกทิ้งชีวิตเราจะได้ไม่อยู่ในฐานะอย่างนี้มันจะได้พ้นกรรมอันนี้ไปแค่คิดได้แกเลิกเลยแกปฏิญาณเลยพอวันเฉลิมพระชนพรรษาแกเลิกเลยแกปฏิญาณเลยว่าวันนี้ขอถวายแด่องค์สมเด็จในหลวงราชินีแล้วก็บอกลูกน้องหมดเลยบอกนี่นะฉันจะเลิกเลยนะเหล้าเนี่ยบุหรี่ฉันจะเลิกแหละถ้าพวกคุณเห็นฉันดูดวันไหนกินวันไหนขอให้ประณามฉันเป็นคนเลวเลยจะได้นับถือแกประกาศตัวแกก็เลิกเลยพอเลิกปุ๊บสติปัญญาก็กลับคืนมานายอำเภอขี้เมาก็หายไปแล้วกลายรู้จักหน้าที่การงานตัวเองการมองลูกน้องก็มองออกขึ้นมาเลยคนไหนทำดีทำถูกคนไหนไม่ดีไม่ถูกก็

มีปรัชญาขึ้นมามีจิตวิทยาขึ้นมานำเอามาใช้ได้หมดเพราะตนเองศึกษามันพอแล้วตอนนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขวันที่ประเทศนะแกให้ทุกคนแต่งเครื่องแบบมาหมดเลยนะปลัดอำเภอพวกกรมป่าไม้พวกอะไรแกให้มาหมดเลยมาฝังหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันครูใหญ่โรงเรียนเราเห็นไอ้แม่เพลนี่แต่งตัวเรียบร้อยพูดจาอะไรอบรมข้าราชการก็พูดมีธรรมะด้วยก็เลยว่าต่อไปแกคงไม่อยู่ในฐานะอย่างนี้แกก็เล่าว่าแกเพิ่งจะมากลับใจแล้วตอนหลังในตมาถามพระท่านไปอยู่ใกล้ๆอำเภอเป็นอยู่ที่ธรรมบอกว่าย้ายแล้วอำเภอคนนั้นย้ายไปแล้วมาคนใหม่คนพอทำดีขึ้นมาก็เจ้านายก็เอาไปเป็นผู้นำที่ดีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วคนหนึ่งน้ำเภอขี้เมาอยู่ที่อำเภอดันช้างนี่เป็นอำเภอพัฒนาเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้อ่างน้ำแล้วก็เจริญเร็วเมื่อก่อนสมัยก่อนจะมาไปอยู่เมื่อ17ปีนั้นยังเป็นป่าอยู่เขาก็ย้ายน้ำเภอนี้ไปอยู่ที่จริงอำเภอนี้มันเป็นอำเภอที่ใหญ่มีโรงเรียนเกษตรวิทยาลัยเกษตรมีโรงเรียนมัธยมก็นับว่าเจริญแกเมาทีก็ไม่เอาไหนเหมือนกันทีคนจะให้เซ็นในลายมือแกอยู่นั่งอยู่ตามถนนโน้นทางก็เซ็นตั้งตามแกไปเมาไม่บริหารและปล่อยอำเภอสกปรกหมดเลยทั้งที่อำเภอนี้น่าเจริญเขาก็ย้ายไปนู่นเลยย้ายไปอยู่ไอหลานศักดิ์พอดีวันนั้นจะมาไปเทศที่หลานศักดิ์พอดีว่าทำไมน้องอำเภอนี้มันจึงรกจริงมีแต่หญ้าคาทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอำเภอที่สร้างใหม่และไอหอประชุมมันนะไอหอประชุมที่จะหอประชุมของอำเภอนะหลังคาเขาผุพังพุทธรูปที่ตั้งนั่นก็รั่วหมดเลยพอปวดท้องอาตมาขอเข้าห้องน้ำเข้าไม่ลงเลยห้องน้ำโอ้โหสกปรกตายได้ทำไงในน้ำอำเภอคนนี้ตมากลั้นไม่เข้าหรอกไม่เข้าแล้วหลังคาก็รั่วส้วมก็ไม่อาจแล้วรอบตลาดนั้นมีแต่ต้นยาขาเสร็จแล้วก็ทำไงดีพอมาดูหน้าพวกราชการนะแอลกอฮอล์ซึมทั้งนั้นเลยตั้งแต่น้ำอำเภอลงมาถึงผู้ใหญ่บ้านก็นั่นเมาทางนั้นเลยโอ้โหนี่ตายเราจะเทศบทไหนกันเนี่ยให้มาเทศรายการแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมจะเทศยังไงได้ทำไงดีเนาะนึกในใจไม่เทศก็ไม่ได้เขานี่หมดไปแล้วนะเสร็จแล้วก็เลยคุยเรื่องว่าเอากันบอกออกกันเขาบอกว่าชวนน้ำอำเภอว่าความดีเนี่ยถ้าทำมาแล้วไม่ให้ผลกับใครเลยให้ผลกับตัวเองตลอดเลยเนี่ยเงินการเทศเนี่ยอาตมาจะไม่เอากลับหรอกขอหุ้นกับนายอำเภอมุงหลังคาไม่ให้เสร็จเลยเหมือนกันแล้วก็ซื้อกระเบื้องมามุงหลังคานี่พระพุทธรูปจะได้อยู่ร่มเย็นชีวิตนายอำเภอก็จะได้ร่มเย็นแล้วก็ถ้านายอำเภอทำความเจริญให้แก่อำเภอนี้เจริญเท่าไหร่นายอำเภอจะต้องส่งผลให้นายอำเภอพยุเจริญอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำที่นี่ไม่เจริญก็จะส่งผลให้เราไม่เจริญในอนาคตงั้นแกก็นั่งขวางแบบสลึมสลือแต่แกก็รับว่าจะมุงหลังคาให้ขนาดหอประชุมยังพังอย่างเงี้ยปล่อยทิ้งหมดเลยคนที่เป็นนี่เป็นไงมีอะไรสุรานารีเข้ามาแฝงเมางี้แถมเจ้าชู้อีกด้วยนะใครเจ้าชู้พวกเลขาเนี่ยพวกผู้หญิงที่มาทำงานนะมันก็เอาใจอ่ะจะพาไปกินที่ไหนไปอยู่ไหนมันก็เอามันอยากให้เจ้านายรักมันอ่ะมันก็เอาสิไอ้นี่ก็ห่างเมียหน่อยก็ใจนอกใจเลยคนนี้โอ้เมียก็ต้องไปคุมไปคนนี้จับเขาเหมือนเด็กๆคนเราหมดสติปัญญาเพราะความเมาเอาหลักอะไรไม่ได้เลยคนนี้จะกลายเป็นเมืองเถื่อนตาย

ก็เลยเป็นอันว่าเราก็เลยพูดว่าบุหรี่เนี่ยถามเราไม่ถามนายอำเภอนะถามผู้ราชการเนาะบุหรี่เนี่ยเราสูบวันละเท่าไหร่สูบวันละสองสองเท่าไหร่สองสิบบาทใช่ไหมสองสิบบาทเนี่ยถ้าเดือนนึงสูบกี่สองสามสิบสองก็เป็นเงินเท่าไหร่เราก็ให้พวกนั้นคิดกันมันก็คิดเป็นครูไปแล้วก็คิดได้เร็วคิดกันสามร้อยบาทอย่างเงี้ยเดือนละสามร้อยบาทแล้วสูบปีนึงเท่าไหร่ปีนึงต้องหลายพันบาทพอสิบปีสูบเท่าไหร่โอ้โหต้องหลายหมื่นบาทต้องคิดถึงสิบปีนี่สูบบุหรี่ต้องหลายหมื่นบาทถ้าฝากธนาคารดอกออกมาได้เท่าตัวเลยสิบปีนี่โอ้ได้เงินร่วมแสนบาทอันนี้คิดถึงเรื่องบุหรี่จบมาคิดถึงเรื่องเราบ้างเราเนี่ยกินวันเท่าไรกินวันละขวดใช่ไหมขวดละเท่าไรเงี้ยถ้ามีเพื่อนก็อาจจะกินมากกว่านั้นถ้าสามสิบวันหนึ่งเท่าไรเนี่ยเราขวดละเท่าไรนะอย่างนี้ยี่สิบบาทใช่ไหมยี่สิบบาทเท่าไรโยมจ้ะ แต่ตอนนั้นสมาคิดไม่ถึงอะคิดแค่ยี่สิบบาทยังไงคิดไปเป็นปีเป็นเดือนเดือนละ30ขวดพอไปถึง30ขวดปีหนึ่งต้องโอ้โหต้องหลายเป็นหลายร้อยขวดพอทุกครบ10ปีนี่ทั้งต้นทั้งดอกนี่เงินต้องหลายแสนค่าเหล้ารวมทั้งค่าบุหรี่ค่าเหล้านี่ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยสบายเลยทั้งค่าเหล้าค่าบุหรี่นี่ได้ต้องหลายแสนบาทคิดกันพอจบแล้วพวกกำนันพวกนั้นน่ะพวกนั้นน่ะบอกพวกครูใหญ่ผมเลิกแม่รู้สายซะแล้วนี่คนสมาทานเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ตั้งหลายคนเนี่ยพอเห็นโทษโอ้นี่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้คิดเลยว่ามันมากถึงขนาดนี้โอ้นี่เรากินมาเป็นแสนเลยเนี่ยงั้นแกคิดบางคนกินมาตั้ง20ปี10ปีสูบบุหรี่มาตั้งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยงั้นมีแต่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นเองทั้งเหล้าทั้งบุหรี่มันไม่มีทางเจริญเลยมีคนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หลายคนแล้วนึกทีแรกก็นึกเอ้ยเราเทศไม่ได้แล้ววันนี้พอเจอหน้าแล้วมันดูแล้วไม่จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็ยังโชคดีแต่นำมาอำเภอเขาแกก็ฟังแต่ก็ดีนะแกก็เป็นคนซื่อดีธรรมดานายอำเภอคนอื่นไม่อยู่รอรับหรอกให้ปลัดมาแทนบางอำเภอนี่ให้ปลัดมาฟังแทนเพราะตนเองฟังไม่ได้เพราะเรื่องโครงการแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมต้องปรับตัวเองแบบปิดอบายมุขแต่แกก็ยังดีก็ยังนั่งฟังได้แต่ถ้าอำเภอบางคนที่ปฏิบัติดีเขาสนใจตลอดเลยฟังได้ตลอดส่งเสริมมากเลยผู้นำดีลูกน้องก็พลอยดีหมดถ้าผู้นำเสียลูกน้องก็เสียหมดทุกวันบ้านเมืองเราก็อยู่ที่ผู้นำเท่านั้นเองที่จะอยู่ได้ไม่ได้เหมือนพ่อแม่ดีเนี่ยลูกก็ไม่มีปัญหาครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ก็ไม่มีปัญหาก็มีอุบายจากผู้นำนั่นเองเดินจงกรมเป็นได้ยังอ่ะนะหัดเดินสิกลางคืนในเดินจงกรมมันสงบดีต้องหัดเดินหัดฝึกเดินจงกรมวิธีเดินแบบพระเดินอย่างไรสงบเดินสงบนั่งสงบนอนสงบกินสงบนอนเราก็จับความรู้สึกที่นอนนอนให้รู้ตัวเองนอนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะหลับตาเห็นตัวเองนอนแล้วก็ดูลมหายใจจนหลับเวลาตื่นมาจะเพิ่งลืมตาหลับตาดูตัวเองก่อนดูสักพักแล้วค่อยลืมตาจะมีสมาธิเวลานอน

เราก็จะรู้ได้ว่าใจเราเป็นอย่างไรเรามีพื้นฐานทางสมาธิมากน้อยแค่ไหนเราก็จะเป็นเครื่องวัดใจเราสิ่งอันนี้เนี่ยที่เราจะเป็นเครื่องวัดความสุขสงบใจเราถ้าจิตของเราที่พอจะรองรับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าชีวิตเรายังมีโอกาสที่จะสัมผัสกับความสุขสงบอันแท้จริงจากชีวิตของเราแต่ถ้าเราทำแล้วใจเรายังควบคุมไม่ได้เลยยังคงสั้นยังวุ่นวายมากจับต้นชนปลายระงับไม่อยู่เราก็ถือว่าชีวิตนี้คงจะต้องวุ่นวายไปยาวนานเราจะเป็นเครื่องวัดใจเราได้ในเมื่อเรามาฝึกสมาธิแต่ถ้าเรานั่งแล้วก็รู้สึกว่าก็สงบดีบางครั้งก็สงบก็สามารถที่จะนั่งควบคุมอารมณ์อยู่ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องบอกว่าชีวิตเราก็มีโอกาสที่จะอยู่อย่างสงบสุขที่จะอยู่อย่างเป็นมนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมใจเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ที่สามารถมีสติปัญญาควบคุมจิตไม่ให้ดิ้นรนเล่าร้อนจนเกินไปธรรมะก็เป็นเครื่องสอดส่องดูใจตัวเองได้เป็นเครื่องวัดใจได้ถ้าเราไม่มาฝึกนี้เราจะไม่รู้เลยว่าใจเราเป็นอย่างไรใจเขาเป็นอย่างไรการที่รู้ใจเราได้ก็สามารถจะรู้ใจเขาได้พวกคนเรานี่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าใจไม่มีอะไรจะชั่วไปกว่าใจไม่มีอะไรจะทุกข์สุขไปกว่าใจที่ดีใจเสียใจผิดหวังสมหวังก็เรื่องใจทั้งหมดจะเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีที่จะมีมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องทำใจทั้งหมดคนเราถ้าทำใจไม่ได้แล้วอะไรเราจะเป็นสุขมันก็เร่าร้อนมันก็เป็นทุกข์หาความสบายใจไม่ได้จะโทษใครได้ก็โทษความคิดตัวเองเท่านั้นเองว่าเราคิดไม่หยุดเราคิดไม่ดีแล้วก็ไปทำไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเราคิดดีเราสามารถหยุดความคิดได้แล้วก็ทำใจหยุดใจดีได้เราก็สรรเสริญใจแล้วว่าใจเราสามารถที่จะปกครองได้ด้วยอาศัยหลักธรรมอันนี้คนเราถ้าไม่มีหลักธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงรั้งเหนี่ยวจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบของความสงบสุขได้เลยมันก็ยังทำไปตามความคิดปรุงซ่านมากคิดมากโลภมากโกรธมากหลงมากปรุงซ่านมากมันก็คิดทั้งวันก็ไม่พอคิดทั้งคืนก็ไม่พอเพราะเมื่อคิดไม่พอทำไงก็ทุกตามมาในใจเราไม่เคยสบายใจสักทีทำอะไรแล้วไม่เคยปล่อยวางได้สักทีแต่นี่เรามาฝึกสมาธินี่เราเอาไปใช้ได้ทันทีทำแล้วเราก็รู้จักสบายใจได้ทำแล้วก็รู้จักสงบใจได้เราสามารถควบคุมตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองได้คนเราถ้าเป็นตัวของตัวเองได้ก็สบายใจการมาปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการที่มาเข้าถึงธรรมคือมาเข้าถึงใจตัวเองนั่นเองเมื่อก่อนเราไม่เคยควบคุมเลยสมมติคนไม่เคยทำสมาธิเลยนี่จะไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าเป็นอย่างไรก็ยังนึกว่าเราเนี่ยหาความสุขได้คงจะมีความสุขได้คงจะหาความสุขได้แต่หารู้ไหมโอ้พอทำใจแล้วความสุขที่จะได้เนี่ยต้องฝึกฝนอบรมทางศาสนาต้องเอาศีลธรรมต้องหาความสงบใจบ้างดูแล้วว่าคนเราไม่มีที่พึ่งทางใจนะย่อมไม่เจอความสงบสุขเลยยังปล่อยจิตใจเลื่อนลอยไปตาม

ตามที่ตนเองพอใจบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีบางทีก็ไปทำถูกบางทีก็ไปทำผิดไปตามอารมณ์แต่ที่จะให้สบายใจจริงๆนะไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่าความสบายใจมันมีปฏิบัตินี่มันจะเกิดไปเองเกิดสติควบคุมใจตัวเองได้ดีขึ้นทำอะไรก็ยังคิดได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เคยมีสติควบคุมพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มมีสติควบคุมตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อมีสมาธิสมาธินี่ก็ทำให้เราเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจในเรื่องศาสนามากขึ้นรู้เรื่องทางวิญญาณมากขึ้นเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ยินได้ฟังสิ่งแต่ที่ดีจะพบประสบแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสบายใจสมาธินี่จะเป็นผู้นำที่ดีในทางวิญญาณจักละทุกข์เป็นละทุกข์ใจเป็นเพราะมันเกิดปัญญาแล้วเหมือนอย่างคนบางคนมีเรื่องเนี่ยมีปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยมีเรื่องกระเทือนใจเนี่ยเมื่อไรอะไรก็คิดแต่เรื่องนั้นแกะใจไม่ออกสักทีกว่าจะไม่คิดมันก็คิดกว่าจะไม่คิดมันก็คิดเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนคิดมันเป็นการฝังใจเมื่อไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีปัญญาก็แกะไม่ได้เลยเรื่องเก่าก็เอามาคิดใหม่คิดจนกลุ้มคิดจนเล่าร้อนคิดจนเป็นทุกข์คิดจนเศร้าหมองเพราะเราสลัดความคิดอันนั้นไม่ได้สิ่งที่พอใจและไม่พอใจนั้นไม่ได้เป็นการทุกข์ครอบงำใจ แต่พอเราเกิดปัญญาปุ๊บเราทำสมาธิเกิดปัญญาปุ๊บพิจารณาเหตุที่เกิดเลยเพราะมันเกิดจากใครทำไมเราจึงคิดทำไมเราจึงเป็นทุกข์แล้วมันได้อะไรกับตัวเราทุกข์นั้นได้อะไรกับเราคิดนั้นได้กับอะไรกับเราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรพอเราคิดได้มันก็จบกันเพราะปัญญามันเกิดปัญญาจึงเรียกว่าแสงสว่างเป็นผู้นำทางคือปรงตกได้สามารถรู้เท่าทันความคิดตัวเองได้สามารถปล่อยวางความคิดตัวเองได้เมื่อเราเข้าถึงธรรมข้อนี้คนเราจึงหาทางดับทุกข์ได้ถ้ามีปัญญาจึงจะดับได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้แสวงหาปัญญาที่จะมาดับทุกข์ทางใจคือไปหาปัญญาทางนอกหมดทางโลกหมดที่จะไปดับทุกข์คนโน้นดับทุกข์คนนี้คิดจะไปชนะคนโน้นชนะคนนี้แต่หารู้ไหมว่าใจเราเนี่ยยังไม่เคยดับได้เลยเรายังไม่เคยชนะใจเรายังไม่เคยสงบใจเราได้เลยเราก็จะเห็นเลยว่าทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราโอ้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวสร้างกรรมสร้างทุกข์ให้ตัวเองไม่มีเรื่องก็ไปหาเรื่องไม่มีความคิดก็ไปหาความคิดไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจก็ไปหาความเดือดร้อนใจมาใส่เราเพราะมีปัญญามันก็ตัดละพวกนี้ได้ทำให้เบาบางลงไปทำให้สงบทำให้เย็นได้ในเรื่องผลจากการปฏิบัติมันก็มีไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจะไม่ได้อะไรนะไม่ใช่มานั่งรับหูรับตาแล้วโอ้กูคงไม่ได้อะไรแล้วเสียเวลามานั่งเมื่อยเปล่าๆมันจะได้อะไรสู้ไปอ่านสู้ไปเขียนสู้ไปเรียนสู้ไปท่องไปบนไปศึกษาทางอื่นดีกว่ามานั่งนี้เราจะได้อะไรแต่หารู้ไม่หรอกพอพุทธเจ้าจบสิ้นความรู้เนี่ยพุทธเจ้าก็มาศึกษาเรื่องใจตัวเองเจนมาเป็นตู้พระธรรมะเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระองค์ก็ศึกษาใจนี่เองศึกษาข้อผิดข้อถูกที่ตัวเราเนี่ยศึกษาดีชั่วที่ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่คงใครเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราหมดแล้วแต่ถ้ามันมีไม่ดีอยู่ในใจเราละไม่ได้เราทำไม่ดีเนี่ยอะไรจะให้ผลกับเรา

ก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีจะตามมาจะให้ผลกับเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันแต่ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับใจเราเราก็สวดมนต์ภาวนาทำใจของเรากำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเราทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานเป็นบุญกุศลแล้วเราก็รู้ว่าอะไรจะตามมาสุขก็จะตามมาในอนาคตเราก็จะพบแต่ความดีความสุขใครจะมาทำให้เราเป็นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับเพราะใจของเราปล่อยวางได้ไม่ไปรับทุกสิ่งนั้นฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงว่าที่เราจะเอาความดีที่จะเอาความสุขก็คือการมาปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นผลในชีวิตนี้ไม่ต้องไปรอผลชาติหน้าเราต้องการอะไรเราก็สร้างกุศลบารมีของเรามันจะงอกขึ้นเรียกว่าไพบูลย์ขึ้นมันงอกงามขึ้นในใจเราก็เป็นสุขแล้วคราวนี้เราก็เห็นผลไม่ใช่มานั่งสองวันแล้วไม่รู้อะไรเลยหรือว่าเราจะให้เห็นไปหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำจริงๆมันก็ได้ผลถ้าเราตั้งใจศรัทธาจริงๆทำไปมันก็ได้ผลธรรมะนี่ก็ให้ผลก็เราเกิดความสุขสงบได้จริงๆไม่ต้องใช้เวลายาวนานอะไรทำสมาธินี่ไม่ใช่ให้คนเป็นคนงมงายคนไหลหลงทำให้เป็นคนเราเนี่ยมีหูตาสว่างไกลที่มองตัวเองเข้าใจขึ้นมองคนเองออกแล้วเราจะคบกับใครเนี่ยเราจะมองคนหลายชั้นคนเราพอเมื่อฝึกสมาธิเนี่ยมันรู้เรื่องใจคนรู้ว่าคนคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีพูดอย่างนี้มีอารมณ์อย่างไรมีโทสะหรือมีโลภะหรือมีราคะก็ฟังคำพูดคนออกดูกริยาคนออกมันก็มองคนได้หลายชั้นทีนี้ถ้าเราจะคบค้าสมาคมกับใครเราจะคบค้าสมาคมกับใครเราก็มองเห็นว่าควรจะคบค้าสมาคมกับคนอย่างไรมันก็รู้เรื่องใจคนได้แต่นี่เราก็เลือกเป็นอ่ะสิคบมิตรที่ดีได้คบคนที่ดีได้มองกันออกเขาก็มองเราออกเราก็มองเขาออกเออคนนี้คนดีกับคนดีเจอกันไอเราก็มองเขาไม่ออกเขาก็มองเราไม่ออกคนไม่ดีกับคนไม่ดีเจอกันผลเสียก็ตามมาจะมาที่นี่ให้ผลในชาตินี้นะจะเสริมสร้างบุคลิกเราให้ดีด้วยไม่ใช่จะเสริมสร้างบุคลิกเสริมสร้างสติปัญญาเสริมสร้างความสามารถเสริมสร้างความอัจฉริยะในตัวเราให้เกิดขึ้นได้ที่พุทธเจ้าได้ปฏิบัติถึงได้จากเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นพุทธเจ้าก็ด้วยการสร้างทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้เองพวกเราไม่ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยเราก็เอาไปใช้เพื่อควบคุมตัวเองเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกรรมเกินไปเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกรรมที่มันเป็นไฟบาปไฟเลวไฟต่ำก็ยังดีแค่ว่ามีสติไม่วิปลาสเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นคนปุ้งซ่านฟันเฟือพูดจาอะไรเลอะเลือนไม่รู้เรื่องอย่างนั้นมันก็เรียกว่าเราไม่มีสติเลยการทำสมาธินี่จะทำให้เราเป็นคนสติดีเนี่ยไม่ใช่จะวิปลาสนะไม่ใช่ว่าเห็นโน่นเห็นนี่จะเป็นโน่นเป็นนี่เห็นอะไรมันก็เห็นเรื่องของใจเราเนี่ยเห็นบุญที่ใจเราเห็นบาปที่ใจเราเห็นสวรรค์นิพพานที่ใจเราเห็นอย่างนี้เราไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเห็นบุญไม่เห็นน่ากลัวอะไรเห็นว่าเรามีอารมณ์อย่างไรเห็นว่าเราคิดอย่างไรเนี่ยไม่น่ากลัวคิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็รู้เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เอาแก้ใจได้
เป็นไงมาอยู่ได้รับความสะดวกแค่ไหนก็อยู่อย่างพระนะพระก็อยู่เป็นอย่างนี้มันเป็นของที่เขาเราเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะอาหารก็กินแบบเลี้ยงง่ายๆมีอะไรก็ใส่บาตรก่อนเรามาฝึกแบบพระนะโยมไม่ใช่เราไปเที่ยวนอนตำโรงแรมมันก็ว่าไปอย่างเสียเงินแพงๆก็นอนสบายหน่อยกินสบายหน่อยแต่เรามาอย่างนี้เราได้บุญมากกว่าถึงเราไม่เสียเงินไม่ได้เงินเราก็ไม่เสียและเราก็ไม่ได้แต่เราได้ใจสบายคือว่าถ้าเราตั้งใจมันก็ได้สบายแต่ถ้าเรามาอยู่ในภาคบังคับก็โอ้แหมมาติดคุกวัฏสงสารได้สองวันเลยเวลาจะพ้นไปทันทีไอ้อบรมอย่างนี้มันไม่สนุกเลยมานั่งปวดนั่งเมื่อยเองอย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะเรามาด้วยภาคบังคับเราไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่ถ้าโยมมาด้วยศรัทธาภาคบังคับพามาจริงแต่เราพอใจโชคดีเลยเนาะทำงานเราก็ไม่มีโอกาสจะเข้าวัดมานอนวัดอย่างนี้ไม่มีโอกาสจะได้มาอยู่อย่างนี้มานี่เราโชคดีเราได้สัมผัสกับชีวิตที่มันอยู่ง่ายๆไม่ฟุ่มเฟือยอะไรไม่ต้องดิ้นรนอะไรไม่ต้องต่อสู้อะไรเพียงต่อสู้กับใจตัวเองเท่านั้นเองมันเกิดความทุกข์เกิดความไม่สะดวกขึ้นมาเราก็ต้องทำความศรัทธาให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้านั้นท่านมาแล้วไม่กลับเลยท่านยังมาท่านทุ่มเทชีวิตของท่านอย่างนี้ตลอดไปเลยท่านยังไปได้ตอนนี้เรามานี้เราได้ทั้งสองอย่างไหนเลยเรามาศึกษาอยู่ในภาคบังคับก็จริงแต่ว่าใจเราพอใจอยากจะฝึกฝนอบรมให้เกิดความสงบอยากเรียนรู้เรื่องใจของเราให้มากขึ้นถ้าเราทำได้เวลามันนิดเดียวเองแหมแค่สองวันเท่านั้นเองน่าจะอยู่สักเดือนนึงเนี่ยเรายังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแหมอย่างนี้ถ้าไม่มีลูกไม่มีเมียมาบวชซะเลยงั้นถ้าคิดได้งั้นโอ้เราก็สบายใจถ้าคิดว่าแหมกูรวมตัวมาซะแล้วแบบพวกอะไรเคยมาอบรมพวกชุดนึงอ่ะพัฒนากรจังหวัดพัฒนากรเขตพัฒนากรวัดอบรมเพราะอาจารย์ใหญ่เขาหัวหน้าเขาเป็นทายกทายิกาที่นี่เขาก็เลยพามาอบรมทั่วประเทศไทยมาแบบเขตเขามาแบบโยมเนี่ยพอมาถึงปุ๊บบอกเอาทุกคนรับศีล8ขนเคียมขนกระเป๋าจะกลับกันหมดเลยเขารู้ว่าที่นี่ไม่สูบบุหรี่ที่นี่กินข้าวมื้อเดียวหรอกทุกคนไม่อยู่เลยโอ้กลัวเลยกลัวบุญทันทีเลยทำอะไรก็ทำได้จะให้อดอย่างนี้แล้วไม่เอาแล้วแต่เราบอกว่าคนถ้ามาที่วัดนี้ไม่ถืออย่างนี้ก็อยู่ไม่สงบคนคารวะมาอยู่อย่างพระนี่จะสงบยังไงได้มันก็ต้องทำอย่างพระว่างั้นต้องกินอย่างพระนอนอย่างพระมันจึงจะสงบถ้าพระก็เหมือนกันพระไปอยู่อย่างโยมถ้าไปทำอย่างโยมพระเขาไม่สงบแต่นี่มันเป็นอย่างนี้แหละก็ตกลงรับศีล8กันบางคนก็นุ่งขาวใส่ขาวเลยแต่นั่นก็อยู่กัน 4-5 วันอยู่ไปโอ้เขาได้กำไรเยอะเลยพอวันสุดท้ายเนี่ยเขาให้สาธิตกันเรียกอะไรนะให้สาธิตให้ทุกคนออกความคิดเห็นว่าที่มาอยู่นี้ได้อะไรบ้างพัฒนากรทุกคนบอกว่าเขาได้มากเลยมากเกินกว่า5วันแม้เทียดายนะถ้าเขาหนีไปเนี่ยเขาเสียคนเลยเขาเป็นพัฒนากรที่จะต้องไปอบรมคนทั่วประเทศเนี่ยแต่เขาไม่ต่อสู้อะไรเลยเนี่ยเขายังสูบบุหรี่เขายังกินเหล้าเขายังอดทนไม่ได้เลยเขาจะไปอบรมประชาชนให้ดีได้อย่างไรตัวเองก็ยังทำไม่ได้เพราะเขาใช้
เขาเอาความรู้คนนี้อบรมคนมาเยอะแหละแต่เขาไม่เคยปฏิบัติเลยอันนั้นเลยเป็นข้อบกพร่องที่เขาทำไม่ได้แต่บ้านเมืองเราจะเจริญได้อย่างไรในเมื่อผู้นำพูดได้ทำไม่ได้เนี่ยพอเขามานี่เขาทำได้เลยเขาเริ่มปรับตัวเองทำได้ได้เพราะความการทำได้เขาภูมิใจเขาเลยเขาเกิดความสุขเกิดความสงบโดยที่ไม่มีใครบังคับจิตใจเขาศรัทธามันเกิดขึ้นมาเองพอมีสมาธิมีความเพียรศรัทธาเกิดขึ้นมามากเท่าไรเขาก็มีความสุขมากเท่านั้นเขาเห็นผลเลยที่เขามาอยู่วัดชุดนั้นเนี่ยเขาท่าหน่อยพอชุดหลังไม่มีใครมาแล้วโยมไม่สมัครมาวันนี้เขากลัวอดข้าวมื้อเดียวกันแต่อารมณ์ที่อื่นก็แค่นั้นเป็นวิชาการก็นำไปใช้อะไรไม่ได้บอกคนเราไม่ใช่จะเชื่อกันง่ายนะแหมบางทีเราไปเป็นเจ้านายชาวบ้านเป็นลูกน้องเราเนี่ยถือเขาจะเป็นคนชั้นต่ำกับเราเขาก็ไม่ศรัทธาเราเขาก็ไม่แสดงออกแต่เขาไม่เชื่อฟังเราจะว่าไงเพราะเราไม่สร้างศรัทธาให้เขาเราทำทอมตัวไปอยู่กับเขาไม่ได้ไปกินไปนอนไปลำบากกับเขาไม่ได้เขาก็ไม่ศรัทธาเราคนเราจะเป็นเจ้านายคนเป็นไปตลอดได้เมื่อไรมันก็เป็นไปไม่ได้ชีวิตคนเรามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครๆก็ไม่อยากลำบากเลยพัฒนากรจังหวัดชุดนั้นเลยได้มาปฏิบัติเขาก็เลยได้รับธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เขาได้นั่นคือการเขาได้สัมผัสกับความสงบได้ความอดทนได้ความเข้มแข็งได้ไปหลายๆอย่างที่เขาฝึกตัวเองเขาได้เองคือการฝึกตัวเองได้นะเขาได้เยอะเลยแต่นี่เราฝึกตัวเองไม่ได้จะได้อะไรโยมอย่างอดทนไม่ได้เลยโอ้ยอยู่เรื่อยเงี้ยนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยอะไรเงี้ยมันหงุดหงิดอะไรแล้วเราเข้ามาถึงนี่เราทำไม่ได้เนี่ยไปอยู่ข้างนอกลำบากกว่านี้อีกโยมชีวิตชาวโลกต้องต่อสู้มากกว่านี้อีกอยู่วัดได้ไม่มีใครว่าอะไรเราเลยนะเราเพียงสู้กับใจคิดนึกอย่างเดียวแต่อยู่ข้างนอกนี่คนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราเพราะคนเรายังมีเจ้ามีนายอยู่ด้วยเนี่ยไม่จบสิ้นแต่สิ่งเจ้านายเราก็ต้องเอาใจเจ้านายให้ถูกและการเมื่อมีลูกน้องเราก็จะต้องควบคุมลูกน้องให้เป็นอีกคิดแล้วเราก็ต้องบริหารทั้งหลายฝ่ายไหนเลยจะการงานไหนเลยจะหน้าที่ไหนเลยจะครอบครัวไหนเลยจะปัญหาสังคมแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้เราเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยอาตมาว่าเวลา 4-5 วันนิดเดียวเท่านั้นเองมันน่าจะมีเวลามาฝึกจิตใจเรานานกว่านี้ที่ให้เข้มแข็งจิตใจแกร่งมีความสงบเยือกเย็นมากกว่านี้แล้วจึงเอาไปใช้ได้ผลเหมือนกับคนไปชุบไปตีเหล็กเอามีดไปทำเอาเหล็กไปทำมีดเนี่ยใส่ไฟแล้วไปชุบน้ำทีเดียวมันไปฝันอะไรไม่เข้าหรอกมันต้องชุบแล้วชุบอีกชุบแล้วชุบอีกขัดแล้วขัดอีกจึงจะเป็นเหล็กกล้าจึงจะไปใช้อะไรได้ผลจึงจะฝันอะไรได้เข้าไม่บินไม่เทอร์จิตใจเราก็สำคัญนะโยมเรายิ่งอยู่ไปนานวันปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ยิ่งควบคุมใจเราไม่ได้ก็ยิ่งกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์และเราไม่ค่อยได้ดูตัวเองใช่ไหมทำงานทำการนี่เราลืมดูตัวเองเราไปดูแต่เรื่องงานเรื่องการดูแต่คนอื่นผิดถูกเราไม่เคยมองตัวเองผิดถูกเลยแต่มาวัดนี่เรามาดูตัวเองมาดูความผิดความถูกเรามาดูแค่บกพร่องเราแต่เราต้องมีเวลาดูหลายๆวันดูแค่แป๊บเดียวไม่ทันหรอกพอแก้ไขตัวเองได้แก้ไขคนอื่นได้หมดอย่างที่พุทธเจ้าท่านให้เหตุผลใช่ไหมพุทธเจ้าท่านให้เหตุผลกับญาติที่จะมาลบกันทะเลาะเรื่องน้ำสากยวงศ์มาทะเลาะกันเรื่องน้ำลบทัพจะแย่งน้ำกันจะมาฆ่ากันต่างคนต่าง
ไม่ให้น้ำกันทางนี้ก็จะขึ้นนาทางนี้ก็จะขึ้น

โกริยวงศ์สากยวงศ์ครับฝ่ายพ่อฝ่ายแม่จะลบฆ่ากันพุทธเจ้ามาถึงก็ถามว่าท่านจะมาลบกันได้เรื่องอะไรบอกได้เรื่องน้ำสิบอกเอ้าแล้วเรื่องน้ำทำไมไม่ตัดสินให้ถูกมันตัดสินไม่ได้เพราะทุกคนก็ต้องการน้ำฝ่ายพ่อก็ต้องการน้ำฝ่ายแม่ก็ต้องการน้ำเมื่อตกลงก็ไม่ได้เราก็ต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างเราบอกน้ำก็ญาติและใครสำคัญเหมือนกันพุทธเจ้าถามเหตุผลใช่ไหมน้ำก็ญาติใครสำคัญเหมือนกันญาติมีความสำคัญกับน้ำรุ่นน้ำสำคัญกว่าญาติพวกนั้นตอบทันทีบอกญาติสำคัญกว่าน้ำเพราะน้ำจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้จะหาเมื่อไหร่ก็ได้มีอยู่ตลอดปีแต่ว่าญาตินั้นถ้าหมดไปแล้วไม่มีเลยเอาถ้าหาว่าญาติสำคัญกว่าน้ำแล้วเธอจะต้องมาฆ่าญาติทำไมเพื่อน้ำพวกนั้นได้ความคิดทันทีแล้วโอ้ยไม่อยากจะลบกันแล้วทุกคนคิดได้ก็เลิกเลยไม่พยาบาทกันแล้วโอ้ยอย่างนั้นเอาญาติไว้ดีกว่าน้ำไม่สำคัญพอไม่คิดจะทะเลาะจะฆ่ากันน้ำมันก็พอเลยเอาแบ่งกันคนละ7วันคนละ3วันแกคัดขึ้นนาแก3วันฉันคัดขึ้นนาฉัน3วันพอที่สุดก็ได้น้ำเท่ากันไม่ต้องฆ่ากันตัดสินด้วยเหตุผลด้วยปัญญาด้วยความไม่พยาบาทปุ๊บเดียวอะไม่ต้องฆ่ากันแต่ถ้าบางคนมันตัดสินไม่ได้มันต้องฆ่ากันให้มันตายไปข้างหนึ่งผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรนี่แหละคนไม่มีธรรมะก็ตัดสินผิดๆจิตใจไม่เย็นพอตอนนี้เราจะต้องใช้เวลาโยมมาวัดอย่างนี้ได้สองวันมันยังเหมือนกับฝนตกเปาะๆแปะๆนะโยมมันยังไม่ทันเปียกเสื้อผ้าเลยนะยังรู้ว่าฝนเท่านั้นเองบางทีมันไม่ลงตรงหัวเราไปตกคนอื่นมันเปาะแปะเปาะแปะเท่านั้นเองเออถ้ามันอยู่หลายๆวันฝนหายใหญ่ตกจนเปียกชุ่มชื้นหมดทั้งตัวนั้นยังรู้ว่าฝนดีแหมเย็นกายเย็นใจเหลือเกินเปียกโชกไปหมดเลยได้ทั้งกินได้ทั้งอาบอย่างนั้นจึงจะได้นี่มาวัดสองวันถ้ามันตกเปาะแปะพอรู้ลดฝนหน่อยหนึ่งว่าฝนมันเปียกนิดนึงฉะนั้นมันก็ต้องให้ตกเปียกๆมันจึงจะเย็นจึงจะชื่นใจแต่นี่เราก็รู้ไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติที่บ้านก็แล้วกันที่ทำงานก็ทำได้โยมตั้งชมรมเขาสิแล้วตมาจะไปช่วยตั้งชมรมเขาที่จังหวัดโยมเอาแค่5นาคนเที่ยงพอตอนเที่ยงไม่จะทำอะไรมานั่งสมาธิคนละ5นาทีวันเสาร์อาทิตย์แทนที่จะไปกินเหล้าจะไปเล่นไพ่หรือจะไปเที่ยวเตหาจะไปสถานที่ชมรมเราก็วันเสาร์อาทิตย์เราก็มาชมรมคุยธรรมะหาหนังสือธรรมะมาอ่านมาคุยธรรมะมานั่งสมาธิหรือนิมนต์พระมาเทศมาสอนสมาธิเริ่มต้นชีวิตอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บั้นปลายชีวิตก็จะรุ่งเรืองไม่เดือดร้อนกับตัวเองไม่ต้องใครสอบสวนเราสอบสวนตัวเองโยมแล้วเราจะไม่มีประวัติที่เสียหายเลยประวัติของเราจะงดงามดีตลอดเลยที่ทำผิดทำกรรมอะไรมันจะลบมันจะหยุดยั้งไปหมดเลยถ้าเราสำนึกได้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะไม่ต้องมีใครมาสอบสวนมามีเรื่องมีราวอย่างที่ราชการทุกคนเห็นไหมเรื่องการเงินการทองเนี่ยโอ้โหถูกสอบสวนกันแม้ชื่อเสียชื่อเสียงถ้าไม่ทำซะเลยมันก็ดีแต่คนเรามันทนต่อกิเลสไม่ได้สิ่งยั่วยวนนี่มันทำให้เราเสียคนแต่นี่ถ้าเราไม่มีธรรมะมันก็ไปจริงๆเลยขาดสติทันทีถ้าใครมาชวนเราทำไปในทางที่ทำให้เราสะดวกสบายแต่ว่ามันผิดศีลธรรมเราก็เอามันสะดวกสบายแต่ผิดศีลธรรมแต่ว่ามันลำบากที่หลังแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันจะห้ามใจได้เกิดความมักน้อยเกิดความสำโดดเกิดความไม่

0: อยากได้ใครมีเกินไปไม่โลภโมโทสันไม่แข่งกับใครเชื่อกรรมเชื่อเวรเท่านี้ก็พอแล้วชีวิตเราจะโลภโมโทสันไปแค่ไหนเอาไปก็เอาไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยผ้าสามผืนท่านยังมีความสุขทุกคนบูชาทั้งโลกแล้วพวกเราเนี่ยตายกันไปเนี่ยไม่เห็นมีใครบูชาน้ำใจกันสักคนเดียวบางคนช่อโกงเข้ามามากเขาสาบแช่งสมดก็มีสู้ทำอนุสาวรีย์ของเราไว้ดีกว่าอย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะนะมันไม่มีอะไรเครื่องขัดเกลาใจหรอกมันก็จิตใจมันก็ไม่สันโดษมันก็มีความต้องการอย่างโลกเขาเต็มตัวอยู่นั่นแหละใครมีอะไรเราก็อยากจะมีอันนั้นเขาได้อะไรเราก็อยากจะได้นั้นแต่ถ้าเรามีธรรมะนี่เขามีอะไรเรากลับเห็นเป็นทุกข์แหมน่าสงสารเนาะทั้งที่ไม่มีเขาก็ต้องดิ้นรนโอ้อยู่อย่างเราสบายดีไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแค่เงินเดือนเราก็เหลือกินพอเราไม่ฟุ่มเฟือยอะไรเรามีธรรมเป็นความสุขของเราเรากินธรรมะเรากินบุญกุศลถ้าเรามีธรรมะไปในทางนี้มันก็เป็นเครื่องชี้ทางเราไปถูกต้องได้แล้วก็ลองปฏิบัติโยมไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ได้ทุกคนมีโอกาสยิ่งนะถ้าเราเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าเราทำสักคนเดียวเดี๋ยวลูกน้องก็ตามเหมือนกับวัดสังฆทานนะถ้าสมภารไม่เอาสักองค์เดียววัดนี้ไม่มีใครนั่งกรรมฐานนะโยมแต่สักผ่านเอาองค์เดียวอย่างน้อยก็นั่นก็ต้องมีคนทำอาตมามาอยู่ปีแรกมันมีใครนั่งด้วยเลยชวนคนขี้เมาก็บอกกินเหล้าสนุกกว่าทำไปทำมาบางคนพอเลิกเหล้ามานั่งเอ๊ะกรรมฐานนี่สนุกจากคนเดียวมานั่งก็เป็นพันๆร้อยๆคนโยมบางคนบอกนั่งหลับตาจะได้อะไรไอตอนลืมตาสิเราไม่ได้อะไรที่ตอนลืมตาเราได้แต่สิ่งที่มันเรื่องวุ่นวายที่ตอนหลับตานี่เรามากำจัดไอความวุ่นวายได้ไอความวุ่นวายมันได้ตอนเราหลับตานี่เองมันหลับตานะแต่ใจมันรู้ใช่ไหมโยมไม่ใช่หลับตาแล้วไม่รู้อะไรไม่ใช่มันโง่นะมันยิ่งหลับตามันยิ่งรู้จักใจตัวเองฉะนั้นเดี๋ยวว่าการทำใจเนี่ยมันเป็นอุบายที่ดีที่สุดไม่ใช่หลับตาแล้วจะไม่รู้อะไรเลยมันรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ผิดรู้ถูกรู้กรรมรู้เวรแต่ถ้าเราลืมตาไม่ได้อะไรที่ว่าเราได้จริงเราไม่ได้หรอกพอดีวันนี้อาตมามีประชุมที่วัดเฉลิมพระเกียรติอาตมาเป็นพระที่ชอบขาดประชุมตลอดแต่ที่จริงมันไม่มีโอกาสจริงๆแต่ประชุมเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เรื่องที่เราพวกเราทำทั้งหมดเขาก็สอนให้เจ้าวาดรู้จักวิธีดึงญาติโยมเข้าวัดสอนให้เจ้าวาดรู้จักกฎหมายเรื่องที่ดินสอนให้เจ้าว่ารู้จักมีการเสียสละให้เป็นประโยชน์กับสังคมไม่เป็นผู้รับอย่างเดียวให้เป็นผู้ให้เขาก็อบรมแค่3วันแต่สิ่งพวกนี้เราทำมาหมดแล้วเราทำมาตั้งแต่บวชแล้วการเสียสละเราก็เสียสละมาหมดแล้วแม้แต่เงินบาทเดียวเราก็ไม่เคยมีเราเสียสละตั้งแต่วันบวชเราเป็นเรารับจริงแต่เรารับเอาไปให้คนอื่นเราก็ไม่เคยมีเงินมีทองไม่เคยสะสมเลยเขาเรียกว่ามีแค่บาทเดียวไปที่ไหนก็มีแค่บาทเดียวพอเราสละตั้งแต่วันบวชนี้ต้องหวานทานรอบโบสถ์แล้วตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่ได้เอามาเลยเพราะว่าเรารู้ว่าบวชนี้จะต้องทิ้งเงินทิ้งทองเหมือนพระพุทธเจ้าทีนี้เขาก็มาสอนนี้เขามาสอนพระ พระที่อายุทั้ง 3, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 70ยังท่านยังสละไม่เป็นเลยทุกวันนี้ทุกพระผู้ใหญ่ท่านก็ยังสละไม่ได้เพราะท่านไม่จะสละไงเพราะว่าวันบวชไม่มีใครสอนให้สละคือท่านได้แต่ได้จะเก็บมาเก็บมาฝากธนาคารพระองค์ได้เป็นล้านเลยก็ไม่สละไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนให้สละแต่โชคดีเรามันอยู่ในวงแวดวงของผู้เสียสละเราก็เลยได้เสียสละญาติดีครูบาอาจารย์ดีสังคมที่เราอยู่นั้นใกล้ชิดกับคนดีเนี่ยโชคดีจริงๆแต่ถ้าสังคมนั้นไม่เจอคนดีเลยเนี่ยเราโชคร้ายจริงๆเราจะต้องโลภโมโทสันเพราะเขาเสียสละไม่เป็นในการที่ชักชวนญาติโยมเข้าวัดเราที่จริงเราก็ไม่ได้ชักชวนอะไรมากหรอกเพียงแต่เราต้องการมาอยู่เพื่อหาความสงบในที่นี้เท่านั้นเองต้องการทำที่นี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกคนได้เข้ามาได้รับความสบายใจไม่ได้โฆษณาไม่ได้ไปชักชวนไม่ได้ไปวิ่งเหมือนอย่างศาสนาอื่นๆที่เขาทำกันแต่ว่าทุกคนมาแล้วเขาเกิดความสบายใจเขาปฏิบัติกันไปสืบทอดกันไปแต่ก่อนจากพระองค์เดียวมาถึงสององค์มาองค์นั้นมาบวชตรงนี้มาบวชได้รับความสบายใจก็เลยไปชักชวนญาติพี่น้องมาบวชจาก10องค์มา20องค์40องค์มาเป็นร้อยองค์ทุกวันเนี่ยปีนึงก็บวชร้อยกว่าองค์เนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครแต่ไอ้ที่เข้ามานั้นไม่ใช่เราไปชวนหมายว่าศีลธรรมนั้นชวนเข้ามาเข้ามาแล้วเขาสบายใจบางคนบอกว่าปวดวัดนี้เนี่ยพระไม่มีเงินจะบวชได้อย่างไรไม่อดตายเลยไม่สูบบุหรี่ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินส่วนตัวแล้วก็ฉันข้าวมือเดียวขนมก็กินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่นสำหรับคนไม่รู้โยมคนที่หลงคนที่งมงายจึงพูดว่าลำบากแต่พอมารู้ปุ๊บโอ้ยมันสบายเนาะคนไม่มีอะไรนี่สบายกว่าคนมีเงินพระบางองค์นี่ทำงานเป็นราชการนะโยมพอมาบวชแล้วลาออกเลยคนที่ทำงานเต็มอิ่มแล้วแหละมาบวชแล้วว่าจะบวชสัก15วันลาออกเลยเพราะเห็นว่ามันไม่มีอะไรนี่สบายจังเลยถ้าออกไปต้องไปต่อสู้กับความวุ่นวายบางคนลาออกจากงานเพื่อต้องการให้จิตใจตัวเองให้สบายเพราะว่าการทำงานทำการนั้นวุ่นวายมากแต่นี่เป็นพระบางองค์ทิ้งงานออกมาบวชเลยแต่ที่แรกก็ลองเข้ามาปฏิบัติเท่านั้นไม่คิดจะลาออกแต่พอมาอยู่แล้วเอ้ยอะไรอะไรมันก็สบายทุกอย่างอยู่เป็นคารวาสได้กิน4มื้อยังหิวเลยนะกินโต้รุ่งบางองค์ยังหิวเลยบางงั้นเที่ยวไปเถอะเมื่อไรมันก็ไม่เคยสบายสักทีใช้เงินก็ยังไม่เจออะไรไม่เจอความสบายไม่เจอความสุขแต่พอมาบวชปุ๊บกินมื้อเดียวเอ๊ะมันอิ่มได้บางองค์นี่อดได้ถึง7วัน15วันกินมื้อเดียวอิ่มได้อดข้าวเป็นหลายๆวันก็อยู่ได้ปีนเขาลงห้วยไปทุดงถึงหน้าแรงนี่พวกเราจะไปทุดงกันมันกลับสนุกกว่าไอ้ที่ตนเองทำงานทำการอยู่บ้านพอใช้ชีวิตอย่างนี้จึงว่ามันอิสระทางใจคนเราถ้ามีอิสระทางใจนั่นแหละเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนกับเราอยู่บ้านเห็นไหมถ้าเราทำงานในเจ้านายบังคับเราเนี่ยเราไม่อิสระแล้วถ้าเราอยู่บ้านถูกภรรยาหรือสามีเราบังคับเราเนี่ยเราไม่อิสระแล้วเราจะพูดว่าเราหมดอิสระเราไม่มีความสุขแต่ถ้าทุกคนเข้าใจเราให้เกียรติแก่เราให้ความเป็นอิสระกับเราโอ้เรามีความสุขมากเลยแต่มันหาไม่ได้ในครอบครัวมันหาไม่ได้ในการงานแต่พอมาอยู่ที่วัดปุ๊บมันได้ทันทีเลยโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สอนคนให้เป็นกลางจริงๆไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โลภไม่ให้หลงนี่ถ้าเราทำได้สบายจริงๆเลยสอนให้คนเป็นกลางใจมันก็เลยสบายถ้าอยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหม ุยรู้เรื่องไหมโยมไม่ใช่ฟังแบบบังคับนะโยมนะต้องฟังด้วยสถานะโยมฟังเครื่องธรรมะมันก็ฟังไปอีกอย่างหนึ่งฟังเพลงก็ไปอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าฟังเพลงนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้โยมนะต้องกระดิกมือกระดิกตีนยักเอวยักไหล่นะมันเป็นความสุขของคนฟังเพลงแต่หารู้ไว้นะมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ได้แต่ฟังธรรมะนี่ต้องสงบใจเกิดความสำรวมเกิดความคิดมีเหตุผลเกิดการปล่อยละวางเกิดการปลงขึ้นมาสิ่งที่เคยหนักอกหนักใจก็ไม่เก็บมาหนักอกหนักใจมันก็เหมือนเพื่อทำให้กิเลสเราเบาลง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมี

0: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวันโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆก็มีสมาชิกเขามาท้อในนี่เนาะครับประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเขาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณ ยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
6: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
7: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านค่ะ
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปอาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปอาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปอาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาไอ้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยที
5: ่เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างไรให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจก

ยามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมา

สมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วๆเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างไรงอกออกมาสั้นยาวอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานาขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐาน

0: งบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังหนังกวนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวัน2วันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เนี่ยเพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้เราก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปตอนนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อคลายก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงแต่นี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ซี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังในหุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาควันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมอง เราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเรียกว่าลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรานี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆแล้วพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสเร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสเร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสเร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่จะเคี้ยวกินอะไรก็ไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนหวั่นไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้ว ไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปุ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำงัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางนึงแล้วเอาเขาไปทางนึงเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้
1: 2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำปล่อยลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสัตวะจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยเท่านั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยทางในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้ว คนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกัน

ินเนื้อมีหอมมีอร่อยอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินแต่เหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตนี่มันตัวสับปะเลอมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับปะเลอคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสับปะเลอสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เราจะเป็นยังไง
ะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอย่างแบบแม่ถ้าพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อพิสุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามก็เห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดลงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็รื้อแต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลิงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าก็เห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขอตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดน่าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้

เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แหละเพื่อนเพื่อนหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองเขาเรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมให้เห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆ

มีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้ทีนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณเนี่ยไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกิบอยากกิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาจักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเราสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาหายใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาหายใจออกก็ตายหนอหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาท
ภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันจึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันหรือว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ดึงรั้งกลับมารู้ว่าคิดอะไรแล้วก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้เนี่ยพาเข้าพระนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นี่พายันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมเราเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงแล้วจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วดับอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็จิตดับพอเผลอตัวคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้จิตของเราคิดโน่นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงอย่าไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริง
ฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เท่ากันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยอย่าไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูอ๋อธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรให้เข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไม่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าบอกอานนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์ว่าสัตว์สัตว์ว่าบุคคลเราสัตว์ว่าชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

มีคนอยู่สี่จำพวกคือพวกหนึ่งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคนทั้งสี่จำพวกนี้พวกที่สองดีกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สามดีกว่าพวกที่สองและหนึ่งพวกที่สี่เป็นดีที่สุดจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายจตุกะนิบาต

ความไม่มีโรคทางกายคำพังเพยกล่าวว่าก่อนจะขอโชคขอลาภควรขอให้ตนปราศจากโรคภัยที่มาเบียดเบียนเสียก่อนดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแม้แต่ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่หากไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้สมเจตนาทรัพย์สินมหาศาลมิอาจแสวงหามาซึ่งความไม่มีจากโรคด้วยเหตุนี้ความไม่มีโรคก็คือรากฐานของสรรพสิ่งทั้งมวลฉะนั้นผู้ใดไม่มีโรคผู้นั้นนับว่ามีบุญ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ตั้งใจฟังว่าเรามา
2: ถวายของ
1: สั่งศีลสั่งธรรมสั่งบุญสั่งกุศลสั่งมรรคผลนิพพานอันนี้ในไปในทางที่ดีในทางที่ถูก
2: โยมจะถวายของ
1: เพื่อว่าสิพ้นออกจากกองทุกข์ไปสู้สวรรค์และพระนิพพานอันนี้เรามาถึงทางแล้วนี่มารักษาศีลสมาธิปัญญารักษาศีลธรรมรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคผลนิพพานมานั่งสมาธิบัดนี้ผู้กสิทธิ์ได้อธิบายให้ฟังมารักษาศีลศีลเป็นของบริสุทธิ์ผุดพองเป็นของบ่มีโทษเป็นสิ่งกั้นกองของบุคคลผู้ที่อยากเป็นคนดีผู้ปรารถนาเป็นคนดีเป็นธรรมของผู้ปรารถนาอยากพ้นออกจากกองทุกข์เพราะว่าสังขารมันเป็นตัวทุกข์บัดนี้ผู้รักษาศีลสาธรรมรักษาอันนี้ละเพื่อสร้างความดีเพื่อละกิเลสเพื่อละความชั่วอันนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือผู้ใกล้พระนิพพานแล้วศีลสมาธิปัญญาก็คันสิสร้างก็สร้างให้มันได้แต่เรายังเป็นชีวิตนี่แม้นเราสิต้องการว่าอยากไปพระนิพพานบ่หรืออยากไปพรหมโลกหรืออยากเข้าพระโสดาบันเข้าพระอนาคามีหรือพระสกพระทาคามีหรือพระอรหันต์ก็ให้มันได้แต่เรายังบ่ทันตายนี่เนี่ยถ้าตายแล้วนั่นบ่มีประโยชน์บ่ได้เป็นเด็ดขาดเลยก่อนสิได้ดีก็ต้องเฮ็ดให้ได้แต่เดี๋ยวนี้เราสิไปสวรรค์ก็สร้างสวรรค์ให้มันได้แต่เรายังเป็นชีวิตอยู่นี่คิดว่าเราเฮ็ดบ่ได้ว่าตายไปมันสิได้ว่าซั่นบ่แม่นอันนั้นผิดความหลงของคนนั่นเพราะว่าเรามีจิตดวงเดียวเราอยู่เดียวนี้ก็มีจิตดวงนี้เราตายไปก็จิตดวงนี้บ่แม่นจิตดวงอื่นเราอยู่เดียวนี้เป็นจังไดทุกวันนี่ก็เมื่อเราตายไปก็เป็นอยู่จังซั่นบ่แม่นว่าสิเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะว่าจิตมีดวงเดียวจิตนั้นมันตายบ่เป็นเรียกกับบ่แม่นของผู้ใดจักคนทั้งสิ้นถ้าแม่นของเราจิตถ้ามันเป็นของเราเมื่อเราตายมันก็ตายนำเราบดให้มันเฒ่ามันแก่ห้ามมันไว้มันก็ฟังมันก็บ่เฒ่าบ่แก่อันนี้บ่แม่นของผู้ใดจักคนนี่เรานี่ก็พอแต่ทรงอยู่ในธาตุ4ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเป็นรูปธาตุนามธาตุรูปขันธ์นามขันธ์รูปโลกนามโลกรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นบ่แม่นว่าสิไปยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราบ่มีของเรามีแต่ของสมมุติทั้งสิ้นถ้าเป็นของเรานั้นเราต้องห้ามมันได้ตามประสงค์มึงอย่าแก่มึงอย่าเก็บมึงอย่าตายนั่นก็ห้ามได้จิตก็คือกันถ้าแม่นของเรานี่เมื่อเราตายมันก็ตายนำคันเป็นของเราแล้วมันสิผู้อื่นเขาอยากเกิดเขาจะเอาจิตใส่มาเกิดคนที่เกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นได้เพราะจิตเท่านั้นเพราะว่าจิตนี่มันตายบ่เป็นแล้วกับบ่แม่นของผู้ใดจักคนเกิดไปหน้ามันก็เป็นผู้หน้าไปเรื่อยเรานี่ก็พอเพียงแต่เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเท่านั้นถ้าท่อนจิตออกได้แล้วบ่มีประโยชน์แม่นสิเอาเนื้อปาดเอาเนื้อเอาหนังไปขายตลาดเขาก็บ่ซื้อบ่มีความหมายบ่มีราคาบ่มีค่าซ้ำกันกับขอนไม้สิไปขายเนื้อขายดูขายหนังคือโคกระบือกันบ่มีตลาดดูผู้สิซื้อ

จังว่าของบ่มีค่านี่นี่คือหยังล่ะคือกองทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ทั้งปวงสังขารทั้งปวงก็คือทุกข์ทั้งปวงนี่แหละเกิดมาในกองทุกข์พิจารณาให้มันเห็นคันมาพิจารณาเฮามาภาวนานี่ก็เพื่อหยังเพื่อสู้กับสังขารนี่บ่ได้สู้กับอย่างอื่นสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสู้กับสิ่งเหล่านี้ถ้าบ่มีสิ่งเหล่านี้มันก็บ่มีกิเลสถ้าเราสู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกองทุกข์มันเป็นกิเลสเป็นอุปกรรมเป็นอุปทานเป็นผลกรรมผลกรรมเกิดจากนี้บ่ได้เกิดมาแต่แนวอื่นเกิดจากจิตจากใจของเรานี่ทั้งสิ้นกายวาจาใจจิตเรารักษาศีลก็รักษากายรักษาวาจาใจ3อย่างนี่ให้บริสุทธิ์คันย่นลงอันเดียวก็คือรักษาใจอย่างเดียวนี่คันที่ย่นลงรักษาใจแล้วก็พอกายก็มันสิทำได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเสพกามหรือลักทรัพย์สิ่งของเขานี่มันทำได้กับพอใจถ้ารักษาใจนี่ไว้แล้วมันกับบ่รักมันกับบ่เป็นไปนี่วาจามันพูดโกหกถ้าเรารักษาใจเราได้มันกับพูดโกหกมันกับพูดบ่ได้นี่เพราะว่าผู้บริหารนั่นแม่นใจในกองสังขารทั้งหมดตาหูสมูกลิ้นกายอันนี้ก็พอเพียงแต่ว่าเป็นของภายนอกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มันก็เกิดให้เฮามีความกำหนัดในสิ่งทั้งปวงมีตามองเห็นรูปมีความรักความใคร่มีความยินดีพอใจความปรารถนาอันนี้บ่แม่นว่ามันจบมันงามมันเป็นนั่นนี่ตานี่มันมองเห็นแล้วมันงามโตผู้ที่งามแท้นั่นมันอยู่ที่ใจพี่ตานี่มันงามบ่เป็นดอกมันมองเห็นซื่อเนี่ยอยากคิดว่าตางามได้เนี่ยมันผู้อยากได้ผู้อยากเห็นผู้อยากปรารถนานำนั่นแม่นใจพี่เป็นผู้ปรารถนานำมันเป็นของภายในอยู่มันเป็นของภายนอกของภายนอกนี่คือตาของภายในคือใจมันสัมผัสเข้าใจกันได้เนี่ยอันนี้ผู้ทำบาปบางคนว่าบาปบ่มีบุญบ่มีจะไปกลัวอะไรนี่มันบ่มีแท้ตานี่มองไม่เห็นแต่ว่าใจนี่มองเห็นบาปมันอยู่ที่ใจเช่นเขาด่านี่ถ้าเราศูนย์เราเครียดเราอยากไปฆ่าไปนั่นเขาก็อยู่ที่ใจหูนี่ได้ยินเขาด่าก็เครียดนี่เครียดบ่เป็นพี่ผู้เครียดเป็นแม่นใจของตัวเองนี่เป็นผู้เครียดเป็นผู้ศูนย์เป็นผู้อยากไปทำลายเขาอันนี้แหละเป็นผู้สร้างบาปบาปอยู่ที่ไหนบาปก็อยู่ที่ใจนี่ครับบุญอยู่ที่ไหนก็บุญอยู่ที่ใจทำทั้งหมดก็คือใจของเราบ่ได้คือมองอื่นอยู่ที่ใจนี่แม้นเราสิพูดสิคุยสิเว้าสิจาสิอันใดก็กั้นกองออกมาจากใจแท้ของเรานี่ทั้งสิ้นบ่ได้ไปกั้นกองออกจากทางอื่นอันนี้คือกันแหละเช่นว่าเฮานั่งสมาธิก็สังรวมก็เพื่อว่าตั้งสติสังรวมให้มันเห็นนี่ถ้าขาดสังรวมถ้าขาดสังรวมมันกับบ่สงบจิตเพราะว่าจิตกับใจอันเดียวกันบ่แม่นอันอื่นวิญญาณกับอันเดียวกันบ่แม่นอันอื่นคำว่าจิตนั่นมันเป็นภาษามคธะเป็นภาษาบาลีกันแปลออกแล้วเป็นภาษาไทยนั่นว่าใจอันนี้ให้จำไว้ว่าบ่แม่นเป็นคนละอันเด้ออันเดียวกันการนั่งภาวนาสมาธิเริ่มต้นอันนี้ก็มานี่ก็หวังว่าสิมานั่งสมาธิ
สร้างศีลสมาธิปัญญานั่งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงถ้าการปฏิบัตินี่ถ้าขาดสติแล้วก็สิบ่เห็นหยังถ้าขาดการสังรวมก็สิบ่เห็นหยังเพราะว่าสติสังรวมนี่อันนี้ล่ะมันจะเป็นบ่อเกิดของสมาธิให้อยู่ใสล่ะอยู่ที่ลมหายใจของเรานี่ล่ะบ่ได้อยู่ที่อื่นเนี่ยลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นขุมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเป็นสนามฝึกจิตฝึกสานฝึกสมาธิออกจากลมหายใจเข้าออกนี่ทั้งนั้นชีวิตเราบ่ดับค่ําอันธาตุ4ดินน้ําไฟลมไว้บ่ให้แตกสลายไปได้อยู่ได้ค่ําชีวิตเราอยู่ได้ก็แม่นลมหายใจนี่ลมหายใจนี่คือหยังอันนี้ลมหายใจนี่คือสังขารนี่แหละค่ำจูนไว้นี่เพิ่นว่ากายสังขารกายสังขารคือหยังคือลมหายใจนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดจากไสพระพุทธเจ้าก็สังรวมอยู่ในนี่ลมหายใจเข้าออกนี่กำหนดอยู่นี่พระอรหันต์ทุกองค์ก็เกิดจากนี่พระโสดาบันพระอนาคามีพระสกทาคามีเกิดจากนี้ทั้งหมดบ่ได้ไปเกิดจากมดอื่นฝึกออกจากลมหายใจนี้ทั้งนั้นนี่ให้พิจารณาให้ตั้งใจเฮ็ดตั้งสติให้มันลมหายใจออกเข้ากำหนดลมหายใจเข้าออกให้พิจารณาให้มันเห็นว่าหายใจออกเป็นยังไงหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกบ่หันใจเข้ามันก็ตายนี่หายใจเข้าบ่หายใจออกมันก็ตายนี่ให้พิจารณาลงไปจนเห็นบ่ว่าแต่ว่าพิจารณานี่พิจารณาอสุภกรรมฐานกะลงอันมรณสตินี่คือกันบ่ได้ไปลงบนอื่นการพิจารณาการนั่งสมาธิจิตให้ตรงดำรงสติยาดินยาติงกายวิเวกจิตวิเวกใจวิเวกกายวิเวกปล่อยวางทิ่มให้หมดอยู่ที่สงัดจิตที่ไปทางใดดึงมันมาบ่ต้องให้มันไปทางอื่นนี่บังคับมันไว้อันนี้ใช้สติบังคับจิตมันจะไปทางใดดึงมาคล้ายๆกับเราเอาลูกวานน่ะลูกน้อยเอาใส่ตักเรานี่ไว้ถ้ามันก้อยออกไปก็ดึงออกมาดึงมันมาบ่ให้มันหนีเอาจังซั่นสู้ไปจนกว่ามันสิอันอยู่ความสงบได้คันมันสงบแล้วก็อันนี้ความสงบเกิดขึ้นนี่อันนี้สูงมันเฮารักษาศีลนี่บริสุทธิ์ร้อยเที่ยนี่บ่ท้อเราภาวนาจิตสงบเที่ยนึงอันนี้สูงมันหลายก็กันเนี่ยจิตสงบนี่คือจิตของมันสะอาดแล้วจิตเข้าถึงธรรมแล้วอันนี้ถ้ามันสงบให้แล้วต่อแต่นั้นไปมันก็สิรูปฌานมันก็สิเกิดมันสิเห็นมีอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นนั่นแหละถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไปยึดมันถือมันให้ปล่อยวางให้เบิดนะสิ่งเหล่านั้นโมเมนต์ของจริงเพราะว่าเป็นตัวมารตัวสังขารที่มันปรุงออกมาตัวกิเลสถ้าเราไปยึดมันสมาธิเราก็เสียมโมเมนต์ของจริงโมเมนต์ของแท้โมเมนต์มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจของเรานี่บ่ได้ไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นของภายนอกมันสิไปถือว่าเป็นมรรคผลนิพพานนี่ห่างไกลจากความเป็นจริงเหลือที่สุดตั้งใจเฮ็ดเอาทำเอาอันนี้มาถือทางแล้วนี่แหละทางไปพระนิพพานนี่พวกพ่อออกไม่ออกมานี่อันถือทางแล้ว
ตั้งใจเฮ็ดเอาทำเอาเป็นผู้อันใจใสศรัทธามีศรัทธาเหลี่ยมใสในพระพุทธศาสนาดีที่สุดผู้หวังจะพ้นออกจากกองทุกข์อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างมรรคผลนิพพานบ่แม่นว่าสิเป็นคนเลวคนซัวอันนี้เป็นคนดีผู้อยากพ้นออกจากกองทุกข์ในพระพุทธศาสนานี่เนี่ยว่าเอาพระพุทธศาสนานี่เป็นที่พึ่งเนี่ยคิดว่ามีเกิดแก่เจ็บตายมีไข้มีหนาวมีร้อนมีความพัดภาคจากลงมีความอลินมีความอะไรอวรรทุกสิ่งทุกประการอันนี้ผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมก็เข้ามาแสวงหาอันนี้แหละบอกว่าอันนี้มันเป็นทรัพย์ภายในนี่เป็นอริยทรัพย์เอาไปนำได้เนี่ยบอกแม่นอสังหาริยทรัพย์อสังหาริยทรัพย์นั่นคือสมบัติของเฮาเข้าของเงินทองสิ่งของอันนั้นอันนั้นมันเป็นทรัพย์ภายนอกแต่ว่าก็บ่ได้ประมาทเราเกิดมาก็ถ้าเรามีเงินทองของเขานี่ถ้าเรามีมีหลายเท่าใดก็ยิ่งดีอันนั้นคือตัวบุญในโลกนี่เฮาเกิดมาในโลกนี่ก็อันนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเราแม้เรากินเราทานไปเรากับเพื่อว่าเท่าเราทำพระนิพพานบ่ได้เราไปบ่มุ่มก็เราได้มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วก็เราก็สิบ่ทุกข์เพราะว่าเราได้สั่งไว้แล้วเรามาเกิดก็เป็นผู้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขสุขกายสุขใจทุกประการแต่ว่าบ่มุ่มเกิดแก่เก็บตายเพราะว่าทำอยู่ในโลกนี่มันทำสังขารทำปรุงแต่งบ่แม่นว่าติดอยู่ในวัฏสงสารนี่ล้วนแต่กองทุกข์แต่ว่าก็ถ้าเราร่ำรวยมั่งมีสีสุขมันก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในช่วงนี้เนี่ยที่เราเกิดมานี่เนี่ยผู้ใดกับปรารถนาคือกันบ่มีผู้ใดสิอยากทุกข์สิ่งของข้าวน้ำโภชนะอาหารนี่ไม่ใช่กิเลสกิเลสความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรนั่นจังค่อยเป็นกิเลสอันนี้บ่แม่นกิเลสอันนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเราชีวิตเราก็อยู่ในสิ่งเหล่านี้ถ้าบ่เราบ่มีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่บ่ได้จําเป็นก็ต้องตายถ้าบ่มีสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นที่พึ่งที่อยู่อาศัยของเราถ้าเรามีเราร่ําเรารวยเราได้กินได้ทานอันนี้ก็สร้างบุญกุศลสร้างทรัพย์ภายในเราก็สร้างจากสิ่งเหล่านี้บ่ได้เอาสิ่งอันอื่นมาสร้างเพราะว่าเราสร้างด้วยอามิตรคันสร้างด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ต้องนั่งภาวนาอันนี้อันนี้เอาเบิดทั้งสองทางนี่ก็ดีแล้วควบกันไปสัมสาเราสิ้นลมปานถ้าเราสิ้นลมปานไปแล้วก็เฮ็ดให้มันได้ไปแต่เดี๋ยวนี้สวรรค์สิไปสวรรค์ก็เฮ็ดให้มันได้ไปพระนิพพานก็เฮ็ดให้มันได้ตั้งใจเฮ็ดเอาสร้างเอาคิดว่าบุญวาสนาเราน้อยก็ฮู้ว่ามันน้อยก็ให้ค้นคว้าขนขวายเฮ็ดเอาทำเอาสร้างเอาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างเอาให้กันบ่ได้หลวงปู่ก็พอแต่สิพอแต่อันสิแนะนำสั่งสอนให้ได้เท่านั้นแต่ว่าหลวงปู่นี่อันเฮ็ดให้สร้างให้ทำให้คือจังถากไม้ถากขอนเฮ็ดตาเฮ็ดทอให้เฮ็ดนั่นมันเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าเฮ็ดอันนี้เฮ็ดบ่ได้บุญบาปเฮ็ดบ่ได้เอาไผเอามันโตไผโตมันเราพึ่งเราจังถ้าเราพึ่งเราบ่ได้เราจะไปพึ่งใครนี่แหละทำก็ต้องพึ่งทำทำพึ่งทำไม่ได้จะให้ทำไปพึ่งใครนี่ให้พิจารณาเอาให้มันรู้ไว้แจ้งไว้เพื่อว่าเป็นสติปัญญาเราจีบนำทางถูกให้มันครบแต่ว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ทุกอริยบทเด้ออันนี้ตามปู่ได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาปู่ก็ออกมาจากหลวงตามหาบัวแล้วก็วัดปู่ลีก็ได้ไปศึกษานำหลวงปู่จันจันเรียนก็ได้ไปศึกษานำอันนี้ชิงเราเนี่ยเพิ่นก็ได้สั่งสอนกับ
กับพอแจ้งเด้อเนี่ยจะจังว่า

นะมาปฏิบัติเนี่ยถ้าขาดการสังรวมการสังรวมการเฮ็ดการนั่งภาวนานี่อาจารย์สุนทรพานั่งนี่9ชั่วโมงคืนนึงพาปูนั่งนั่งแต่ทุ่มนึงฮอดตี4เลิกนี่ความเจ็บความปวดความเป็นสิพิจารณาได้ว่ามันแม่นตัวเราบ่ล่ะถ้าแม่นตัวเรานี่มันก็บอกได้มันก็บ่เจ็บอันนี้ใส่ใส่ขันติอดทนสู้ต่อสู้เอาขาข้างนี้จนสะเม็นพุ่นล่ะบ่แม่นว่ามันสู้บ่เจ็บบ่เจ็บบ่มีเพราะว่าคนบ่ตายทุกคนมันก็ต้องใส่ความอดทนใส่ขันติขัดสั้นสิบ่เห็นธรรมสิบ่เห็นทุกข์สิบ่เห็นเวทนาสิบ่เห็นสังขารตัวมันปรุงแต่งนี่ก่อนสิเห็นได้นี่มันบ่แม่นน้อยๆเดินจุมกลมนี่มื้อนึงปู่เดินได้13ชั่วโมง11ชั่วโมงบ่นั่งเลยสั่นจังหันแล้วย่างฮอดทุ่ม1 2ทุ่มจังลงสงน้ำขึ้นทำวัดย่างต่อหุ่นฮอดตี2ปูนอนพักฮอดตี4ลุกขึ้นทำวัดเนี่ยบัดนี้นี่การปฏิบัติจังค่อยได้มันมาเว้าให้ฟังปู่บ่ได้เคยอ่านตำรามาเว้าบ่ได้เรียนมาบ่ได้การปริยัตินี่ปู่บ่มีพ่อเม็ดมีแต่ปฏิบัติเอาที่ได้มาหอยเห็นนี่ประสบด้วยตนเองทั้งสิ้นบ่แม่นว่าอันสิไปอ่านตำราแล้วหรือสิไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่อันพ้นที่แนะนำให้รู้เห็นแจ้งว่าทำเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงฌานเป็นยังไงอันนี้ศีลสมาธิปัญญาเป็นยังไงบ่มีผู้สิสอนอันนี้มีแต่เฮ็ดได้สร้างได้ทำได้ส่วนตัวรู้ด้วยตนเองเท่านั้นที่จะได้มาเว้าให้ฟังนี่บ่แม่นว่าสิไปหาเรียนหาอ่านตำรามาเว้าให้ฟังอันนี้คันเว้าขึ้นตำรานี่ปู่นี่ยอมแล้วเพราะว่าปู่ก็บวชยำเมื่อเฒ่าบ่ได้บวชยำตั้งแต่นุ่มมาจนว่าอายุฮอด70จังได้บวชบ่แม่นว่าสิบวชได้มาโดนพรรษาปู่น้อยๆนึง13พรรษาปู่บวชพ.ศ. 44 500 44บัดนี้เดี๋ยวนี้มันแม่นบ่บวช44ล่ะปู่บวชบัดนี้556แม่นบ่ปู่ก็จื้อบ่ได้เด้อบัดนี้ว่าปู่บวชมาพ.ศ. 44น่ะเดี๋ยวนี้อายุปู่ได้73ปีนั่นปู่บวชบัดนี้ปู่บวชมาได้13ปีผ่านมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้อายุปู่ได้85ฮอดเดือน6นี่ก็เดือนพฤษภาคมนี่สิได้86สิเต็ม86ยังอยู่อีก 2-3 เดือนเดือน4ก็แม่นล่ะ86ถึงก็ยังอยู่บ่หลายสิถึงกับกำนายหลวงเพิ่นก็ได้86แต่ว่าเพิ่นเกิดก่อนปู่อยู่ได้ห่วมท้องกันอยู่6เดือนปู่รุ่นเพิ่นอยู่6เดือนอันนี้เรื่องเกิดโดนก็ปฏิบัติธรรมมาก็ได้13ปีนี่บ่แม่นว่าสิได้บวชมาแต่น้อยพรรษาหลายบ่ได้พรรษาหลายแต่ว่าได้มาเว้านี่ก็ย้อนเฮ็ดเอาทำเอาบ่ได้ย้อนอันอื่นบ่ได้เรียนคันมาเรียนก็สิรู้ฮอดเท่าใดเฒ่าพอแห้งแล้วบ่มีความจือคันมันบ่เกิดให้คันมันบ่เห็นได้ส่วนโตมันจะเอาใส่มาเว้าให้ฟังอันนี้มันมีจริงในธรรมของจริงพูดผีปีศาจอันใดเห็นหมดบ่ว่าทุกอย่างเราจะเห็นด้วยตัวเองทั้งสิ้นอย่าว่าบ่มีนี่จิตเราเข้าถึงธรรมแล้วมันนิมิตมันก็เกิดขึ้นคำมันละเอียดแล้วจิตสงบแล้วก็ลองเบิ่งเฮ็ดเบิ่งถ้าจิตเราสงบมันจะเห็นเองทุกอย่างมันเกิดเองในธรรม
บ่แม่นว่าเราอยากฮู้อยากเห็นอยากเห็นอันนั้นอยากเห็นอันนี้อย่าอันนี้ผิดทางเนี่ยปล่อยวางให้หมดคันอยากเห็นคันอยากพ่อแล้วมันสิเห็นเองเกิดเองบ่แม่นว่าอยากได้แล้วมันสิเกิดมาให้บ่มีจังซั่นมันเป็นกิเลสทำนี่ของบริสุทธิ์ปล่อยวางทิ้งให้หมดอันนั้นบริสุทธิ์แล้วบ่มีแนวห่วงแล้วบัดนี้เกิดขึ้นได้นั่นแหละจังสิเห็นแล้วก็เฮ็ดให้สุดขุดให้ถึงอย่าไปเห็นแก่เหนื่อยแก่ลำบากแก่ยากอย่าไปย่านตายทุกสิ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันเฮ็ดให้ร้อยไร่นี่เฮ็ดนาร้อยไร่นี่ยังบ่ทุกข์ท้อบวชเด้คันบวชปฏิบัติคันบวชหวังพ้นออกจากสงสารเว้นไว้แต่สิบวชหาสมบัติหาขอหาอย่างนั้นมันก็เป็นอมิตรนั่นมันก็กับเป็นไปอย่างนั้นล่ะปู่ก็บ่อยากเว้าหลายนี่มันมีแต่ภัยคันเว้าของเสียบ่ได้เกี่ยวตัวภัยตัวมันการปฏิบัติบ่ได้ว่าผู้นั้นผู้นี้บ่ได้มาอันเทศเข้าตัวเจ้าของเพราะว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยมันเป็นภัยแล้วบัดนี้ก็ให้ตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำตั้งใจภาวนาความตั้งใจนี่สิสำเร็จได้ความสำเร็จอยู่ไสกับความตั้งใจกับอยู่หั่นล่ะเฮ็ดเอาทำเอาสร้างเอาอันนี้โตไผโตมันปู่ก็พอเพียงแต่บอกแต่สอนพอให้ฮู้พอให้รู้หนทางเท่านั้นแล้วผู้ที่ทำเอานั้นมันเจ้าของถ้าเจ้าของทำได้ก็ได้ทุกคนก็หวังว่าเรามานั่งภาวนานี่ทุกคนก็หวังว่าจะให้จิตสงบอันนั้นแหละจิตสงบมันก็ดีแล้วเช่นถ้าผู้ไปอันนี่ไปอันออกอันเข้าโทรทัศน์นี่ผู้ก็บ่เคยจักเทื่อมื้อนี่ก็ข้าเจ้าก็ถามปัญหาเข้ามาก็ได้แสดงให้ข้าเจ้าฟังว่าจิตสงบจิตว่างในจิตอันนั้นเป็นจังสั้นจังที่ข้าเจ้าว่าผู้ก็ได้ตอบปัญหาไปข้าเจ้าฟังอยู่ได้อธิบายไปแต่ว่ากับบ่ได้ดนปานใด2ชั่วโมงบัดนี้ก็พอมาพักก็ได้พักหน่อยนึงก็ได้มาเว้านี่ให้ฟังบัดนี้ก็ตั้งใจฟังให้มันเห็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ไสอยู่ที่เรานี่ปล่อยวางให้มันหมดทุกขังอนิจจังอนัตตากายวาจาใจทุกอย่างล่ะให้มันบริสุทธิ์ผุดพองทุกอันกายก็บ่แม่นของเราใจก็บ่แม่นของเราของเราบ่มีพอแต่สมมุติไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเขาเราอันนี้ปล่อยวางทั้งสิ้นเนี่ยทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางให้หมดกายก็ให้รู้ว่าแต่กายกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เรากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่บ่แม่นของเราบ่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางให้มันหมดนี่ถ้าเราปล่อยวางหมดได้มันก็พ้นได้เพราะว่ากิเลสทั้งหมดก็อยู่ในนี้คันบ่ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็บ่เบิดกิเลสสิให้มันดับนั่นบ่ดับดอกเพราะว่าสังขารบ่ดับสังขารเป็นตัวกิเลสตัวปรุงตัวแต่งอยู่แล้วก่อนมันสิดับได้เราก็ต้องละสังขารทิ่มมันจังดับมันจังพ้นอันนี้ผู้สิพ้นก็ต้องละทุกอย่างถ้าเราละเราก็เบิดทุกถ้าเรายึดเราก็เป็นทุกทุกมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่อันเฮาละบ่ได้อยู่ที่เราเป็นห่วงผูกพันจิตใจเราไว้นั่นสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นทุก
ห่วงนาก็เป็นทุกข์ห่วงบ้านก็เป็นทุกข์ห่วงลูกก็เป็นทุกข์ห่วงหลานก็เป็นทุกข์นั่นคือตัวทุกข์คันเฮาละได้มันก็บ่ทุกข์ทุกอย่างลูกเต้าลูกเมียคือกันลูกผัวคือกันต้องละถึงมันหลวงปู่นี่ก็มาบวชนี่ก็ลูกก็ยังมีเมียก็มีเบิดละทิ่มเบิดบ่เอานี่บ่ได้ยึดมั่นถือมั่นนำอีหยังจักอย่างเนี่ยปล่อยวางทั้งสิ้นคันบ่สั้นก็บ่เห็นธรรมมันคันยังคล้องอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่ว่าสิพ้นไปถึงพระนิพพานได้ยึดมั่นอยู่หั่นก็เป็นทุกข์อยู่หั่นน่ะคันปล่อยวางได้ก็เหมือนทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็มีทุกข์เวทนาทางกายพระองค์ก็แยกจิตออกจากกายแล้วก็จังค่อยเบิดทุกข์อันนี้ก็คือกันน่ะเราก็แยกออกบัดนี้เข้ามาหาธรรมก็ให้มันเป็นธรรมสร้างธรรมก็ให้เป็นธรรมบ่ให้เป็นแนวอื่นสร้างโลกก็ให้เป็นโลกให้เฮ็ดจริงทำจริงถ้าทำบ่จริงก็บ่เห็นนี่แล้วทำทั้งหมดอยู่ไสอยู่ที่ใจเรานี่สร้างออกจากใจเรานี่กิเลสก็อยู่นี่กิเลสมันสิดับมันก็ดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเรานี่เกิดที่ไหนดับที่นั่นบ่ได้ไปดับบนอื่นแล้วเราลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี่ได้มาเกิดในศาสนาพุทธนี่มันดีที่สุดแล้วนี่มีโอกาสมีสิทธิ์สิได้ปฏิบัติธรรมได้สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างมรรคผลนิพพานได้กินได้ทานได้มีสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิโลกสมบัตินิพพานสมบัติอันนี้มันทุกศาสนาบ่มีศาสนาจิตใดสิสร้างได้มีพระพุทธเจ้านี่หนเอกผู้เดียวเท่านั้นในโลกนี่สร้างได้นี่เรามาพบนี่มันดีที่สุดแล้วได้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติศาสนาอื่นบ่มีอันนี้นี่เรามาดูนี่เราก็บ่ได้เสียชาติเกิดแล้วเรามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างมรรคผลนิพพานสร้างเพราะว่าสร้างไว้แต่เฮายังบ่ทันได้ตายนี่ถ้าเราตายแล้วก็บ่มีความหมายจิตของเรานั่นล่ะทุกสิ่งว่าอยากได้อันใดก็สร้างให้มันได้แต่เดี๋ยวนี้แต่เรายังมีชีวิตอยู่นี่กินทานไว้สร้างไว้ถึงแม้ว่าเราไปพระนิพพานบ่ได้ก็ให้คั่วไว้ดึงไว้ชิงเราเนี่ยอย่าให้มันหลุดมือไปเพื่อว่าเป็นสะพานไต่ไปสู่สวรรค์สู่ความสุขแล้วเรามาเกิดในมนุษย์โลกอีกเบิดบุญเบิดกุศลแล้วเบิดอานิสงส์แล้วได้ลงมาเกิดในมนุษย์โลกอีกเรากับเป็นผู้มั่งมีศรีสุขบ่มันว่าจะเป็นคนจนเพราะว่าเฮาได้อันบำเพ็ญกุศลผลบุญไว้แล้วการนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราเรามาเฮ็ดอยู่นี่ละกิเลสละความชั่วจิตใจเรางดงามชาติหน้ามาเราก็เป็นผู้สะสวยงดงามบริสุทธิ์พุทธพ้องสีใสพุทธพ้องมีสง่าราศีทุกประการอันนี้บุญกุศลนี่สิค้ำชูเฮาไปตลอดบ่แม่นว่าสิบ่ค้ำบ่ชูเฮาบาปบุญทุกอย่างเราสิได้ไปแต่มือเราทำบ่แม่นว่าตายแล้วจังสิได้บาปคือกันเราทำบาปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ไปแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าปู่ก็เคยเห็นคักอยู่สิ่งเราเนี่ยปฏิบัติมาคนทำความเร็วนี่สร้างความเร็วเนี่ยจิตของเขาเป็นยังไงบางคนก็เป็นลิงเป็นข้างพ้นออกจากมนุษย์แล้วแต่ว่าโตมันยังบ่ทันตายนี่ก็จะได้มาเว้าภาวนาเห็นนี่เป็นเปรตเป็นยังก็มีสารพัด
เห็นได้ทุกอย่างบ่แม่นว่าบ่เห็น

มีจริงนี่ท่านปู่กับบวชปู่เกิดมาอายุ73ปีเข้าไปวัดจังได้เข้าวัดเที่ยวเดียวท่านเข้าวัดไปภาวนานี่แหละมาเฮ็ดจังซี่แหละภาวนาพระเพิ่นเข้ากรรมไปอยู่นําเพิ่นไปคืนที่แรกกับบ่พ่อคืนที่2นี่เห็นเลยแสงสว่างเกิดขึ้นพาดเห็นลูกแก้วเห็นสารพัดนั่นเบิดขึ้นจนแจ้งบ่ได้ว่าพุทโธยากบาดนั้นเห็นตลอดนี่ภูเขาเรากาแทงทะลุปูวงมัดอันนี้นี่แสงธรรมปูจิตของปูนี่คลายออกจากโลกหน่วยเลยลูกเมียบ่คือเห็นจักแม่นมีจริงเว้ยธรรมพระพุทธเจ้านี่มีนิพพานสวรรค์นิพพานมีจริงนี่ปูเห็นคักบ่ได้ไปเรียนมาจากอาจารย์ได้นี่ปฏิบัติเห็นเองจังได้มาเว้าให้ฟังคันถ้าว่าบ่เห็นนี่ปูคือสิบ่ได้บวชเนี่ยเพราะว่าปูเป็นนายพานตั้งแต่สมัยก่อนจะเป็นนั่นหายิงเนื้อยิงหมูยิงฟันยิงมูนี่แหละพวกเก้งพวกกระจงพวกฟันพวกวังนะปูบ่ได้ยิงแต่สร้างกับกระทิงเท่านั้นนอกนั้นเคยได้เฮ็ดมาเบิดบ่ต่ำแต่หลายร้อยตัวนี่บัดมาเห็นแล้วสิ่งเหล่านั้นบ่คือทอดบัดนี่ทุกอย่างรอบใส่แหอันใดละทิ่มมดบ่ได้บ่ได้ห่วงมีจริงเนี่ยเราบัดนี้สิสร้างทำให้ตายคาทำนี่เฮ็ดจริงทำจริงเห็นจริงเนี่ยเพราะว่าตอนที่เข้าอันปฏิบัติธรรมนี่แต่ปู่ยังบ่ทันได้บวชเด้เป็นคฤหัสถ์อยู่ถ้าผู้ข้าเข้าปฏิบัติธรรมนี่อธิษฐานว่าตอนที่นอนพิจารณาธรรมแล้วว่าผู้ข้าถ้าเห็นแสงธรรมนี่มันมีจริงบ่ในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้านี่คันมีจริงนี่ผู้ข้าสิรักษาจนฮอดมื้อตายแล้วสิบ่ห่วงลูกเมียทิ้งของหมู่นี้บาดนี้สมบัติพัชฐานมูนี่ที่สิบ่ห่วงเลยเนี่ยสิปล่อยวางทิ้งให้หมดนี่ไปเฮ็ดนั่งภาวนาคืนที่แรกสิบ่เห็นหยังคืนที่2นี่นั่งลงบ่พอ30นาทีเห็นเลยบาดต่อแต่นั้นสอดแจ้งมือตกมือ2มาก็คือเก่าสารพัดเห็นเห็นเปรตเป้าคงผีเห็นสุยางจนเห็นฮ่อนพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นนิมิตเข้ามามาสอนมาบอกว่าเข้าขันธ์ทำขันธ์หยังให้อันนี้โอ้มีจริงเนี่ยปู่อยู่หั่นในป่าซ่าน3เดือนจังค่อยออก3เดือนนี่อานิสงส์เต็มแล้วเขาบอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมนี่อานิสงส์เต็มแล้วสิตายเขาบอกว่าซั่นผู้เขาลงมาบวชให้ตอนปู่อธิษฐานนั่นบัดนี้ผู้รับไปนี่มันฝันว่าข้าเจ้ามาบวชให้ถ้าไปปฏิบัติธรรมนี่อายุสิบ่ยืนเด้อว่าซั่นข้าเจ้าว่าสิตายว่าซั่นอายุอันนี้สงเต็มแล้วตายนั่นสิบ่ยืนบัดนี้มาปฏิบัติธรรมอยู่หั่น3เดือนเดือนที่3นี่เห็นนิมิตเกิดขึ้นว่าโอ้บัดนี้โอ้นิมิตอันนี้แปลกน่ากลัวหน้าย่านก็เลยว่านิมิตจังซี่ที่มีเหตุอีหยังเกิดขึ้นเพราะว่านิมิตแต่ละอย่างนี่มันเป็นปัญหาทั้งหมดถ้าตีบ่แตกก็ต้องเฮ็ดก็ต้องทำมันสิตายคาย่างคาสร้างมันสิตายคานั่งก็ตามเนี่ยบ่ได้ย่านชีวิตปล่อยวางมันถิ่มบ่ย่านตายเนี่ยเฮ็ดเอาจนเห็นบัดนี้บ่เกิน3วันสิคือเห็นข้อธรรมเนี่ยสิคิดออกสิแจ้งออกเพราะว่าบ่มีครูบาอาจารย์แจ้งออกสิรู้จังสิรู้ได้แต่ว่านิมิตอันที่ปู่ว่านี่เป็นของเป็นน่ากลัวบาดนี่ตกมามือแรงตกตอนเย็นมาตอนค่ำมานั่งภาวนาอีกบาดนิมิตก็เลยบอกว่าโอ้อีกจังน้อยนี่ธาตุสิล่มเด้อสั่นเพราะว่าธาตุสิล่มนี่ล่มไว้ลงเลยนี่ปู่ว่าขันธาตุล่ม

0: มันสิตายเด้บัดนี้พรพอเป็นท่านซองเบิ่งตับไตใส่พุงทางในนี่บ่มีกลจงปงอยู่หมดอ้าวโอ้ตายแท้เว้ยซองเบิ่งเห็นเด้อบ่มีตับไตใส่พุงหยังบ่มีล่ะหายไปหมดแล้วกลจังปังอยู่สิบัดนี้บัดนี้หันใจฟ้าฟ้าหันใจบ่อยากติดก็เลยแม่แม่หลังแม่แม่ฟ้าเอาพาห้องแม่หันบ้านนี้เดี๋ยวไปในโรงนั่นแจ้งปันมึงเวนเมื่อแจ้งไปมัดปันเอาหลอดไฟไปติดไว้คู่ต้นไม้นี่ที่มันเกิดเห็นนิมิตโอ้เป็นนังสี่ตายแท้แล้ววะสันสารพัดลูกแก้วนี่นอนบ่ได้เลยมือนั่นบ่ได้นอนจิตกวนเดี๋ยวมันอยากไปเกิดโอ้เรานี่ตายแท้เพราะว่าตายก็ตายบ่ได้ย่านทางตายเพราะว่าตายในการปฏิบัตินี่เราต้องพ้นออกจากกองทุกข์เนี่ยพอดีตื่นเมื่อเช้ามาบัดนี่พอรุ่งเช้าสว่างมาก็พอพระออกบิณฑบาตย่างเดินอยู่กลมออกไปย่างเดินอยู่กลมเห็นผีอยู่ในทางเดินอยู่กลมคือคนเอาผ้าโปกหัวนี่ปูก็ย่างลบไปลบมาเบิ่งแล้วแต่ก่อนคือบ่เห็นหยังบัดนี้มันแม่นหยังอันนี้ปูก็เลยเบิ่งคักๆเบิ่งไปเบิ่งมาน่ะคันกุ้งกล้วยมันกล้วยออกไปโอ้ผีแท้เว้ยว่ะเด้ออันนี้มีจริงตัวผีนี่มันเป็นโตมาปานนี้ขานออกไปแล้วมันก็หายวับไปบัดนี้พอพระสันยังหันลูกชายก็เอาเข้ามาส่งลูกชายเข้ามาส่งมันก็เลยเว้าให้ฟังว่าถ้าแม่ไปบ้านนนกคาสันไปเบิ่งเอาพ่อบักดมตายพะนะโอ้ยมันแม่นผีบักนั่นแต่เว้ยมานั่งอยู่นี่มันสิมาบอกมาเข้านี่ว่าแต่แม่นจริงตอนเย็นมาบ้านนี่ตอนค่ำมานะนั้นย่างเดินอยู่กลมแล้วก็โหพอมืดนี่กันได้ยินล่ะเสียงไอ้แฮะแฮะขี้ขยือฮอกแฮะของแฮงมาหาแม่นอีหลีนั่นอันนี้จิตของคนนี่มีจริงเห็นจริงด้วยตาบ่แม่นว่าสิเดามาเว้าเห็นได้แน่ชัดมีจริงแต่ว่าผีตัวนั้นบ่ไล่ตัวมันไล่คือตัวสังขารนี่ตัวมันสิฆ่าเราอันนั้นบ่มาฆ่าเราดอกผีสมมุตินั้นอย่าไปกลัวเรานั่งภาวนานี่ถ้ากลัวกลัวสังขารตัวเองพิจารณาให้มันเห็นนั่งภาวนาให้มันเห็นอันนี้มันสิออกมาหลอกมันสิออกมาเผาห่อตัวกิเลสนี่แหละบางทีก็เป็นเปรตเป้าพงผีเป็นสารพัดแหละเข้ามาหาเราบางทีกันคือไปนั่งอยู่ทางรถนี่มันจะปืดปืดมาจะมาเหยียบอ่ะแลนภัยเอ้ยจิตเป็นประหลาดเป็นบ้าไปแล้วนั่นให้ระวังดีมากบ่ต้องกลัวอย่างจักอย่างถ้าเราบ่กลัวนี่เอาคันเก่งนี่เหยียบกูลองมึงรู้เลยให้มันเหยียบมาแล้วมันก็หายวับบ่ฮ้อนสิเหยียบอันนี้อย่าไปคิดว่าย่านเจ้าของตายเด้ออย่าเป็นเด็ดขาดถ้าเฮ็ดบ่ได้นี่ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าให้นี่อย่าให้ไปสอนคนเพิ่นว่าถ้าสอนคนนี่ถ้าเจ้าของเฮ็ดบ่ได้นี่ไปสอนคนนี่เฮ็ดให้คนเป็นบ้านี่อายหินกะภายนอกศาสนาอื่นเขาสิว่าศาสนาพุทธนี่สร้างสอนให้คนเป็นบ้าอันนี้ก็สัมปจันศาสนาของเราลบล้างศาสนาของเราไทยเฮ็ดบ่ได้ไปสอนต้องเฮ็ดได้แก้ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแก้เขาได้มันย่านเกิดย่านเกิดสั้นเกิดสารพัดสังขารเนี่ยมันจะปรุงไปได้ทุกอย่างเราไม่ต้องกลัวเราไม่กลัวตายการแก้มันก็รู้แล้วสังขารเนี่ยมึงเฮ็ดกูแล้วมึงเป็นตัวปรุงเป็นตัวแต่งมึงอย่าเฮ็ดกูแต่แต่งกูมันก็หายวับไปอันนี้ตัวแก้มันอย่าไปย่านความย่านนี่สิพาให้เฮาเป็นบ้าเสีย เสียจิตไปได้แต่คัดเสียจิตแล้วก็ซ้ำตายแล้วเด้อพอทรมานทนทุกข์ไปละบาดเป็นกรรมอันนี้ลอกให้กรรมเจ้าของนี่เพราะว่าสังขารมันโตอุปทานก็โตกรรมโดยตรงอยู่แล้วบาปกรรมก็อยู่ในหั่นคันบ่มีหั่นมันก็บ่มีบาปมีกรรมเพราะว่ากิเลสทั้งหมดอยู่ในนี่เป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวผู้สร้างขึ้นเราเกิดมาเอามาพร้อมแต่ว่าทำนี่เรามาปฏิบัติเอาทำเอาสร้างเอาผู้ใดสร้างได้ก็จังได้ผู้ใดสร้างบ่ได้ก็บ่ได้มันอยู่ไสล่ะอยู่ที่ใจของเรานี่สร้างใจของเรานี่ทำบ่ได้อยู่ที่อื่นเราสิพูดสิคุยสิเว้าสิจากกั้นกองออกจากนี้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างดีสร้างชั่วความดีความชั่วอยู่ทางในนี่เบิดให้พิจารณาแยกออกเป็นส่วนเป็นส่วนส่วนไผส่วนมันบุญส่วนหนึ่งบาปอยู่ส่วนหนึ่งอย่าให้มันปนกันอย่าหลงโลกหลงธรรมทำไก่เป็นธรรมจริงโลกไก่เป็นโลกจริงปล่อยวางกับปล่อยวางจริงเฮ็ดจริงทำจริงจังสิรู้แจ้งเห็นสัตว์ปล่อยวางให้มันเบิดบ่แม่นของเราอย่างจักอย่างพิจารณาให้มันเห็นร่างกายนี่กับบ่แม่นของเราคำว่าแม่นของเรามึงอย่าเฒ่ามึงอย่าแก่มึงอย่าเจ็บมึงอย่าปวดหูตามึงอย่าฟังมึงอย่าหนวกนี่ห้ามมันได้ตามประสงค์ตามปรารถนาทุกอย่างอันนี้มันมาบ่ฟังเด้มันเป็นไตรลักษณะเป็นอนิจจตาความบ่เที่ยงสิ่งใดบ่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่โดยตรงอยู่แล้วอันนี้ทำปรุงแต่งนี่สร้างให้เฮ็ดให้ทำให้เฮ็ดให้มันได้พ้นปล่อยวางที่มันเบิดถ้าปล่อยวางบ่เบิดก็บ่พ้นถ้าปล่อยวางเบิดเนี่ยบ่มีเขาบ่มีเราบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลบ่มีตัวตนเขาเราอันนี้ปล่อยวางให้หมดแล้วบ่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็พ้นนี่คือตัวศีลสัมปชัญญะปัญญาอยู่ในนี้บ่ได้อยู่บนอื่นผู้สิพ้นผู้สิไปถึงพระนิพพานคือนี่นี่แหละตัวหลักแกนมันแต่ว่าเทศให้ฟังซ้ำนี่คันบ่เป็นผู้สำนีสำนานได้ปฏิบัติมานั่นยากที่สิคิดออกสิรู้แจ้งแทงสัตว์ได้สิ่งเหล่านี้มันเล็กพอสมควรแต่ว่าปูเทศลงมานี่มีตั้งแต่โลกุตระทั้งนั้นทำสั้นสูงบ่แม่นทำสั้นต่ำบ่แม่นว่าสิเอาธรรมแอบแฝงมาเว้าให้ฟังนี่มีแต่ธรรมล้วนๆปฏิบัติเห็นทุกอย่างเลยที่ได้มาเว้าเนี่ยอันอื่นปูบ่ได้เรียนบ่ฮู้จักดอกบ่ได้มาเว้าให้ฟังบ่ได้มาพูดมาจาให้ฟังแต่ว่าฟังเข้าใจฟังเอาพิจารณาเอานั่นแหละทุกอย่างมันเป็นไปเองมันสิเห็นเองทำเองเฮ็ดเองก็รู้แจ้งเห็นเองเป็นไปอย่างสั้นปล่อยวางให้มันหมดให้มันสิ้นนี่กิเลสตัณหามันก็มีอยู่แค่ใจของเรานี่มันบ่หลายถ้าเราละรูปละนามละสังขารแล้วมันก็หมดเท่านั้นบ่ได้ยากบ่ลำบากบ่แม่นว่ามันหลวงมันหลายคันเว้าพื้นหลายมันก็หลายแต่ว่ากับเว้าพื้นหน่อยมันก็หน่อยให้ย่นลงเอาทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นลงมาไว้พุทโธนี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆนี่มันก็เป็นอันเดียวกันอยู่แล้วบ่ได้เป็นอันอื่นลมหายใจนี่เข้าออกนี่อันนี้เป็นแม่เหล็กอันที่ดีที่สุดสามารถดึงดูดเข็มทิศขึ้นมาได้ชี้ทางให้เฮาไปถึงพระนิพพานได้อันนี้ลมหายใจนี่อย่าไปคิดว่าเป็นแนวอื่นนี่กายสังขารให้ตั้งใจพิจารณาลมหายใจพิจารณาความตายนี่บนนโยบายอันอุบายทั้งปวงนี่มีพิจารณาความตายนี่ดีกว่ามูที่สุดในการปฏิบัติ
1: หลวงปู่หลวงปู่ให้พรสรุปแล้วก็ให้พรโยมเลยครับครับเดี๋ยวจะเรียนเทียนต่อครับ
0: โอ้ โยมจิตนั้น
1: เวียนเทียนต่อคร
0: ับ เวียนเทียนต่อ
1: ครับ
0: บัดนี้ได้พัก
1: ครับหลวงปู่สรุปเลยครับสรุปแล้วก็ให้พรโยมใหม่ครับ
0: โอ้ยัตถาพร้อมบ
1: ่ได้ครับ
0: เอาเด้อปู่สิสรุปทำใหม่ทำให้ฟังโลกกับธรรมมันก็บ่คือกันโลกนี่มันเป็นจังได๋โลกนี่ก็ต้องมีคู่ครองมีบ้านช่องห้องหออยู่มันก็จังค่อยสิเป็นโลกมันก็จังค่อยสิอยู่ได้มีสมบัติพระสถานมีเงินทองของเขาสมบัติในโลกอันนี้มันก็ค่อยอยู่ได้บ่แม่นว่ามีคู่ครองบ่คือธรรมธรรมนี่มันต้องปราศจากโลกออกไปมันจังค่อยเป็นธรรมจิตของเขาก็เพื่อความสงบความสุขความทุกข์ให้มันพ้นออกอันนี้โลกกับธรรมมันเป็นของคู่กันแล้วก็สรุปให้รู้ว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานี่เราไปบ่พ้นก็พากันตั้งใจเฮ็ดเอาทำเอาทำทั้งหมดก็คือใจของเราอยู่นี่ให้พิจารณาเอานี่ถ้าขาดความตั้งใจความพิจารณาปัญญาเรามันก็สิบ่เกิดอันนี้สรุปให้รู้ไว้ว่าโลกเป็นจังได๋โลกเขาก็อยู่มีคู่ครองมีเขาของเงินทองอันนี้เกิดมาในโลกอันนี้เป็นสมบัติของโลกขาดบ่ได้บ่มีก็ต้องหาบ่มาก็ต้องซื้ออันนี้ทำคือใจของเราสรุปลงนี่ว่าถ้าเราสิคิดสิปรุงสิแต่งสิเป็นผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งผู้แต่งสัญญาอารมณ์ทุกอย่างก็เกิดจากใจนี่นี่คือทำก็ให้เข้าใจไว้ว่าทำอยู่ที่ไหนทำทั้งหมดก็อยู่ที่ใจของเรานี่บัดนี้ปู่ก็สิให้พรสรุปให้ฟังแล้วให้พรสาธุวันนี้ผู้เพิ่นมาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ขอให้คุณพระรัตนตรัยคุ้มครองปีใหม่นี่ปีนี้ก็ให้อยู่สุขสนุกสุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความเจ็บป่วยให้มีอายุมันยืนโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าให้มาใกล้ภัยวิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็ให้พ้นออกไปขอให้คุณพระรัตนตรัยนี้ปกคุ้มคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ร่ำให้รวยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคผลนิพพานสร้างบุญก็ขอให้เป็นบุญสร้างกุศลก็ให้เป็นกุศลปรารถนาจริงใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการนั่นเทอญ

ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายแกะชนิดมีขนยาวเข้าไปสู่

มันคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นๆฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันนั้นเธอเป็นผู้ถูกลาภสักการะและเสียงเยือนยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยือนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เยื่อใยในลาภสการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละพระพุทธภาษิตสังยุตตนิกายนิทานวรรค

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปขอกราบคารวะนอบน้อมแต่หลวงปู่สังวานเขมโคหลวงพ่อสนองกตมโยแล้วขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระและขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม

โดยตลอดมาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มีจิตศรัทธาร่วมกันมาแสดงความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วโดยไม่มีวันกลับมาคือท่านลาละโลกจากตรงนี้ไปแล้วแต่คุณความดีของท่านก็ยังอยู่ดำรงอยู่ในจิตใจของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงหรือลูกศิษย์ลูกหาในทางธรรมในสายธรรมสายประพฤติปฏิบัติในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสิงหาคมที่หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปในวาระ

ในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสิงหาคมที่หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปในวาระจะครบรอบ4ปีในอีกไม่กี่วันคือท่านละสังขารจากพวกเราไปในวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2555แต่เนื่องในเดือนนี้ปีนี้ไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็เลยเลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่21เพราะญาติโยมนั้นที่มีโอกาสบางคนก็ทำงานถ้าเราไปจัดให้ตรงกับวันมรณภาพของท่านก็จะไม่สะดวกญาติโยมบางคนก็ไม่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลแล้วก็เลยถือโอกาส20ถึง26เป็นงานเดียวครั้งเดียวได้สองงานคือการประชุมพระประจำพรรษาในพรรษา2559นี้ฉะนั้นการจากไปของหลวงพ่อสนองนั้นก็จากไปแต่ร่างกายแต่คุณความดีของท่านยังประทับยังติดอยู่ในใจของพวกเราทุกคนญาติโยมบางคนที่มาวัดสังฆทานตอนที่หลวงพ่อสนองอยู่ก็ถือว่านั้นได้สนทนาธรรมได้เห็นท่านได้พบปะท่านได้กราบท่านแต่ญาติโยมบางคนที่มารุ่นหลังก็จะเห็นแต่รูปภาพท่านเห็นแต่หีบอันบรรจุไว้ซึ่งสรีระสังขารของท่านฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เราเห็นมันจะเป็นคติเตือนใจว่าคนเราตอนที่ท่านอยู่ท่านก็สามารถพูดคุยสั่งสอนเราได้เราสามารถที่จะสัมผัสกับท่านได้เราจะสื่อความหมายต่อท่านได้โดยตรงแต่เมื่อท่านละสังขารไปแล้วสิ่งที่เหลือไว้คือความทรงจำร่างที่ไร้วิญญาณไม่สามารถจะกระทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเราพิจารณาไปแล้วว่าคนเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรามีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเรานั้นยังมีบุญแต่ถ้าไปเทียบกับญาติโยมอีกกี่หมื่นกี่พันกี่แสนกี่ล้านที่ไม่มีโอกาสจะได้มาสัมผัสการประพฤติการปฏิบัติอย่างพวกเราฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เลยมีดำริมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดใหม่ๆปีถ้าจำไม่ผิดปี2526เริ่มเผยแผ่ธรรมะโดยการไปเช่าสถานีวิทยุออกอากาศกระจายเสียงไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแม้กระทั่งชาวป่าชาวเขาก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังสวดมนต์บางคนอยู่ในป่าอยู่ในเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปวัดไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลแต่เมื่อหลวงพ่อท่านมีดำริที่จะนำเสียงธรรมออกไปสู่ญาติโยมก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสอาตมาไปทุดงตามภาคต่างๆโยมก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามาจากไหนจะไปไหนกันเราก็บอกว่ามาจากวัดสังฆทานอ๋อหลวงพ่อสนองเขารู้จักเลยปิงแล้วเอ่ยว่าวัดสังฆทานณปัจจุบันนี้เราไปไหนก็แล้วแต่ญาติโยมฟังทางวิทยุดูทางทีวีก็เห็นอาตมาบ้างเห็นพระบ้างห่มสีกับบางทีเข้ามาทักทายถ้าจำหน้าได้ว่าองค์นี้เคยสวดองค์นี้เคยเทศก็จะมาทักทายว่าใช่หลวงพ่อเจ้าอาวาสไหมใช่พระที่สวด

นำอภิธรรมทุกวันไหมใช่ดีใจอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้แล้วท่านก็ไม่หยุดยั้งแค่สื่อวิทยุเรายังมีสิ่งตีพิมพ์สมัยก่อนนี้เป็นเทปคัสเซ็ตหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่ไหนก็แล้วแต่อัดแล้วก็แจกบางคนเขียนจดหมายมาขอหนังสือสวดมนต์แปลเพราะตอนที่หลวงพ่อท่านเริ่มมาอยู่เริ่มจ้างพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลจนเป็นกระแสที่นิยมมากว่าวสังฆทานสวดมนต์แปลจนหลวงพ่อสนองท่านตัดสินใจที่จะสร้างโรงพิมพ์ขึ้นมาเองเลยจากวัดที่ไม่มีอะไรเลยโยมวัดที่ญาติโยมเข้ามาใช้ประโยชน์ไม่มีญาติโยมที่ศรัทธาที่จะให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีแต่พวกเราชาวพุทธแสดงความมีน้ำใจแสดงจิตศรัทธาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยยกตัวอย่างสมัยก่อนที่ดินวัดไม่มีกี่ไร่หลวงพ่อก็เล็งเห็นในอนาคตว่าต่อไปในภายภาคหน้าหมู่บ้านจัดสรรจะติดวัดเลยตอนนั้นจะมาบุญใหม่ก็ยังไม่ทราบนะว่ามันมดเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะที่มันยังไกลยังเป็นสวนอีกเยอะมากมายณปัจจุบันนี้โยมเห็นไหมวัดติดเข้ามาแล้วโยมบางคนก็ยังท้วงติงว่าหลวงพ่อจะซื้อที่ไปทำไมเยอะแยะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะสมัยก่อนมาลำบากนะต้องลงเรือมาจากสนามหลวงจากถนนตกเทเวศสะพานพุทธลงเรือมาแล้วมาขึ้นวัดเขียนเดินเข้ามาในสวนโยมเป็นท้องล่องเป็นดินท้องล่องเราคนกรุงเทพไม่เคยเดินท้องล่องเนี่ยคนหิ้วหินโตหิ้วของพลุพลังตกน้ำแล้วก็มีคุณพระไลวาจะมาจำชื่อไม่ได้แต่นามคุณไลวาแล้วก็มีโยมของอดีตนายกอภิสิทธิ์คุณหมอสดใสได้เริ่มมาสร้างสะพานข้ามท้องร่องแต่ละที่แต่ละที่แต่ละแห่งสมัยก่อนรถเข้ามาถนนเป็นถนนไม่ใช่ลูกรังบางที่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางที่ก็เป็นโคลนนะโยมเข้ามาทีไรก็ต้องเกณฑ์พระขาวเกณฑ์เนรเกณฑ์พระเกณฑ์โยมไปช่วยเข็นรถเป็นความลำบากแต่ทำไมโยมไม่ท้อถอยเพราะอะไรเพราะศรัทธาในคำสั่งสอนของท่านแล้วท่านพูดแล้วท่านทำได้จริงท่านเป็นแบบอย่างท่านไม่ใช่เฉพาะเป็นนักเทศท่านเป็นนักธรรมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมเห็นนี่เนี่ยก็เพราะบารมีของท่านฉะนั้นบารมีของท่านแต่เสริมด้วยญาติโยมนะฉะนั้นวัดวาจะอยู่ได้เฉพาะพระเพราะจีมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเนี่ยวัดกับบ้านพึ่งกันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ว่าอาศัยคนหมู่มากอาศัยศรัทธาที่ไม่เสื่อมถอยพระสังฆทานรุ่งเรืองมาโดยตลอดจากที่ดินมีแค่ศาลาหลวงพ่อโตหลังเดียวซื้อที่ตรงข้ามที่โยมจะเห็นว่าเป็นโรงตักตอนก่อนสมัยก่อนเป็นสวนส้มเช้งซื้อ1ล้านบาทไม่มีแม้สักบาทเดียวแต่ท่านกล้าลงทุนกล้าจะทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่มีอะไรสำเร็จหรอกถ้าเราจะคิดว่าให้วสังฆทานรวยซะก่อนแล้วค่อยทำเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ลงทุนไม่ลงแรงไม่ทำอะไรให้เป็นรูปธรรมโยมฉะนั้นวัดเนี่ยถ้าไม่มีการบูรณะไม่มีการก่อสร้างโยมไม่บริจาคใช่ไหมจะบริจาคอะไรล่ะไม่ได้ทำอะไรอะไรก็หมดแล้วอะไรก็ครบหมดแล้วนะจะบริจาคอะไรฉะนั้นวัดต้องทำสิ่งที่ยังขาดหลวงพ่อท่านก็ทำนี่แหละ
สิ่งที่ขาดเนื้อที่วัดต้องขยายขยายมาเรื่อยๆสมัยก่อนนี่ตารางวันละ 4,000 กว่าบาทก็ได้อาศัยเนี่ยโยมญาติโยมช่วยกันแล้ววัดสังฆทานเป็นวัดแรกวัดในสวนที่มีโทรศัพท์มันดีตรงนี้เลยโยมเพราะว่าโยมศรัทธาเพราะว่าอยู่ในสวนในที่ลำบากแต่ทำไมคนรู้จักก็แสดงว่าธรรมะกระแสธรรมเนี่ยมันหอมหวนนะฟุ้งกระจายไปทั่วเลยแล้วพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือคนที่เราเคยได้สร้างบารมีร่วมกันทำไมวัดวาที่อื่นทำไมโยมไม่ไปบวชกันทำไมโยมไม่ไปปฏิบัติกันทำไมต้องมาที่นี่เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุมีเป็ดใจเพราะเคยได้สร้างบุญบารมีไว้ด้วยกันนั้นโยมมาปัจจุบันนี้วัดสังฆทานไม่มีอะไรสบายเลยใช่ไหมไม่มีอะไรจะหน่วยเอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับญาติโยมมากมายนะเป็นสถานที่แบบสันโดษเพราะหลวงพ่อสอนให้พวกเรามักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่มีนะแล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายฉะนั้นคนเราถ้าขวนขวายดิ้นรนมากมายแล้วสำหรับตัวเราเองจะเป็นความเดือดร้อนแต่ที่หลวงพ่อฉลองต้องขวนขวายต้องออกไปแสดงธรรมที่ต่างๆก็เพราะอยากเชิญอยากชวนให้พวกเราเนี่ยมาสร้างบารมีกันไว้ถ้าหลวงพ่อท่านเห็นแก่ตัวท่านเองท่านก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกิจนิมนต์ไม่ต้องไปรับแสดงธรรมท่านก็อยู่ของท่านแบบสมถะปฏิพฤติปฏิบัติไปแต่ท่านคิดว่าต่อไปนี้ชนรุ่นหลังจะหาที่ปฏิบัติลำบากท่านพระสังฆทานจะลงทุนซื้อที่หลายร้อยล้านก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่กี่ปีท่านซื้อที่ขยายที่จะลดไปอีก 2-3 แปลงที่ตรงโรงพยาบาลแล้วก็ตรงที่อู่แท็กซี่แต่ก่อนนี้จอดรถแค่นี้ไม่ได้บริเวณเท่านี้เองขนาดนั้นยังไม่มีที่จอดคนยังไม่มากณปัจจุบันนี้ลานจอดรถ 2-3 ลานก็ไม่พอเพราะอะไรเพราะถ้าความดีใครๆก็อยากเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ดีทุกคนก็อยากเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ดีทุกคนอยากจะหนีฉะนั้นพระสังฆทานที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้ก็อาศัยพวกเราเนี่ยแหละโยมท่านก็ทิ้งมรดกทำให้พวกเราท่านสร้างทีวีสร้างโทรทัศน์ท่านสร้างสิ่งตีพิมพ์เป็นสังฆทานนิวแล้วก็ขยายเครือข่ายวิทยุสังฆทานทำไปทั่วประเทศเกือบทั่วประเทศนะแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่มันไม่คิดฝันไม่คาดฝันทำไมก่อนเราออกอากาศ10กิโลวัตต์เสาอากาศ120เมตรแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ด้วยเรื่องการเข้ามาควบคุมในเรื่องของการกระจายเสียงก็ทำให้เหล่านั้นต้องลดเสาอากาศลงต้องลดขึ้นความถี่ลงจาก120เหลือ60เมตรจาก10กิโลวัตต์เหลือ500วัตต์ฉะนั้นจะมาไปดังที่ต่างๆคนแก่คนเฒ่าก็จะบ่นจะพูดว่าเมื่อไหร่สถานีของฉันจะได้เปิดสักทีหนึ่งอาตมาก็บอกว่าทางวัดก็อยากจะเปิดแต่ว่ามันติดเงื่อนไขในด้านกฎหมายเปิดไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายแล้ววันนี้อาตมาก็มีโอกาสที่ไม่เคยคาดฝันเลยว่าต้องไปขึ้นศาลนะเป็นฆราวาสไม่ขึ้นศาลแต่เป็นพระไปขึ้นศาลเวลาก็จะไม่ไปหรอกเพราะว่ามันคงจะไม่ดีนะพาไปขึ้นศาลแต่คิดว่าเราอยากจะไปแสดงหรือไปขอร้องคือตอนนี้เราทำเรื่องไปคล้ายๆขอความเป็นธรรมต่อศาลว่าวิญญาณของเราเนี่ยถูกจำกัด
เพราะหลวงพ่อท่านสร้างวิทยุขึ้นมาเนี่ยท่านมีเจตนารมณ์คือเป็นบริการสาธารณะไม่ใช่วิทยุชุมชนคือจะต้องให้ไปทั่วทุกถิ่นทุกแดนไปในป่าในเขาให้ญาติโยมได้เข้าถึงธรรมะแล้วทุกคนที่เคยได้รับฟังแล้วไม่ได้รับฟังเมื่อวานก็มีคนแก่มาจากชะอำก็บอกโอ้เนี่ยเขาฟังจากหัวหินวัดเพชรวุฒิโยมฟังทั้งวันทั้งคืนเลยโยมอายุก็80กว่าแล้วโยมไม่ทำอะไรฟังแต่วิทยุลูกสาวเขาบอกว่าโยมก็ฟังแต่วิทยุนี่แหละก็มีจิตศรัทธานำทองมาถวายโทรศัพท์มาว่าพรุ่งนี้หลวงพ่ออยู่ไหมโยมมาจากชะอำจะเอาอยากจะมาพบหลวงพ่ออยากจะเอาทองมาถวายให้หลวงพ่อก็เจอกันก็ถามกันว่าชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนไปเลยจากคนที่ไม่สนใจพ่อแม่จากคนที่ไม่สนใจเรื่องภายในครอบครัวต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างอยู่แต่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะมันตลอดล้อมเมื่อเขานั่งสมาธิแล้วก็จะระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาคนแก่ก็บอกว่าทองไม่ใช่ของฉันหรอกของลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็พูดดีก็เพราะแม่ให้หนูเกิดมานั่นแหละหนูถึงมีนี่แหละมันเป็นปัญญาที่จะช่วยเหลือกันก็ไปขึ้นศาลก็คิดว่าดีเหมือนกันนะเอาผ้าไปเยี่ยมศาลให้ศาลเขาเห็นผ้าเราเนี่ยก็อยากจะแสดงความคิดเห็นก็เบิกความกันก็ให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่กฎด้านกฎหมายก็พูดแล้วก็ถามว่าจะมีพระพูดไหมอาตมาก็เอาในเมื่อไปแล้วก็พูดทั้งนิดนึงเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเราส่งไปตามขั้นตอนแล้วแต่อยากจะพูดว่าสิ่งที่มาเนี่ยขอร้องเป็นความเดือดร้อนเป็นความสูญเสียทางด้านจิตใจของคนที่ได้รับฟังโดยเฉพาะคนผู้มีอายุคนที่ไปไหนไม่ได้โยมคนแก่คนเฒ่าที่ต้องนอนอยู่กับที่หรือนั่งอยู่กับที่ที่ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังมีวิทยุเช้ามาก็รับศีล5ศีลอุโบสถของเรามันเปิดทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมมีธรรมะแล้วก็มีสอนสมาธิตอนเช้าพอตอนเช้าเสร็จแล้วก็รับศีล5ศีลอุโบสถสายหน่อยก็เดินจงกรมกลางวันก็ประพฤติปฏิบัติพอทุ่มหนึ่งก็สวดอภิธรรมจนญาติโยมบางคนที่ฟังสวดได้แล้วฟังจนติดหูติดตาติดใจฟังได้แล้วแล้ววันพระวันเสาร์ก็มีการเนสัญชิกญาติโยมนอนไม่หลับหรือว่านอนดึกก็ได้มาประพฤติมาปฏิบัติฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ก็ได้ฟังธรรมะกล่อมอยู่ในหูกล่อมอยู่ในหัวเนี่ยแล้วคนเราถ้าฟังแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยโยมมันก็จะซาบซึ้งมันจะซึมเข้าไปในจิตใจคนเราก็เหมือนกันถ้าทำสิ่งที่ดีความดีก็จะทราบซึมทราบก็เป็นจิตใจทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็อยู่ในจิตใจเท่านั้นแหละนั่นบุญกับบาปเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันที่มันจะเก็บที่มันจะจำไว้ก็เลยขอร้องว่าขอความเมตตาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าขอคืนความสุขให้แก่คนที่มีเวลาน้อยนิดลมหายใจแผ่วเบาร่างกายที่ห่อเหี่ยวตาก็ฝ้าหูก็เฟื่อนแต่ใจไม่บอดใจนั้นเปิดกว้างธรรมะอยู่ตลอดเวลาฝ่ายนู้นเขาก็ค้านว่ามันมีกฎหมายแต่ว่าที่เราร้องไปนี่ไหมครับว่ามันมีประเภทธุรกิจบริการแล้วก็โฆษณา

มันมีข้อยกเว้นอยู่แต่เขาไม่สนใจท่านจะมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปพูดอะไรให้ศาลฟังบ้างก็เลยตัดสินใจไปที่แรกคิดว่าจะไม่ไปว่ามันคงจะไม่ดีนะแต่คิดว่ามันไม่ใช่เป็นคดีความเราไม่ได้ทำไปทำอะไรผิดเพียงแต่ว่าเราไปขอความเมตตาขอความเห็นใจคือเราว่าด้วยเหตุด้วยผลเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราทีนี้ว่าเหตุผลของใครมันจะฟังขึ้นกว่ากันเขาก็ยึดกฎหมายของเขาเราก็ยึดกฎหมายของเรารวมความแล้วเขาก็ว่าเขาทำตามกฎหมายเราก็บอกว่าเราก็มีข้อยกเว้นเพราะว่าพุทธเป็นศาสนานี้พุทธศาสนาไม่มีโฆษณาไม่มีการเมืองไม่มีแอบแฝงไม่มีการสอนให้งมงายไม่มีอะไรเครื่องรางของขลังไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อมีแต่โฆษณาชวนใจชวนให้โยมนั้นได้มาให้ทานรักษาศีลให้มีศีลสมาธิให้มีปัญญาหลอกให้โยมเข้าวัดหลอกให้โยมถือศีลหลอกให้โยมฟังธรรมเพราะคนเราชอบหลอกถ้าของจริงๆก็ไม่ค่อยเอากันต้องหลอกต้องล่อต้องมีอุบายใช่ไหมฉะนั้นโยมจะเห็นว่าไปวัดบางคนก็ล่อด้วยของเครื่องรางของขลังล่อด้วยหวยด้วยเบอร์ด้วยเสกน้ำมนต์นะฉะนั้นเราเข้าวัดเราอย่าให้เขาหลอกเราต้องเข้ามาด้วยปัญญาคิดเองเห็นเองทำเองรู้เองว่าถ้าเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นแก่นสารโยมจะมารูปๆคำๆเหรอโยมจะมาแค่มาดูมาพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วโยมไม่ลิ้มรสเหรอไม่ลิ้มรสธรรมะไม่ลิ้มรสการประพฤติการปฏิบัติเหรอว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนโดยใช้สติมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจากการที่เราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้อิจฉาริษยารวมความแล้วขี้ทั้งนั้นเลยขี้ทั้งนั้นเลยคำว่าขี้ใครใครอยากได้ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครอยากได้แต่ทำไมไม่ทิ้งไม่ชำระไปร่างกายของเรามีอะไรขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ใครขี้ทั้งนั้นเลยแสดงว่าร่างกายของเรามันไม่สะอาดมันถึงมีขี้นะฉะนั้นเราต้องชำระร่างกายของเราให้สะอาดทำไมโยมต้องอาบน้ำแปรงฟันสระผมทุกวันต้องเขียงคิ้วทาปากผัดแป้งแต่งองค์แต่งกายให้มันสวยก็เพราะปิดบังสิ่งที่มันสกปรกดังนั้นร่างกายของเราก็ต้องรักษาให้มันสะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรักษาเพราะจิตใจของเรามันอย่างที่ธรรมะว่าขี้มันขี้ทั้งนั้นน่ะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ริษยาอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องพยายามรักษาใจของเราถ้าเราจะรักษาใจของเราได้ด้วยอะไรก็ต้องอาศัยสติก่อนถ้าโยมไม่มีสติสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่มาสติคือตัวรู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้คิดก็รู้ทำอะไรก็รู้ทุกอย่างเมื่อทำอะไรรู้แล้วทำสิ่งนั้นสิ่งเดียวมุ่งมั่นอย่างเดียวมันก็เป็นสมาธิถ้าเรานั่งแล้วก็รู้ว่านั่งว่าเรานั่งอย่างไรเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางองค์บนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นมีสติรู้อยู่กับกายแค่นั้นแหละเราก็มีสมาธิอยู่กับกายแล้วเมื่อเรามีสมาธิแล้วจิตเราไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกไม่วอกไม่แวกแล้วอยู่กับกายอะไรเกิดขึ้นที่กายละโยมอะไรมันเกิดเวทนาใช่ไหมแล้วถามว่าเวทนาอะไรล่ะโยมก็ต้องรู้เองในเวทนาอะไรเวทนามันก็มีที่โยมรู้มีแค่สองสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่นักปฏิบัติมัน

ีสามที่แน่ๆที่สุดคือนั่งนานแล้วเป็นอะไรโยมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ยืนนานเป็นอะไรนอนนานเป็นอย่างไรมันทุกข์สุขอยู่ตรงไหนโยมสุขมีน้อยนิดสุขอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเราพอใจในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราพอใจยินดีในสิ่งที่มีในสิ่งที่ตัวเป็นนะโยมเมื่อเราพอใจนั้นแหละคือความสุขของเราถึงแม้ว่ามันจะปนไปด้วยทุกข์แต่เราก็แยกแยะออกได้ฉะนั้นสุขทุกข์แล้วก็เฉยสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเฉยโยมเฉยกันเป็นหรือยังนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยเฉยได้ไหมใจไม่ร้อนได้ไหมไม่กระสายกระสับได้ไหมใจไม่กระวนกระวายได้ไหมถ้าได้นั่นคืออุเบกขาเวทนาแล้วถามว่าสุขเวทนามาเกิดตอนไหนล่ะตอนจิตเราเป็นสมาธิจิตมันดิ่งลงสู่สมาธิมันมีปีติมันมีความสุขสุขแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสไอ้สุขที่เราไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปอะไรก็แล้วแต่เอาเครื่องมาประดับตกแต่งร่างกายมันก็เป็นสุขแค่ช่วงครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่สุขที่แท้จริงเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิหลวงปู่ทั้งวันท่านพูดเสมอสอนเสมอว่าสุขอะไรก็ไม่สุขเท่ากับสุขสมาธิบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญสมาธิฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยโยมเสียสละเวลากันมาทุกคนแล้วเนี่ยให้ได้สมาธิกลับไปนะไม่ใช่จะมาแล้วก็ได้แค่ความทุกข์ทุกจากการที่ต้องมานั่งทนเมื่อยทนปวดทุกต้องมานั่งที่มันแข็งไม่ได้ที่อะไรนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มทุกเพราะว่ายุงมันขบมันกัดทุกว่าอากาศมันร้อนไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ทุกต้องมาแย่งที่นั่งที่นอนกันแต่เราทนได้เพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดไงเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทนได้มันก็เป็นการสร้างบารมีฉะนั้นบารมีมันต้องทนทำอยู่ไม่ใช่บารมีมันจะเกิดขึ้นต้องอาศัยขันติถ้าโยมไม่มีขันติโยมลุกหนีไปแล้วแต่นี่มันทนฟังทนเจ็บทนเมื่อยเพราะอะไรเพราะมีขันติเพราะมีความอดทนอดกั้นเจ็บก็ช่างมันเดี๋ยวท่านก็เลิกแล้วไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวท่านก็ลุกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วทุกที่มันเกิดที่กายของเราเนี่ยแล้วเราจะให้ดับตรงไหนโยมดับตรงไหนโยมไปหาวิธีเอาเองไม่บอกถ้าบอกโยมจะรู้ล่วงหน้ามันต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเราเองว่าทุกมันเกิดที่กายแล้วดับจะดับตรงไหนทุกเกิดที่จิตจะดับตรงไหนนะโยมเอาไปคิดนะแล้วก็โยมหาทางเอามันจะได้ใช้ปัญญาไม่ใช่อะไรก็พากก็บอกอะไรก็พากก็บอกอะไรก็พากก็หลอกพากก็หลอกว่าให้นั่งสมาธิแล้วจะเกิดสุขจะเกิดปีติก็หาว่าพากหลอกจริงๆมันไม่เห็นสุขตรงไหนนั่งก็ปวดก็เมื่อยใช่ไหมฉะนั้นเราต้องอยู่กับทุกประจำทุกจรแล้วยิ่งเรามีอายุมากๆโยมทุกมันจะเพิ่มขึ้นจากความเสื่อมของร่างกายกายสังขารก็เสื่อมจิตสังขารก็เสื่อมฉะนั้นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยกายมันเสื่อมก็เรื่องของกายเราไม่สามารถจะไปยับยั้งไปหยุดยั้งมันได้หรอกแต่จิตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตเนี่ยหยุดมันได้หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งเสียบ้างมันจะได้มีความว่างไงถ้าเราไม่หยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันก็วุ่นอยู่ทั้งวันนะไอ้นู่นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีมองไปก็ไม่ชอบใจได้ยินก็ไม่ชอบหูเราก็จะต้องการสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วเราจะไปบังคับเราจะไปกดเกณฑ์ได้ไหมว่าสิ่งที่ดีต้องมาหาฉันอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยใครต้องการใครปรารถนามันไม่มีใครปรารถนาหรอกความเสื่อมโทรมแต่ว่าที่มันเกิดเพราะอะไรเพราะกรรมของเรา
ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยกรรมของเราทั้งนั้นแหละนะเราถูกเขาหลอกเราถูกเขาโกงเราถูกเขาทำร้ายเราถูกเขาต่อว่ามันเป็นกรรมของเราทั้งนั้นโยมกรรมที่มันเกิดจากศีลห้านี่แหละโยมพื้นฐานนะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราโยมไม่ต้องไปโทษใครเลยของเราของเรานะถ้าเป็นของเราแล้วทีนี้ทำไงเราก็ยอมรับดิยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อว่าใครก็ไม่ต้องไปดูภายนอกเอาอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นที่ไหนก็ดูมันทุกตรงไหนก็ดูมันทุกมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความคิดทุกข์ใจเพราะความคิดเพราะเราละไม่ลงปงไม่เป็นเราไปผูกพันผูกมัดกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งสิ่งของที่เรารักที่เราหวงที่เราหวงเนี่ยเมื่อมันสูญสลายมันเสียไปแล้วเนี่ยถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็จะตะว่าพะวงนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหลักคำสอนแล้วมันถือว่าเป็นเรื่องของกรรมฉะนั้นเรามาวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเอาหลักการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเรามันมีโลกแล้วก็โรคโรคอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแหละแล้วก็โรคเนี่ยละความเจ็บไข้ได้ป่วยความชรามันเข้ามาเยือนเราแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวหรือยังเตรียมใจกันหรือยังนะเมื่อความเสื่อมมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้ถ้าเราไม่รู้จักหลักไม่รู้จักตรงว่ามันอยู่ลำบากนะสมัยก่อนเราเคยเดินเหินแบบกระฉับกระเฉงลุกไม่โอยนั่งไม่โอยอะไรจะไปทางไหนก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เดี๋ยวนี้สังขารมันไม่ให้แล้วนะถ้าคนหนุ่มคนสาวก็ยังไม่เป็นไรแต่คนที่เวลามันชักจะหมดไปสิ้นไปลมหายใจมันชักจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยออกบางทีต้องให้มันเข้าบางทีก็ปล่อยให้มันออกมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าร่างกายมันเข้าสู่วัยชราวัยเสื่อมฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เลยสร้างให้พวกเรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างสร้างให้พวกเรามาตักตวงเรามีวัดแล้วเมื่อเรามีวัดแล้วเรามีข้อปฏิบัติเรามาบวชกันวันสองวันเนี่ยก็อย่าคิดว่ามาบวชเพื่อสะเดาะเคราะห์นะบางคนก็หมอดูบางคนก็มาลองดูบางคนก็มาพักผ่อนมันมีหลายระดับโยมไม่ว่ากันแต่ถือว่าเมื่อเราได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรามีบุญแล้วนะแต่ถ้าเรายังห่างไกลเนี่ยมันยังไม่มีบุญมันเรียกว่ามันไม่มีกระแสธรรมเมื่อไม่มีกระแสแล้วเหมือนกับเราเปิดวิทยุกับสถานีวิทยุถ้าเครื่องรับเป็นคลื่นเดียวกันส่งก็เป็นคลื่นเดียวกันมันก็ฟังได้มันก็ได้ยินเสียงว่าท่านเทศอะไรท่านสอนอะไรแต่ถ้าคลื่นไม่ตรงกันก็กระท่อนกระแท่นท่านพูดอะไรก็เราก็จะเงี่ยหูฟังก็ฟังไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องกันอีกดังนั้นพวกโยมที่มาวัดสังฆทานเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีกระแสธรรมเรียกว่ามีเชื้อนะใช่ไหมเหมือนเราจะจุดไฟเนี่ยถ้ามันไม่มีเชื้อไฟมันปุดมันจุดยากนะโยมนะถ้าฟืนมันเปียกแต่ไม่มีอะไรมาเป็นเชื้อพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็เหมือนกับหูซ้ายออกหูขวาแต่ถ้าคนมีเชื้อพูดคำเดียวเข้าใจแต่คนยังไม่มีเชื้อไม่เป็นไรโยมหาไว้เอาเชื้อไว้ให้มันมากๆมาครั้งนี้ไม่ได้ยังไม่ได้อะไรก็ได้อย่างที่ว่านะได้ปวดได้เมื่อยได้มาลองทำได้มาลองชิมบางคนก็โอ้มันเผ็ดจังเลยบางคนก็บอกโอ้มันหวานหอมจังเลยบางคนก็บอกมันเปรี้ยวจังเลยฉะนั้นเราต้องทำไอ้พวกนี้ให้มันไม่มีรสอะไรเลยคือวางเฉยอะไรก็ได้อะไรก็ช่างฉะนั้นเราอยู่กันมากๆเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานะโยมนะ
อะไรที่มากระทบเนี่ยเราก็ต้องรู้จักดับมันได้ยินทางหูก็ให้มันดับทางหูมันปรุงทางจิตก็ให้มันดับที่จิตคือมันไหม้ตรงไหนดับตรงนั้นไม่ใช่ไหม้ที่บ้านเราเราไปดับบ้านอื่นเขามันไม่ใช่เรื่องแล้วมันต้องดับที่ใจของตัวเราเองทุกสุขมันอยู่ที่ใจของเราเองความพอใจไม่พอใจมันอยู่ที่ใจของเราเองไม่มีใครมาทำให้เราถ้าเราไม่รับนะไอ้ที่เขาบอกทำให้เรานะเพราะอะไรเพราะเราไปรับมันไงไปรับด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยการสัมผัสตอนรับเข้ามาแล้วแต่นี้เอาแล้วปรุงแต่งเป็นผัสสะสัมผัสผัสสะกระทบแล้วแต่นี้เอาแล้วกระทบทางหูกระทบทางตากระทบทางลิ้นทางจมูกนี่ถ้าเรามีสติเนี่ยพอมันมีกระทบมันมีผัสสะมาแล้วเนี่ยสัมผัสได้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ไอ้นี่มันเสียงดีนะไอ้นี่มันกลิ่นหอมดีนะไอ้นี่มันกลิ่นเหม็นนะไอ้นี่มันชักใจมันชักรักรักชังชังใจมันชักมีความโลภมีความพอใจไม่พอใจอะไรเนี่ยถ้าเรามีสติมันจะมีตัวรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องป้องกันทีนี้เราเปิดหมดทวารทั้ง6นะโยมเคยเห็นมั้ยพระอุททวารน่ะอุดหมดเลยนะมันอุททวารหมดแล้วอะไรจะเข้ามันเข้าไม่ได้โยมจะได้ยินมั้ยพระอุททวารปิดทวารปิดหมดปิดหูปิดอะไรหมดที่มันทวารของเราที่มันจะเข้าอ่ะทวารคือสิ่งที่มันเข้ามาสู่จิตใจมาสู่ร่างกายของเราต้องปิดให้หมดเลยนะทีนี้บอกปิดหมดแล้วจะรับรู้อะไรได้ปิดในสิ่งปิดทวารไม่ให้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเปิดทวารรับรู้ในสิ่งที่ดีเปิดใจถ้าเราปิดทวารหมดพระเทศพระพูดพระสอนอะไรปิดทวารหมดฉันไม่ฟังอะไรแล้วจะรู้เรื่องอะไรใช่ไหมนั่นนี่ว่าคำว่าปิดทวารคือปิดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาสู่อวัยวะในร่างกายของเราเมื่อเราป้องกันเชื้อโรคเนี่ยถ้าเราปิดไม่ให้มันเข้าเชื้อโรคไม่ให้มันเข้ามันจะเข้าได้ไงเมื่อเชื้อโรคมันเข้าแล้วมันทำร้ายร่างกายของเราให้อ่อนแอแล้วเราต้องไปไหนต้องไปหาหมอต้องไปยาต้องไปหายาแล้วเพราะมันรั่วไงแล้วเราไปหาหมอไปหาทำไมไปหายายากินยาทายาฉีดเพราะมันรั่วร่างกายมันรั่วไอ้พวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสก็เข้าได้เพราะร่างกายมันรั่วจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องยาด้วยธรรมโอสถอย่างอื่นยาไม่ได้หรอกไม่หายหรอกมันก็ได้ชั่วข้างชั่วคราวเพลิดเพลินไปชั่วข้างชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกแล้วความโลภเกิดขึ้นอีกแล้วความอยากเกิดขึ้นอีกแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกโยมแต่ที่มันสิ้นสุดเพราะใจเรารู้อ้อนี่มันเกิดแล้วนะความโลภเกิดแล้วนะความหลงเกิดแล้วนะความโกรธเกิดแล้วนะฉะนั้นสำคัญเราไม่รู้เนี่ยพออะไรกระทบปั๊บรับปุ๊บเลยแล้วพอรับเข้ามาแล้วโยมมันเหมือนเชื้อโรคร้ายนะโยมเหมือนไวรัสนะเอายาอะไรก็ไม่ได้ดื้อยานะไอ้พวกนี้จิตของเรามันพอรับปั๊บนี่โยมมันไปไหนล่ะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าคนนี้เคยทำอะไรกับเราคนนี้เคยให้อะไรกับเราคนนี้เคยว่าอะไรกับเราเป็นความอาฆาตพยาบาทเก็บไว้ในใจเป็นเครื่องขุ่นจิตขุ่นใจสัญญานี้ตัดยากนะถ้าสัญญาดีๆเนี่ยให้มันฝังอยู่ในใจเราถ้าสัญญาไม่ดีอย่าไปเอามันสัญญาคือความจำได้ไม่รู้คนเราก็จะจำสัญญาเก่าๆเรื่องเก่าๆนะขออภัยไม่ได้ว่าคนมีอายุคนแก่ก็จะเอาแต่เรื่องเก่ามาพูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วพูดอีกบางทีลูกหลานรำคาญบางทีพ่อแม่พูดหลายเที่ยวแล้วนะแกก็หยุดเดี๋ยวเริ่มอีกแล้วฉะนั้นสัญญาเนี่ย

ำคัญที่สุดตัดยากตัดยากนะแล้วยิ่งถ้าเราไปยึดกับอะไรในสิ่งที่เราผูกมัดเหมือนบางคนเนี่ยมาไม่ได้มาวัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปยึดติดกับสมบัติพัฒนาฐานเรื่องบ้านเรื่องเลื้อนลูกเรื่องหลานเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องอะไรคือละสัญญาไม่ได้ว่าฉันยังมีอันนั้นอยู่ที่บ้านฉันยังมีอันนี้อยู่ที่บ้านแต่ก็เลยไม่มีโอกาสไม่มาวัดไม่ว่ามันมีช่องทางเดี๋ยวนี้คนมีอายุสวคนแก่คนเฒ่าไม่ต้องน้อยเนื้อตามใจใครไม่พาไปทำบุญใครไม่พาไปวัดไม่ต้องสนใจนิยมบริจาควิทยุมาให้ธรรมา40เครื่องนะกะว่าจะไปต่างจังหวัดเอาติดรถไปด้วยไปถามคนแก่อยากได้วิทยุไหมถ้าถามว่าอยากได้แล้วถามจะฟังอะไรถ้าฟังหมอลำไม่ให้ฟังการเมืองก็ไม่ให้บอกว่าจะไว้ฟังธรรมะแล้วธรรมะของใครของใครก็ได้ให้อันนี้มีโยมเขาศรัทธานะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โอกาสนี้โยมไม่ยากนะแล้วเรื่องการบริจาคสมัยก่อนนี้อยากจะทำบุญกับวัดลูกก็ไม่พามาวัดก็ต้องการใช้ปัจจัยพอหลวงพ่อสนองท่านสร้างวิทยุสร้างทีวีขึ้นมาอยู่คนนั้นก็โทรศัพท์เข้ามาโอนเงินเข้ามาบางทีเดี๋ยวนี้สบายนะโยมกดโทรศัพท์ทำบุญได้มันสะดวกสบายนะดังนั้นเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปห่วงลูกมันไม่พาไปหลานไม่พามาเปิดวิทยุเปิดทีวีโยมเปิดทิ้งไว้นั่นแหละไม่ต้องไปกลัวเสียค่าไฟหรอกมันเสียไม่กี่ตังค์หรอกแต่เสียดายว่าวิทยุเราไม่เหมือนก่อนโยมสมัยก่อนนี่ไปทั่วที่ตัวแดนนี่มีแต่เสียงวิทยุสังฆทานธรรมหลวงพ่อสนองมั่งสวดมนต์ครูบาอาจารย์มั่งเป็นที่สบายอกสบายใจเดี๋ยวนี้พอคนแก่มาพูดเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ยังดีเรายังมีทีวียังมีตัวเลือกนะเรายังมีจานอันนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมแต่ก่อนก็ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อสนองหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้คนเคยมาไม่เคยมาเจอหลวงพ่อสนองหรอกเพราะหลวงพ่อสนองเสียงท่านแบบมีเมตตานะเสียงน่าฟังก็บรรณาการคิดไปเลยต้องรูปร่างอย่างนั้นสูงโปร่งต้องอะไรเพียวอะไรนะพอมาเจอหลวงพ่อสนองยงจะมาหาหลวงพ่อสนองจะเจอได้ที่ไหนหลวงพ่อสนองก็เฉยเดี๋ยวอยู่ก็ยิ้มโยมได้ฟังแต่เสียงหลวงพ่อสนองติดจกติดใจฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วสบายใจฟังทั้งวันทั้งคืนฟังไม่เบื่อเลยอันนี้โยมเขาไปรับลูกเขาไปรับมาก็ร้องขอเขาเอิญพาแม่มาหาหลวงพ่อสนองสักทีก่อนที่จะหมดลมหายใจยังมาได้ก็มาเขาบอกนี่แหละอาตมาล่ะโอ้ไม่เหมือนที่คิดเลยเนาะแล้วบอกลูกทำนามธรรมคนเราอย่าไปคิดไม่เห็นอะไรอย่าไปปรุงแต่งก่อนแกก็คิดดีนะเพราะว่าเสียงหลวงพ่อดีแกคิดว่าต้องรูปหล่อหลวงพ่อเราบอกว่าแม่ให้มาอย่างนี้เลยโยมอันนี้มันเรื่องที่ว่าเราจินตนาการไปเองใช่ไหมฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยใครได้เข้าใกล้แล้วเนี่ยได้สัมผัสแล้วเนี่ยคนทุกมาก็หายทุกโยมนะคนอะไรร้อนมาร้อนลนมาพอมานั่งคุยกันพอตอนนั้นเดี๋ยวก็คลายแล้วถ้ามีเมตตานะคนบ้าคนอะไรก็ตั้งกันนั่งฟังยิ้มนั่นนะยิ้มคือท่านให้เขาได้สบายใจคือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีเมตตาเห็นว่าเขาทุกมาแล้วเราจะไปซ้ำเติมนะให้เขาระบายออกที่เขาเข้ามาวัดสังฆทานได้เขาถือว่าเขามีบุญนะฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านจะเมตตาไปหมดเลยใครจะมาทำอะไรท่านก็ดีไปหมดท่านเป็นผู้ให้
ฉะนั้นเราก็ต้องเอาแบบอย่างครูบาอาจารย์ของเราว่าท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราให้อะไรได้บ้างโยมให้อะไรกับตัวเองได้บ้างเราทุกวันนี้เราทำมาหากินเพื่ออะไรเราก็ต้องถามตัวเราเองเพื่ออนาคตของเราแล้วอนาคตของเราเนี่ยมันจะไปไหนใช่ไหมมันก็บอกแล้วอนาคตอนาคตมันไม่บอกอนาตรงเมื่อไหร่ใช่ไหมคดไปคดมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาจิตของเราก็เหมือนกันอะไอ้ทางตรงมีไม่ไปไปคดทางนี้คดมาทางนี้คดไปเรื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงไม่ถึงนั้นก็ต้องมุ่งตรงไปเลยมุ่งตรงไปนะโยมสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องปรารถนาคือความพ้นทุกข์โยมต้องปรารถนาทุกคนนะไม่ใช่บอกโอ้โหมันยากเหลือเกินนะยากต้องปรารถนาเพราะไม่ฉะนั้นประโยชน์สูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่มุ่งสู่พระนิพพานเนี่ยเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้โยมมันสนุกไหมล่ะใช่ไหมยังหนุ่มยังสาวมันก็สนุกเราโยมพอถึง40 50มันชักไม่สนุกแล้วพอมีปัญหาเข้ามามันไม่สนุกแล้วใช่ไหมพอชีวิตครอบครัวเราคบกันใหม่ๆอยู่กันใหม่ๆมันก็มีความสุขละพออยู่กันไปอยู่กันมาเอาแล้วตอนนี้หลงสงเฉงแล้วเป็นครอบเป็นครัวไปแล้วทั้งสับทั้งฟันทั้งตำทั้งทิ่มทั้งแทงเอากันมั่วไปหมดเลยครอบครัวฉะนั้นปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้โดยการประพฤติการปฏิบัติโยมนะแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยเรานึกถึงความตายกันบ้างหรือยังเอาความตายมันน่ากลัวอย่าเพิ่งไปถึงนั่นเลยความแก่นึกถึงกันบ้างหรือยังเอาความแก่มันก็น่ากลัวไม่ยังมีใครอยากได้เอาความเจ็บก่อนแล้วกันเอาตามขั้นตอน1 2 3ความเจ็บนึกถึงหรือยังถ้ายังไม่นึกถึงต้องนึกถึงว่าถ้าเราเจ็บถ้าเราป่วยใครจะดูแลเราเรามีทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้เพื่อรักษาเรายาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังเอาถ้ามีครอบครัวก็ต้องไว้รักษาครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกถ้าคิดให้มันเลิกไปกันนั้นพ่อแม่ที่แก่เท่าเรามีทุนมีรอหรือยังฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆอะโยมอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของเรานี่มันอะไรล่ะมันไม่มีแก่นสารนะโยมนะแต่ก่อนพระสังฆทานนี่เป็นวัดที่เงียบสงัดไม่มีเสียงรถพอพระราม5ตัดมาปั๊บต้องปรับตัวเลยโยมเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็แป้นเดี๋ยวก็อะไรไม่รู้นะจากรถที่ไม่เคยติดเดี๋ยวนี้ก็ติดห้างก็เกิดขึ้นหมู่บ้านจัดสรรก็เกิดขึ้นพอมีงานที่วัดสังฆทานกลายเป็นจลาจลไปเลยคนก็ด่าแทนที่จะอนุโมทนาเออพวกนี้เขาดีนะมาทำบุญสุนทานมาเข้าวัดกวาดาไอ้วัดสังฆทานนี่มาทำให้รถติดนี่แหละและที่ห้างที่บ้านไม่ด่าก็มั่งวัดทำอะไรก็โดนด่าทุกทีนะแต่ก่อนโยมเข้ามาเห็นไหมป้ายพระสังฆทานหลวงพ่อสนองแล้วก็มีสวนจัดให้งามไปร้องเรียนบังทัศนียภาพบังไม่รู้บังอะไรไม่รู้บังกิจบังใจหรือเปล่าไม่รู้นะแทนที่จะทางเข้าวัดทางเข้าหมู่บ้านวัดก็ไปทำให้มันสวยงามเป็นสวนเป็นอะไรแล้วก็มีหลวงพ่อสนองเป็นสิริมงคลออกไปทำงานก็กราบขอความเป็นสิริมงคลให้ปราศจากพยานอันตรายพอออกนอกบ้านนี่ไม่รู้เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นจะตายออกไปทำงานกลับมาโอ้ยกราบขอบพระคุณพ่อสนองที่แผ่บารมีให้เรานั้นได้รอดปลอดภัยกลับบ้านหลับนอนได้สบายไม่คิดอย่างนั้นร้องเรียนประจำธรรมะบอกไม่เป็นไรโยมถ้ามันบังไม่มีปัญหาก็ลื้อดิแต่ไม่ลื้อหมดเหลือลูกหลวงพ่อสนองไว้บานเดียวแต่ความสวยงามไม่มีก็ไม่เป็นไรสวยได้มันก็เสื่อมได้นะโยมนะเนี่ยเราคิดเป็นอนิจจังไง
ช่ไหมเราไม่ได้คิดไปยึดติดว่าไอ้สวนนี้เราต้องอยู่ไปเป็นปีกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนะโยมนะฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดเราโยมต้องให้เกิดปัญญานะเวลามีกิจวัตรอะไรเนี่ยนะเรามีเวลาน้อยนะต้องรีบตักตวงเหมือนคนอื่นเขาคนที่เขาอยู่วัดเนี่ยเขาสบายอยู่แล้วเขาก็ฟังทุกวันเขาก็ปฏิบัติทุกวันแต่เราเนี่ยนานๆมาทีเนี่ยโยมต้องรีบตักตวงให้ขาดทุนนะมาวัดไม่ได้อะไรสักอย่างได้อย่างเดียวได้ความปวดความเมื่อยไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาไม่ได้สมาธิเลยเนี่ยไม่ได้ดูจิตดูใจของตัวเองเลยว่าแต่ก่อนที่เราไม่ได้เข้าวัดเนี่ยจิตใจเป็นยังไงพอเรามาเข้าประพฤติปฏิบัติเนี่ยใจเรามันยังร้อนร้อนต้องทำยังไงต้องทำสมาธิดับความร้อนใช่ไหมเหมือนเราเป็นไข้ก็ต้องดับความร้อนในร่างกายจิตใจของเรามันร้อนด้วยกิเลสเนี่ยต้องดับด้วยธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับที่ใจแล้วก็มันก็จะสุขที่ใจโยมอย่าไปหวังว่าคนอื่นมาทำให้เราสุขไม่มีเฉพาะตัวของเขาเองเขาก็ทุกข์ขนาดไหนแล้วนะนะทุกข์ใครทุกข์เรานั่นแหละสุขใครทุกข์เราสุขอย่างนักปฏิบัติคืออย่างนี้โยมกินมื้อเดียวนะปุ๋ยน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากดังนั้นต่อไปเนี่ยธรรมาก็จะจัดข้อสมาธิให้มันถี่หน่อยพอได้ยินโยมพูดหลายเสียงว่าสังฆทานเดี๋ยวนี้ไม่สงบแล้วก็จะเป็นที่ส่วนรวมคนมาทำบุญคนมาตักบาตรคนมาฟังเทศแต่คนที่จะประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องมันไม่มีโอกาสฉะนั้นต่อไปต้นเดือนปลายเดือนต้นเดือนก็บ้านสว่างใจปลายเดือนก็สวนที่โนไทยนครปฐมนะเพราะเคยคิดว่าเคยจัดศาลาอาจารย์บูชาข้างในก็ไม่เหมาะเพราะมันไม่เป็นสปายะมันเป็นที่แคบนะก็เลยมาได้ที่นครปฐมที่สะดวกสบายนะงวดหน้า26 27 28 3วันลงสมัครได้ปิดวาจาเอาจริงๆแล้วจากการที่ตมาได้จัดมาเนี่ยแล้วสอบถามบางคนบอกปฏิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่ได้อารมณ์ต่อเนื่องเพราะมันมีเวลาเขาเรียกว่าทะเลถลายแต่นี่เราคุมไม่ให้มีเวลาที่จะไปพูดคุยไม่ให้คุยก็เลยจะได้รู้อารมณ์ตัวเองไงแล้วเมื่อเรามีอารมณ์อยู่กับจิตของตัวเองเนี่ยมันก็รู้อารมณ์ตัวเองแล้วมันก็ดับอารมณ์ตัวเองได้นะก็ถือว่าพอหลวงพ่อสนองท่านก็บอกแล้วว่าอยากให้วัดสังฆทานเนี่ยเป็นที่รวมจิตใจในเรื่องของการประพฤติการปฏิบัติทีนี้บางคนก็พูดสร้างอีกแล้วทำอีกแล้วถ้ามันสมบูรณ์แล้วไม่ทำหรอกแต่มันยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้มันสวยงามเพื่ออะไรเพื่อคนที่มารุ่นหลังนะเขาจะได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เรานี่แหละเป็นคนที่ได้มาช่วยกันนะถ้ามันเสร็จหมดทุกอย่างเหมือนกับหลวงพ่อโตนี่โยมก็คืบหน้าไปมากเลยโยมพระธรรมบอกว่าถ้าเสร็จแล้วโยมอยากจะทำก็ไม่มีปัญญาโยมมาให้สักทองสักกิโลสองกิโลจะมาจะรับไปทำอะไรมันหมดเวลาหมดประโยชน์แล้วฉะนั้นถึงบอกว่าต้องรีบทำตอนที่มันยังมีที่ยังที่ทำที่ว่ายังขาดนะจะมารอว่าให้รวยก่อนคำแล้วคำอีกแม้ตัดสินใจจะถอดไม่ถอดดีนะอันนี้ก็จะเป็นของเราโยมทรัพย์สินเงินทองของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้นะแล้วถ้าเราเอามาปลอมแต่ละคนมารวมจิตรวมใจรวมศรัทธาหลอมเป็นแท่งแล้วไปรีบเป็นแผนแล้วมาปะมาเชื่อมให้เป็นองค์หลวงพ่อโตเป็นจีวรเหลืองอลามเนี่ยใครมากราบใครมาไหว้เขาก็ได้บุญนะ
พระพุทธเจ้า

เป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาทางด้านจิตใจเมื่อเราเคารพกราบไหว้ท่านท่านก็เป็นของมีค่าแล้วสิ่งที่เราทำให้ท่านเป็นของที่มีค่าคือทองคำแล้วทองคำแต่นี้ก็แพงขึ้นแพงขึ้นแต่เราไม่ท้อไม่ถอยมันแพงเราก็จะทำไม่ใช่แบบมันแพงแล้วไม่ทำแล้วไม่มีโอกาสทำแล้วนายโยมนะดังนั้นธรรมะก็สบายใจไปอย่างหนึ่งพระพุทธภูมิทองคำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์นะเป็นทองคำทำเหมือนหลวงพ่อโตโยมหุ้มเหมือนหลวงพ่อโตนะเหลืองอลามเป็นทองสุกปรังแล้วนี้ใครอยากจะทำพระพุทธภูมิก็ทำไม่ได้แล้วเพราะเสร็จแล้วแต่ที่หลวงพ่อโตก็เหมือนกันถ้าเสร็จแล้วนะมาให้ก็ไม่เอาหรอกเอาจริงๆนะพูดจริงๆฉะนั้นใครมีเตรียมตัวเตรียมใจตัดใจให้สลึงหนึ่งโยมจะได้เพิ่ม1บาททำบุญไม่มีขาดมีแต่เกินทำบุญมีแต่ได้ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนนะเรื่องนี้เรื่องจริงนะโยมนะไม่เชื่อลองทำดูนะไม่ลองไม่รู้นะไอ้เรื่องอื่นลองก็ได้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่อยากลองกันนะอันนี้เป็นการลองใจแล้วนะว่าความตระหนี่มีไหมคนเราถ้าสละได้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันโล่งนะโยมนะมันโล่งไอ้สิ่งไหนที่เรารักนี่นะพอเราสละได้ให้ได้มันโล่งเลยเพราะอะไรไม่ต้องมาหนักใจไม่ต้องมานั่งรักษาว่ามันจะหายไหมโจรจะปล้นไหมให้ไปแล้วสบายพอประกาศหลวงพ่อโตโอ้ทองฉันอยู่กับหลวงพ่อโตฉันก็เพิ่มปิติคนมากราบมาไหว้ก็โอ้โมทนาสาธุนะกับคนที่มาร่วมบุญให้หลวงพ่อโตนั้นมีจีวรเหลืองอารามแล้วจะอยู่ชั่วกับชั่วกันชั่วรูปชั่วหลานจนฟ้าดินสลายจนเราตายกันไปหมดนั่นแหละลูกหลานเขาก็มาชื่นชมว่าบรรพบุรุษบรรพบุรุษพ่อฉันแม่ฉันปู่ย่าตายายฉันได้เคยมาสร้างเมื่อคราวที่แล้วคุณยายอายุ80กว่ามาจากบางบ่อยมแต่ก่อนนี้ทองหลวงพ่อโตยังไม่เต็มองค์มันก็ไม่ค่อยเกิดศรัทธาโยมเมื่อวานไปงานศพโยมมากราบหลวงพ่อโตอุ้ยตะลึงเพราะหลวงพ่อโตเกือบเสร็จแล้วเนี่ยเขาคนที่มีปัญญารีบไปซื้อแหวนมาสองวงก็บอกหลวงพ่อโยมถวายนิดๆหน่อยๆนะพอไปกราบแล้วโอ้ตะลึงว่าหลวงพ่อโตเกือบเสร็จแล้วนะแต่เหลือข้างหลังเหลือข้างหลังกันกับที่หน้าตักคิดว่าออกมาสากระถิ่นนะจะล้อมอีกทีหนึ่งถ้าได้งวดละ3กิโลเสร็จแน่นะเสร็จก่อนอาตมาตายหรือโยมจะตายกันมาดูเสร็จก่อนแน่เลยนะมันต้องตายกันไปข้างนั่นแหละไม่อยู่หรอกหลวงพ่อยังนะมั้ยหลวงพ่อยังตายยังทิ้งเราไปเลยนะแต่ท่านก็ให้เรานั้นเข้มแข็งให้เรานั้นสามัคคีรวมกันนะฉะนั้นวัดสังฆทานอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาญาติโยมนะทุกวันนี้ทุกเดือนนี้จ่ายเดือนละสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านสิบขึ้นนะสิบขึ้นก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะแต่มาก็งงเหมือนกันอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาของพวกเราช่วยกันนี่แหละคนละเล็กคนละน้อยนะโยมนะวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบารมีได้มาทดแทนบุญคุณมาระลึกนึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองกตมโยที่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นที่ท่านประสิทธิ์ประสาทความรู้ของท่านมาสืบทอดให้พวกเราให้เรานั้นได้มีการประพฤติได้มีการปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมีกระแสธรรมอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเรานั้นมีกระแสจิตกระแสธรรมอยู่ในใจของเรามากๆดวงจิตดวงใจของเราก็จะสว่างสวยนะเป็นที่พอใจของตัวเราเองแหละแล้วมันจะมีความอิ่มเอิบในจิตใจถ้ากระแสธรรมเข้าสู่จิตใจบาปอกุศลก็จะลดน้อยถอยลงไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันเป็นเจ้า

0: ็ดีที่มาได้ฟังสวดได้มาฟังเทศก็ดีที่อยู่ในวัดสังฆทานนี้ก็ดีที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่รับชมทางวิทยุขอไปที่รับชมทางทีวีโทรทัศน์แล้วก็รับฟังทางวิทยุก็ขออำนวยอวยชัยให้โยมนั้นจงมีความสุขกายสบายใจให้มีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่เหลือวิสัยของความเป็นมนุษย์ปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงโดยพระครูสมุภัยรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทาน

กรรมสอนอาจารย์สุบินอาจารย์สุบินแกมีกรรมที่ถูกหลอกถูกโกงเงินอยู่เรื่อยมีลูกลูกก็เกิดมาไม่สมประกอบส่วนอีกคนก็เกเรไม่เอาไหนชอบสร้างแต่เรื่องสร้างแต่ปัญหากลับเข้าบ้านมาให้แทบจะทุกวี่ทุกวันเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เห็นลูกของคนอื่นเขาที่มีความประพฤติที่ดีแล้วมันทำให้ต้องหันกลับมามองดูตัวเองก็รู้สึกน้อยใจที่ตัวเองมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์แต่กลับอบรมสั่งสอนลูกของตัวเองให้ดีไม่ได้อาจารย์สุบินเล่าว่าสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นอาจารย์ได้เคยทำกรรมเอาไว้กับลูกศิษย์ชอบใช้และบังคับลูกศิษย์ให้ทำโน่นทำนี่อย่างชนิดที่เกินกว่าเหตุใช่หรือไม่เพราะถ้าใช่สิ่งเหล่านั้นแหละมันก็คือวิบากกรรมที่ย้อนกลับมาสั่งสอนอาจารย์สุบินอาจารย์สุบินยอมรับว่าใช่เธอเคยกระทำเช่นนั้นจริงเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่เธอเข้ารับราชการเพิ่งบรรจุเป็นครูใหม่ๆนั้นยังเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง30เลยครูที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นตัวเธอก็คงจะมีความลำบากในฐานะความเป็นอยู่บ้างเพราะไม่ได้ร่ำรวยแต่อย่างใดแล้ววิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดมันก็เรียบง่ายเวลาเดินทางไปไหนก็สามารถหยิบฉวยนำเอาผักปลามาทำอาหารได้หมดปูปลากบเขียดกระถินสะเดามันมีอยู่มากมายแต่ด้วยความเป็นครูบางครั้งมันก็ต้องรักษาหน้าเอาไว้บ้างเพื่อให้คนเคารพนับถือดังนั้นพอช่วงเวลาพักเที่ยงอาจารย์สุบินจึงมักชอบใช้ให้เด็กไปหากบหาเขียดตามท้องนามาให้เพื่อที่ตอนเย็นอาจารย์สุบินจะได้เอากลับไปทำเป็นอาหารถ้าใครหามาไม่ได้อาจารย์สุบินก็จะทำโทษเด็กหรืออย่างตอนเช้าก่อนมาเรียนหนังสือถ้าอาจารย์สุบินอยากกินมะเขืออยากกินฟักเธอก็จะสั่งให้เด็กหามาให้แต่ถ้าหาเอามาไม่ได้ก็จะทำโทษโดยการเคี่ยนตีบางวันถ้าอยากกินสะเดาก็ใช้ให้เด็กไปปีนขึ้นเก็บมาให้มีบางครั้งเด็กตกลงมาจากต้นไม้จนแขนหักผู้ปกครองก็มาเอาเรื่องแต่อาจารย์สุบินก็ไม่รับผิดชอบแล้วยังแก้ตัวออกไปว่าเด็กหนีเรียนไปปีนต้นไม้เองเธอไม่ได้สั่งอาจารย์สุบินได้ทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำกับเด็กนักเรียนที่ผ่านไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นโดยที่ตัวอาจารย์สุบินเองไม่เคยได้ล่วงรู้เลยว่าจะมีเด็กคนไหนบ้างที่มีความโกรธแค้นเธอจนมาช่วงวันหนึ่งของชีวิตอาจารย์สุบินได้แต่งงานและได้ย้ายไปประจำอยู่ที่โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดียวกันและหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์สุบินได้ตั้งท้องลูกคนแรกลูกของอาจารย์สุบินคนแรกที่เกิดมานั้นมีแขนขาพิการไม่สมประกอบและต้องนอนอยู่กับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนั้นความเป็นอยู่ของอาจารย์สุบินค่อนข้างจะลำบากมากลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำไม่มีใครมาช่วยเหลือเลี้ยงดูแทนให้ได้จนสามีต้องหยุดทำงานแล้วก็หันมาอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกแทนจากรายได้ที่ทั้งสองคนรวมกัน

มีอยู่น้อยนิดจึงกลายเป็นทำให้มีรายได้เหลืออยู่แค่เพียงทางเดียวอยู่ต่อมาอีก3ปีอาจารย์สุบินก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่2จึงทำให้มีภาระเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวภายหลังต่อมาหลังจากที่ลูกคนแรกเกิดมาได้เพียงแค่8ปีก็ต้องสูญเสียไปเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งสามีของอาจารย์สุบินออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วทิ้งลูกที่พิการไว้ให้นอนอยู่ที่บ้านเพียงลำพังคนเดียวโดยให้ลูกนอนอยู่บนเตียงนั่งเล่นที่บ้านและเมื่อสามีของอาจารย์สุบินกลับมาก็เห็นว่าลูกของตัวเองตกลงมาจากเตียงหัวฟาดกับพื้นและกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่จึงรีบพาลูกส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเวลาลูกของอาจารย์สุบินทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ก่อนที่ลูกจะสิ้นลมหายใจสามีของเธอบอกให้ฟังว่าลูกดิ้นทุรนทุรายเขาคงเจ็บปวดมากคงอยากจะให้ช่วยแต่สามีของเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ปลอบลูกแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ถึงเร็วที่สุดหลังจากที่ลูกคนแรกได้เสียชีวิตลงไปนั้นอาจารย์สุบินมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ต้องสูญเสียเงินทองหลายต่อหลายครั้งจนทิ้งเวลาห่างมาประมาณ20ปีอาจารย์สุบินก็ต้องเจอกับปัญหาหนักเข้ามารุมเร้าอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สุบินเล่าว่าได้ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งลักษณะดูแล้วเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากและได้ทำความรู้จักมักคุ้นกันมาได้ระยะหนึ่งก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนใหญ่คนโตมากมีเส้นสายวงในเยอะสามารถจะฝากลูกๆหลานๆให้เข้าไปทำงานข้าราชการในตำแหน่งสูงๆได้แต่ทว่าต้องใช้เงินจำนวนมากสักหน่อยอาจารย์สุบินก็หลงเชื่อเพราะอยากจะให้ช่วยฝากลูกหลานให้ได้เข้าไปทำงานข้าราชการในตำแหน่งสูงๆจึงตัดสินใจตกลงโอนเงินให้แก่ผู้ชายคนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินล้านกว่าบาทซึ่งก็เป็นเงินที่ต้องใช้เวลาเก็บสะสมกันมากับสามีด้วยน้ำพักน้ำแรงร่วมชีวิตแต่เมื่อผู้ชายผู้นั้นได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วเขาก็หนีหายหน้าขาดการติดต่อไปเลยอาจารย์สุบินจึงรู้ว่าโดนหลอกเสียแล้วจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เรื่องของคดีก็ไม่คืบหน้าไปถึงไหนสุดท้ายก็สูญเงินเปล่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นลูกชายคนที่สองที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีก็ขยันสร้างปัญหาเอาเรื่องเข้าบ้านอีกมีทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องลักขโมยจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้อาจารย์สุบินเองไม่สามารถจะพูดหรือเล่าให้ใครฟังได้คงทำได้แต่เพียงเก็บความทุกข์เอาไว้กับตัวเองและผู้ที่เป็นสามีเพียงสองคนทุกวันนี้จึงทำให้อาจารย์สุบินคิดย้อนไปว่าสิ่งเหล่านี้มันคงจะเป็นเวรเป็นกรรมของตนเองที่เคยทำเอาไว้กับเด็กๆในสมัยนั้นหรือเปล่าและในวันนี้คำตอบทั้งหมดก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์สุบินคิดว่าเวรกรรมมีจริงโดยไม่ต้องรอชาติหน้าทุกวันนี้เสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกและยังต้องมาแบกภาระหนี้สินเอาไว้อีกมากมายในขณะที่ตัวเองก็เริ่มจะอ่อนแรงลงทุกทีทุกทีอาจารย์สุบินอยากฝากให้เรื่องของเธอ
เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังว่าเวรกรรมมีจริงและเห็นเร็วมากอยากให้ทำความดีและหมั่นทำบุญสร้างกุศลเพื่อในภายหน้าจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต

เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีฟังก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่ชอบใจมันขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้ามีธรรมะจะปล่อยวางเป็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็เฉยมันเรื่องของเขาทำไม่ดีมันก็ได้แก่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีมันก็ปากเขาเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราก็ทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากเขาไม่ได้ด่าที่ปากเราถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ให้ด่าไปเถอะให้นั่งด่านั่งบ่นนั่งว่าไปว่ามาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะมัวแต่คิดว่าแหมนี่นะคนนี้มันชอบด่าชอบว่าชอบนั่งค้อนนั่งแคะอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปสิเราไม่แคะด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเอาแค่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์พอแล้วจะใส่ใจเรื่องทุกข์ที่คนอื่นทำให้เราอีกทำไมจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

จะให้โยมได้รู้ธรรมะมากๆพออยู่บ้านเราไม่มีเวลาหูเรามันไปอืดหมดไปฟังอืดหมดมันไม่ฟังมันก็ได้ยินอยู่บ้านนะไม่ฟังก็ได้ยินแต่ได้ยินไอ้ที่บ้านมันก็ได้ยินที่มันไม่ค่อยเป็นมงคลก็เยอะใจเราก็รับง่ายอยู่แล้วหูเราก็เบาอยู่แล้วถ้าหูเรามันเบาอ่ะมันได้ยินเรื่องคนนนว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้มันก็ฟังหมดไอ้เรื่องดีมันก็ไม่ค่อยมีใครคุยให้เราฟังมีแต่ที่วัดเท่านั้นเองไอ้ที่บ้านก็มีแต่เรื่องปัญหาคุยแต่เรื่องหนักอกหนักใจเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่หนักอกหนักใจก็ไม่เล่าให้เราฟังนะเป็นงั้นหรือเปล่าโยมบางทีภรรยาหนักใจไอ้ที่ดีๆก็ไม่ได้ระบายออกไอ้ที่ไม่ดีก็ระบายออกสามีก็เหมือนกันเนี่ยเวลาจะระบายออกก็เอาที่ไม่ดีระบายพ่อแม่ก็เรื่องของการหนักใจอ่ะระบายออกมาเราก็ฟังแต่เรื่องไม่สบายใจเพราะนั้นหูเราจึงรับสิ่งที่ไม่สบายหูมากกว่าสบายหูใจคนเราจึงไม่ค่อยสงบอยู่บ้านไม่สงบเท่ากับอยู่วัดอยู่วัดนี่ได้ฟังแต่เรื่องดีๆเพราะวัดสมัยนี้ยิ่งมีการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนถือศีลแล้วก็นั่งคุยเรื่องลูกเรื่องหลานบางทีก็โขลกมากินกันคุยกันเรื่องธรรมะไม่ค่อยรู้รู้แต่เรื่องศีลเรื่องแก้ปัญหาหัวใจไม่ค่อยรู้แต่สมัยนี้เป็นยุคที่จะเดินทางธรรมะทางการปฏิบัติที่วัดเขาจัดบวชก็จะคุยเรื่องธรรมะมากกว่าไม่คุยเรื่องทางอื่นข้อมูลที่พระให้เราเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ดีให้ข้อวัดปฏิบัติเราให้เราฟังเป็นเรื่องดีๆมาวัดก็เหมือนมาล้างหูนะโยมนะเหมือนมาล้างหูล้างตาเนี่ยที่มันเป็นไม่สะอาดก็ล้างให้มันสะอาดหูไม่สะอาดก็ล้างให้หูสะอาดตามันสกปรกก็ล้างให้มันสะอาดกายมันสกปรกก็ล้างให้สะอาดใจมันสกปรกก็ล้างให้สะอาดพอมาวัดที่มาล้างหูล้างตาล้างกายล้างใจและที่สกปรกก็หมดที่มานุ่งขาวห่มขาวมันสะอาดแล้วสะอาดกายสะอาดวาจาคือสะอาดปากเขาเรียกล้างปากพูดดีแล้วล้างปากถ้าพูดไม่ดีก็ปากเสียด่าเขาดินทาเขาให้ร้ายเขานี่คือเรียกว่าปากไม่สะอาดเรียกว่าปากมอมดินทานี่เขาปากมอมถ้าด่าเขาเรียกว่าปากสกปรกบางคนก็เรียกว่าปากเก่งก็เรียกว่าปากปลาเห็นไหมคนในปากเก่งด่าผัวด่าลูกวันยังค่ำเขาเรียกปากปลาโอ้พอมาบวชแล้วไม่มีหรอกมาบวชแล้วล้างปากออกมาเลยไม่ด่าใครเลยไม่มีปากเป็นเงินเป็นทองปากเป็นบุญมาล้างปากไอ้หูก็มาล้างไอ้หูที่เสียที่ชอบฟังเรื่องไม่ดีฟังเรื่องเขาด่ากันลินทากันก็รู้เรื่องคนไหนเขาหายนะก็ชอบฟังบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นบ้านนั้นมีเรื่องอย่างนั้นมีเรื่องไอ้ที่ไม่ดีของบ้านอื่นชอบฟังเงี่ยหูฟังธรรมะนี่จึงฟังยาก
พอมาถึงวัดนี่ร้างหูหมดเลยไม่ฟังตรงกันข้ามไอ้ที่เราอยู่บ้านนี่เราชอบฟังเรื่องไม่ดีแต่พอมาวัดนี่เราล้างหูออกเลยสะอาดเลยไม่อยากฟังแล้วเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนไม่อยากฟังกลัวมันจะเปื้อนหูอีกอยากฟังแต่ธรรมะธรรมโมอย่างที่พระท่านแสดงไปเมื่อกี้ท่านล้างหูให้เรานะ ล้างหูล้างตาให้เราล้างกายล้างใจอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชำระล้างตาแล้วก็มาเห็นเนี่ยเห็นพระเห็นผู้สำรวมสมณะถือว่าเป็นเห็นที่ดีเห็นพระปฏิมากรอาการสงบยิ้มแย้มเห็นผู้บวชเห็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในสัมมาวาจาหรือตั้งอยู่ในกิริยาวาจาที่ดีนี่ตาเราก็ดีถูกล้างตาสะอาดไม่ต้องไปค้อนไปควักไข่ก็เป็นชำระล้างหมดแหละตาหูจมูกลิ้นปากเราแล้วก็กายอย่างนี้เราถือว่านุ่งขาวห่มขาวก็ถือว่าสะอาดกาย

จเราสมาทานศีลก็สะอาดใจล้างหมดใจที่สกปรกไม่มีแล้ววันนี้มาบวชกี่วันเนี่ยกี่วันฮะ5 วันบวชเชิญเบื่อวัดแล้วยังก็มาทำนิมิตบวชนี่มาทำเป็นญาติมาทำเป็นญาติมาเป็นเชื้อเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฝากฝังไว้ก่อนมาทำสัญญาฝากฝังไว้ก่อนว่าชีวิตตังยาวนิพพานนังสรณังคัจฉามิชีวิตจะฝากไว้กับความดับถ้าดับแล้วก็ฝากไว้กับความดับดับทุกข์ดับชีวิตทุกอย่างต้องฝากไว้กับพระรัตนตรัยเอาไปไหนไม่ได้เราโยมใครจะยื้อแย่งไปไหนไม่ได้หรอกร่างกายเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยยื้อแย่งไปไหนก็ไม่ดีลูกหลานจะยื้อแย่งไปไหนสามีภรรยาจะยื้อแย่งไปไหนก็สู้มาไว้ที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาไปที่ไหนมันก็ไม่เจริญไม่สบายเหมือนกับคนตายเนี่ยเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ดีนะคนเจ็บเอาไว้ที่ไหนก็มีทำไว้โรงพยาบาลคนตายไว้ที่ไหนก็ไม่ดีต้องไว้วัดไว้ประชาเหมาะที่สุดนะเหมาะไม่ยอมคนตายไว้ที่ไหนเหมาะไว้ที่บ้านไม่เหมาะนะคนตายไว้ที่บ้านไม่เหมาะต้องไปไว้ที่ประชาไว้ที่วัดเหมาะคนเจ็บก็ไว้ที่โรงพยาบาลไอ้คนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่อยากไปยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ฉะนั้นที่เรามาบวชเนี่ยเราหาที่ไปหาที่พึ่งหาที่ยึดเหนี่ยวใครจะพึ่งได้ถ้าตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้นะถ้าตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็หมดโอกาสตัวเองยังทำใจไม่ได้ตัวเองยังสงบไม่ได้ตัวเองยังปลงไม่ตกใครยังไม่ช่วยปลงตัวเองยังหัดฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าการที่เข้าวัดเนี่ยเราต้องเห็นตัวเราเพราะตัวเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วตัวเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่รู้เรื่องใจนะไม่ใช่ร่างกายกายนี่คือพิจารณาสังขารมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพิจารณาเปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงทางกายคนเรานะเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเลยเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่แก่จากตุ่มหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวไปสู่แก่จากสู่แก่ไปเจ็บไข้สู่เจ็บไข้ไปสู่ตายร่างกายนี้จะพิจารณาก็เปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงแต่ใจเราเนี่ยนะต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตพระจิตคนเราเนี่ยถ้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยไว้ในการรู้จักกรรมฐานรู้จักบทเรียนคำสอนพุทธเจ้าสมถะภาวนากับอารมณ์วิปัสสนาภาวนาเราจะรู้จักใจเรารู้จักความคิดรู้จักความเปลี่ยนแปลงของเราเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดจะคนที่ใจเบาจะคนที่ใจเบาขี้โกรธเนี่ยคนจะรักคนขี้โกรธคนที่ฟอกพูดให้ร้ายคนอื่นเขาเรียกคนหูเบาคนใจเบาคนเชื่อชอบนินทาชาวบ้านชอบว่าชาวบ้านคนหูเบาคนใจเบาขี้โกรธในใจเบาแต่นี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงโยมอยู่บ้านไม่มีทางเปลี่ยนแปลงยิ่งมากขึ้นคนที่ไม่เคยบวชไม่เคยเรียนไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นทุกข์เนี่ยยิ่งอายุมากยิ่งมากขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนดีมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไปในทางที่ไม่ดีมากขึ้นความหงุดหงิดเนี่ยความหงุดหงิดความไม่สงบเนี่ยปุ้งซ่านอยู่ที่บ้านเนี่ยมากขึ้นทุกวันจนหลงนะจนหลงจนติดไอ้ที่ติดนะเรียกว่าหลงเขาติดอะไรระโยมสมมติว่าคนติดบุหรี่เนี่ยเรียกว่าหลงติดเหล้าเนี่ยเรียกว่าหลงติดการพนันเรียกว่าหลงหรือเราติดกัน

ญาเก่าติดสัญญาเก่าเรื่องเก่าๆเนี่ยเราไม่ลืมเลยนั่งสมาธิมันก็คิดแต่เรื่องเก่าอันนี้เรียกว่าหลงอดีตหลงสัญญาเก่าไม่ลืมเรื่องที่ไม่ดีนั่งอะไรก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์แปลว่าสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีคือใจไม่ดีเพราะเราหลงยึดติดไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เหมือนเรายึดว่าลูกเราหลานเราบ้านเรากายของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ยอมพิจารณาเลยว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังได้ทุกอย่างมันเสื่อมได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันถ้ายึดติดความรู้สึกอย่างนั้นแต่นี่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาท่านก็สอนง่ายๆให้พวกเราทำเมื่อนี้เราจะทำได้ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยถ้าเราทำได้เราก็รู้ว่าวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิดมาจากอะไรก็หาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ถ้าก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ถ้าให้จับธาตุลมจับธาตุลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเราที่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมหายใจได้ทุกลมหายใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมหายใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมหมายถึงว่าดับร้อนใจทุกคนอยากดับร้อนใจนะอยากใจเย็นเพราะอยู่บ้านนี่เราจะรู้เลยเราเป็นคนใจร้อนคนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองยิ่งเคยเนี่ยก็จะรู้จักว่าการดับร้อนใจเนี่ยดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้วิธีจับลมหายใจรู้ว่าลมเข้าลมออกสั้นบ้างยาวบ้างยาวเองก็เรียกศึกษานักศึกษาศึกษาเรื่องลมก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายแต่โดยมากเราไปคิดถึงเรื่องคนอื่นใจเราไปคิดกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเหมือนกับเรานึกถึงตัวเราเนี่ยเรานึกยากเราหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองเนี่ยสัก5นาที4เรานึกไม่ออกต้องไปส่องกระจกดูนึกถึงผมก็ไม่เห็นนึกถึงขนก็ไม่เห็นนึกถึงฟันก็ไม่เห็นนึกถึงเล็บถึงหนังก็ไม่เห็นไปนึกถึงใจยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยแต่พุทธเจ้าจะบอกให้นึกสิ่งที่เห็นยากให้นึกแต่เราไปนึกถึงหน้าคนโน้นคนนี้เนี่ยคนที่เกลียดก็นึกเห็นคนที่รักก็นึกเห็นนึกเห็นหน้าคนที่เกลียดได้ง่ายนึกถึงหน้าคนที่รักได้ง่ายกลับไปนึกถึงบ้านถึงเรือนถึงสิ่งอื่นได้ง่ายกว่านึกถึงตัวเองไอ้การนึกถึงคนอื่นจึงเป็นอารมณ์เนี่ยถือว่าจิตส่งออกนอกก็เรียกว่าไม่สงบจิตจะเล่าร้อนจะคิดดีและไม่ดีอยู่ตลอดเพราะนั้นพอเรามาปฏิบัติมาฝึกเนี่ยจึงกลับมาคิดดูตัวเองได้ตามที่พุทธเจ้าสอนระลึกรู้อาการ32รูปร่างหน้าตาผมคนเล็บผนังไงนึกถึงเองพยายามนึกจนตนเองชำนาญกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนมันก็นึกระลึกถึงตัวเองพอนึกถึงตัวเองออกนึกถึงลมหายใจตัวเองออกได้เนี่ยจะรู้แล้วอ๋อสงบเป็นอย่างนี้เองคนที่จับลมหายใจไม่ได้เป็นคนที่สงบไม่ได้เลยลองดูสิโยมคนไหนจะจับลมหายใจไม่ได้คนนั้นจะสงบไม่ได้นั่งจะอาจารย์ไหนเถอะให้นั่งอาจารย์ไหนสำนักไหนครูบาอาจารย์ไหนถ้าจับลมหายใจไม่ได้จับรูปนั่งตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าไม่สงบถึงสมมติสัมมาระหังสัมมาระหังเนี่ยกำหนดไว้ที่กลางสวงอกก็ดีกลางหน้าผากก็ดีก็คือกำหนดไว้ที่กายนั่นเองต้องจับกายตัวเองถ้าไปจับสัมมาระหังสัมมาระหังจับกายคนอื่นไม่สงบเลย
หรือจะไปเพ่งพุทธรูปสัมมาระหังสัมมาระหังหรือพุทโธพุทโธเพ่งที่พุทธรูปแต่ก็ต้องนึกเข้ามาที่ตาตัวเองที่หน้าตัวเองพุทธรูปนั้นจึงจะปรากฏเป็นนิมิตจึงจะสงบนั่นเป็นกสิณเรียกว่ากสิณก็เอาจิตมาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสงบเอาไว้หลายเรื่องจากคนอื่นไม่สงบเข้าใจไหมโยมพวกนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าต้องนึกถึงใครอยู่วัดต้องนึกถึงใครโยมอยู่วัดต้องนึกถึงใครต้องนึกถึงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้จนสำเร็จนึกถึงลมหายใจเมื่อตอนท่านไปนั่ง7ขวบแต่ท่านก็ลืมไปท่านมันทำความเปลี่ยนผิดจะต้อง6ปีเพราะไปนึกถึงคนอื่นเป็นนึกถึงวิธีคนอื่นทรมานร่างกายมันต้อง6ปีแต่พอนึกว่าไม่สำเร็จมันต้องนึกถึงตัวเองจึงจะสำเร็จนึกถึงใครไม่สำเร็จนึกถึงครอบครัวนึกถึงลูกหลานนึกถึงบ้านเรือนนึกถึงพระอินทร์พระพรหมอะไรก็ไม่สำเร็จนึกถึงผู้วิเศษอะไรก็ไม่สำเร็จต้องนึกถึงลมหายใจท่านเลยมานึกถึงลมหายใจท่านไงพอนั่งคนโผล่แล้วท่านก็บอกไม่นึกอะไรแล้วต่อไปนี้จะนึกตอนที่เราปฏิบัติอายุ7ขวบจะนึกแต่ลมหายใจอย่างเดียวเพราะตอนนั้นท่านนึกถึงลมหายใจท่านจนตั้งแต่หัวตั้งแต่เช้าไปยันบ่ายท่านได้ผสมฌานได้ปีติพอนึกถึงลมหายใจเลยจะเกิดตัวเบากายเบาจะมีปีติคนเราพอมีปีติแล้วก็จะเริ่มมีอารมณ์ธรรมเขาเรียกว่าเป็นอาหารใจนั่งสมาธิปฏิบัตินี้ถ้าไม่มีปีตินะเบื่อหน่ายเมื่อยปวดรำคาญเหมือนโยมมาบวชเนี่ยนั่งไม่สบายแล้วก็เบื่อฟังธรรมะไม่รู้เรื่องก็เบื่อรำคาญเมื่อยปฏิบัติไม่รู้เรื่องก็เบื่อไอ้กุศลที่ทำตามก็เหมือนตามเข้าไปอย่างนั้นเองแต่ตัวเองไม่ถึงตัวเองไม่รู้จริงก็ฟังพระเชื่อพระเชื่อผู้ที่ก็ปฏิบัติมาก่อนแต่ไอ้ตัวเองเนี่ยยังไม่เชื่อยังไม่ซึ้งเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีหลักไม่มีหลักสติสมาธิที่จะเข้ามาดูตัวเองได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อใครแล้วท่านไม่เชื่อใครท่านเชื่อตัวของท่านเองว่าธรรมะอยู่ที่ตัวท่านจะไปเชื่อใครไม่ได้เลยอาราธนาบททุกขดาบทก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เชื่อได้สำเร็จทั้งคนทั้งหลายก็ยกย่องว่าเป็นผู้ระลึกชาติได้ผู้วิเศษมีตาทิพย์หูทิพย์มีฤทธิ์แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าความคิดมันยังไม่หยุดยังต้องการอำนาจอยู่ต้องการวาสนาอยู่ต้องการเลิศเลออยู่ต้องการสรรเสริญอยู่แต่จิตที่มันปล่อยวางยังไม่มีมันยังแบกอยู่ยังรับภาระอยู่ท่านก็จะเห็นทุกตรงนี้ท่านก็เลยจับลมหายใจตามที่ตอนอายุ7ขวบท่านก็ทำได้พอจับลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดท่านก็จับรูปตัวเองนั่งชัดบ้างไม่ชัดบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างท่านก็ตั้งปฏิญาณแล้วว่าถ้าไม่สำเร็จก็จะปล่อยให้ร่างกายเนี่ยเกือบแท้งตายไปตรงนี้เลยไม่ลุกแล้วคืนนี้ชีวิตนี้ทิ้งไว้ตรงนี้แหละถ้าจับลมหายใจได้ก็ได้ปฐมฌานเกิดปีติคนเราถ้ามีปีตินิยมถึง7วันไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะไปบวชเมื่อถ้ามีปีติ7วัน15วันถ้ายังปีติไม่ดับเป็นเดือนก็อดได้โรคภัยไข้เจ็บจะหายหมดก็เรียกนี่ก็เรียกว่าธรรมโอสถปีติตัวนี้นะอาหารใจตอนนี้ปีติก็มีทั้งหนักทั้งเบาอย่างกลางอย่างหนักอย่างเบาถ้าอย่างเบาก็แค่ขนลุกขนชันน้ำตาไหลถ้าอย่างกลางก็ถึงกับตัวเบาเหมือนจะลอยถ้าหนักก็ลอยไปได้เลยลอยถอดเรียกว่าถอดกายทิพย์น่ะ
ลอยก็เป็นเหมือนตัวเองเหาะเขินเดินอากาศไปได้ไปโน่นไปนี่ได้เลยปีติถึงขั้นนั้นบางทีตัวเองไปสมัยก่อนตัวเองไปด้วยแต่สมัยนี้ก็มีแต่กายทิพย์หรือว่านิมิตเท่านั้นเองมันไปจิตมันไปเพราะมันไม่หนักใจแล้วมันเบาทีนี้พอเราปฏิบัติจับลมหายใจได้เนี่ยก็รู้หลักเลยตอนนี้รู้หลักความคิดตัวเองเลยคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์เราจะเป็นคนประเภทไหนเริ่มรู้จักตัวเองเราทำบาปมาจากครั้งไหนรู้หมดเลยเราด่าใครไว้เราแช่งใครเราทำบาปเล็กบาปน้อยแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปูฆ่าปลาคิดนึกอะไรที่ตั้งแต่อดีตมันเนี่ยมันถอนรู้ถอยไปเห็นตัวเองหมดเลยมาฟ้องตัวเองว่าทำนั่นทำนี่ดีก็มาบอกไม่ดีก็มาบอกเรียกว่าเปิดใจตัวเองทำไมจึงรู้ได้เขามันสงบอ่ะถ้ามันไม่สงบมันจะรู้ไม่ได้โยมบางทีเราคิดอะไรยังไม่ทันความคิดตัวเองเลยโกรธบางทียังไม่รู้เลยโลภยังไม่รู้ขณะปัจจุบันเรายังไม่รู้เรียกไม่ทันอารมณ์เพราะเราไม่สงบจิตเรามันเกิดดับเร็วเกินไปฉะนั้นพอเราทำใจว่างได้สงบได้เราก็จะย้อนดูอดีตที่ดีและไม่ดีก็เป็นครูเราและปัจจุบันก็สงบมากขึ้นจิตใจก็จะไม่ท้อถอยคราวนี้เราจะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นตัวเราเขาเรียกเชื่อมั่นตัวเราเชื่อมั่นว่าตัวเองทำสงบได้เชื่อมั่นตัวเองสงบได้ด้วยก็เชื่อครูบาอาจารย์ด้วยเพราะครูบาอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยก็ทำได้แล้วยิ่งเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายท่านมีคุณธรรมที่สงบมากมายกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าแค่เราเนี่ยนิดๆพอสงบนิดๆเรายังเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นเลยและถ้าเราทำมากกว่านี้เราจะต้องรู้มากกว่านี้เราจะต้องเชื่อมั่นมากกว่านี้อันนี้คือการที่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจึงจะมองเห็นตัวเราไม่มีหลักอื่นโยมจะไปหาอาจารย์ไหนก็ไม่เท่ากับหลักสมาสติระลึกรู้กายระลึกรู้จิตตัวเองให้เกิดชอบขึ้นมาชอบระลึกถึงตัวเองขึ้นมาพูดภาษาไทยๆว่าชอบระลึกลมหายใจหรือชอบจับความรู้สึกคิดนึกของตัวเราจับความผิดตัวเองคนเราบางทีที่มีเรื่องตัวเนี่ยไปจับคนอื่นผิดคนนั้นพูดผิดคนนี้คิดผิดคนนั้นทำนั่นไม่ดีคนนี้ทำนี่เราไปมองคนอื่นไม่ดีเราเลยเก็บมาวุ่นในใจเราลูกไม่ดีสามีไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนี่เราเลยเก็บไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาหนักอกหนักใจสิ่งนั้นคือเรียกว่าเราคิดผิดแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราเลิกคิดเรื่องพวกนี้หมดเลยเรากลับมาคิดว่าตัวเราเนี่ยคือไม่ดีหูก็ไม่ดีไปฟังก็เรื่องไม่ดีตาก็ไปเชื่อไปมองตัวนี้ไม่ดีปากก็พูดไม่ดีชอบหาเรื่องเขาพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีใจก็คิดแต่เรื่องไม่ดีคิดไปในทางอกุศลอยู่เรื่อยบุญเรื่องสวรรค์นิพพานเลยไม่ค่อยคิดเรื่องกรรมเรื่องเวรจะไม่ค่อยอยากคิดคิดแต่เรื่องเป็นโลโมโทสันไปทางอื่นพอเราแยกแยะตรงนี้ได้เราก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นธรรมท่านเห็นธรรมคือท่านเห็นจิตของท่านที่ท่านฉลาดไม่ใช่ฉลาดเรื่องอะไรโยมครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติกันมาแล้วก็ดีที่พระพุทธเจ้าก็ดีแบบท่านเห็นจิตของท่านศัตรูที่ร้ายกาจนั่นคือจิตตัวเองมิตรที่ดีที่สุดคือจิตตัวเองก็คือมิตรที่ดีคือคิดดีที่ถูกต้องศัตรูที่ร้ายกาจที่ทำลายคนเราคือความคิดที่ไม่ดีมันคิดให้ไปฆ่าเขาเนี่ยคือศัตรูในใจคิดให้ไปด่าเขาเนี่ยคือศัตรูในใจคิดไปคิดมาพอกรรมมาให้ผลชาตินี้คิดฆ่าตัวเองก็มีบางคนนี่มีเป็นโรคจิตเยอะเลยโยมโรคจิตนั่นศัตรูตัวเองคนไปโรคจิตมีเยอะ

อยู่ดีๆก็เพี้ยนก็มีนอนไม่หลับก็เพี้ยนหาวคนโน้นจะมาฆ่าเราคนนี้จะมาฆ่าบางคนก็เพี้ยนหลงว่าตัวเองเป็นพระเอกนางเอกเป็นคนเก่งไปเลยนั่นแหละศัตรูตัวเองเพราะอะไรเพราะขาดสติกับปัญญาที่ตัวเองไม่มีหลักธรรมะเข้ามายึดเหนี่ยวก็เลยคิดผิดคนที่น่ากลัวคือจิตตัวเองนิยมยังโชคดีเพราะความคิดของพวกโยมดีถึงคิดมาทำดีถ้าเราคิดเป็นศัตรูกับความคิดตัวเองมาทำไมมานั่งปฏิบัติทำไมอดข้าวทรมานไปทำไมปวดเมื่อยพวกเข้าวัดไม่รู้อะไรเพราะความคิดของเราเป็นศัตรูกับตัวเองนะเราบอกว่ามาวัดไม่ดีเลยแต่กลับไปชมคนอื่นดีชมไอ้คนนั้นไปโน่นดีไปนี่ดีกลับมามองไอ้คนที่ทำดีไม่ดีเลยนี่คือความคิดของเรามันเป็นศัตรูเราน่ากลัวที่สุดคือความคิดเราแต่พุทธเจ้าจะบอกเนี่ยมารร้ายถ้าสมัยนี้เขาเรียกอะไรตาสารศาสนาอิสลามลึกคิดจะบอกไอ้พวกตาสารแต่ตาสารทุกศาสนาคิดอิสลามก็หมายถึงคนไม่เคารพพระเจ้าคนไม่เชื่อฮะเลาะพระฮาลาเขาเรียกว่าพวกตาสารคนไหนไม่เชื่อพระฮาลาะพวกนั้นตาสารคนไม่ไหว้สังเกตไม่เคารพพระเยซูเขาเรียกพระเจ้าคนนั้นพวกตาสารพวกเราก็เป็นพวกตาสารหมดแต่ที่จริงพุทธเจ้าเรามาพูดกันว่าคนที่ตาสารคือคนมารร้ายในหัวใจของเรานี่คือตาสารความโกรธนี่คือตาสารความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความคิดร้ายต่อตัวเองและคนอื่นเนี่ยนั่นแหละตัวตาสารที่พาคนไปลงนรกนรกในปัจจุบันยังมีมากกว่านรกสมัยก่อนสมัยก่อนคนตกนรกปัจจุบันน้อยเพราะคนติดคุกน้อยอ่ะบางจังหวัดไม่มีคนติดคุกเลยไม่มีนรกเลยมีอดอยากยากจนก็เหมือนนรกเหมือนกันพวกเปรตอสุรกายเหมือนกันถ้าอดอยากยากจนแต่นรกสุขไปติดคุกติดตารางนั้นไม่ค่อยมีแต่นรกอยู่นี่เยอะเลยคนอย่างนี้มีนรกในใจเยอะตกทางตาเห็นเยอะแต่สวรรค์ก็เยอะใช่ไหมสวรรค์ในนี้ก็เยอะเพราะคนเป็นเทพยดาเยอะเทพบุตรเยอะพวกถือศีลห้านี่พวกเทพบุตรทั้งนั้นเทพยดาทั้งนั้นพวกถือศีลห้าถือแปดนี่เป็นคนที่อยู่ในบัญชีของเทวดานะถ้าอยู่ในบัญชีของเทวดาพวกศีลห้าศีลแปดพวกนี้ถืออยู่ในบัญชีของจาตุมนะตายแล้วไปอยู่ในจาตุมพวกเป็นเทพหนังไม้เทพภูเขาเทพป่าเทพบ้านเมืองพวกช่วยเหลือเกื้อกูลคนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกสงเคราะห์คนไม่เห็นแก่ตัวจะไปเป็นเทพตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายก็ไปเป็นเทพจะไม่ก่อนก็สอนไงโยมก็สอนไม่ให้ตกนรกอย่างเดียวก่อนก็สอนคนเข้าวัดเนี่ยเขาไม่ให้ตกนรกอย่างเดียวพอไม่ตกนรกแล้วดีหมดเขาสอนเรื่องนรกสวรรค์โยมสมัยก่อนไม่ตกนรกคนนั้นถือว่าใช้ได้ไม่ตกนรกทั้งเป็นทั้งตายนะตอนเป็นก็ไม่ตกนรกหมายถึงว่าไม่ตกนรกทั้งเป็นหมายถึงว่าความโกรธความโลภความอิจฉาริษยาความเป็นศัตรูกับคนโน้นคนนี้ในใจเนี่ยนั่นคือตกนรกทั้งเป็นใจคอหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยอารมณ์ชุนเฉียวทั้งวันเนี่ยนี่ตกนรกทั้งเป็นเขาไม่ให้ตกนรกตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อไม่อยากตกนรกก็ต้องทำไงต้องไปสมาทานศีลอุโบสถทุกวันพระต้องสวดมนต์ไหว้พระต้องตักบาตรทำบุญเพื่อให้ใจตัวเองเย็นลงเย็นลงแล้วจะได้ไม่ตกนรกการปฏิบัติของพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านพระองค์ทรงกำหนดอานาปานสติดูลมให้ใจจึงสำเร็จปฐมฌานตั้งแต่หัวค่ำเริ่มต้นด้วยสำเร็จเลยพอไปดึกๆนี่ท่านก็ลึกเข้าไปจนถึงจตุทัชฌานจตุทัชฌานเนี่ยหมายถึงว่ากายหยาบจิตหยาบไม่มีแล้วมีแต่จิตละเอียดกายละเอียดแล้วลมหายใจนี่ไม่ใช้แล้วพอถึงจตุทัชฌานเนี่ยปีติถึงขั้นดับปีติสุขเอตกตาเขาไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะว่าลมวิ่งละเอียดเข้าไปในร่างกายของใสเบิกบานมันเราลองคิดเรื่องลูกเราสักเจ็ดวันลูกเราทำไม่ดีสักเจ็ดวันโยมโอ้โหหน้าดำเลย
เราคิดถึงสามีทุกข์ถึงสามีสักเจ็ดวันคิดถึงภรรยาสักเจ็ดวันคิดถึงปัญหานี้สินสักหกเจ็ดวันเดียวใจเราเนี่ยทำลายตัวเองจนร่างกายเนี่ยโทรมเลยนะบางคนเสียสติเลยฉะนั้นศัตรูที่ใจเราเนี่ยสำคัญแล้วเราไม่เอาธรรมะจะเอาอะไรวิธีอื่นดับไม่ได้หรอกโยมกินเหล้าดับทุกข์แก้ไม่ได้เมาก็ทุกข์ไม่เมาก็ทุกข์ที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยมีไว้ทุกหมู่บ้านนะฮะมีไว้ทุกหมู่บ้านเนี่ยก็เพื่อต้องการให้คนเราเนี่ยมีที่พึ่งเวลามีทุกข์เลยได้เข้าหาศีล5ศีล8เข้าไปดับทุกข์ที่พรหมจรรย์ทีนี้ถ้าเราเห็นตัวเองมากๆเนี่ยเราด่าตัวเองได้นะถ้าเรากล้าด่าตัวเองได้ธรรมะเนี่ยมันจะกล้าด่าตัวเองนะทุกว่าเราปฏิบัติไปเราเห็นอารมณ์ตัวเองดีไม่ดีความคิดของเราเป็นอย่างไรได้เรียกว่าปัญญาเกิดแล้วมรรคสัจเกิดแล้วรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วมีสติรู้ว่าคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเราเริ่มรู้ใจตัวเองเลยโอ้โหคนเรานี่มีตรงนี้เองเรานั่งทั้งวันก็คิดทั้งวันเราก็เริ่มจับความคิดของเราได้ด้วยปัญญาด้วยสติเลยเราจะรู้จักตัวเองมากเลยว่าแค่เรานี่ก็ไม่ไหวแล้วดูมันทั้งวันนี่ไม่ใช่เบาเลยสอนตัวเองทั้งวันนี่ไม่ใช่เบาเลยเราก็จะเริ่มไม่อยากว่าใครไม่อยากไปด่าใครไม่อยากไปนินทายาเกิดสงสารคนอื่นเหมือนกับเราว่าแหมใจเขาเป็นทุกข์นะขนาดเราคิดไม่ดีพักเดียวเลยจะเกิดเป็นทุกข์เลยแล้วคนอื่นก็ทุกข์สิเนี่ยแค่เราคิดว่าคนอื่นไม่ดีเรายังทุกข์คิดถึงอดีตที่ไม่ดีเรายังเป็นทุกข์ก็แสดงว่าใจคนเรานี่เป็นทุกข์ขนาดนี้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะอยากเราจะไม่เห็นทุกข์ของตัวเองเราจะไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ของจิตเราเพราะเรามันไปมองข้ามตัวเองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นได้จะละเอียดอ่อนเห็นทุกตัวเองก็เข้าใจทุกคนอื่นจะกลายจะเป็นคนที่ไม่รุนแรงกับใครไม่พูดจาอะไรรุนแรงไม่คิดอะไรที่ทางเสียหายคนอื่นกลายเป็นคนที่สงสารที่อยากจะช่วยคนอื่นมาปฏิบัติเหมือนตัวเองอยากให้พ่อมาอยากให้พี่มาอยากให้น้องมาอยากให้ลูกให้ผัวให้เมียมาอยากให้ทุกคนเข้ามาปฏิบัติได้บุญเหมือนกับเราที่เราได้หรืออยากจะให้มีธรรมะเหมือนกับที่เราได้เห็นได้รู้โตเป็นตาเกิดเลยไอ้อย่างคนที่เขาสอนคนเนี้ยอย่างคุณอะไรคุณแม่ต่างๆคุณพ่อต่างๆที่เขาปฏิบัติธรรมะเกิดแล้วเขาก็ช่วยสอนคนเนี้ยนั่นแหละเมตตาเขาเกิดแต่พวกนี้ไม่ใช่สอนเพื่อเอาเงินนะอย่างที่สอนเอาเงินนี่ไม่ใช่เมตตาสอนเอาเงินเอาทองเพื่อหวังได้ลาภได้ยศเงินเขาไม่ใช่เมตตาที่สอนเพื่ออยากจะสงเคราะห์คนให้รู้ธรรมะเหมือนตัวเองรู้นะนั่นคือเมตตาอย่างที่พุทธเจ้าสอนใช่ไหม45ปีเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เอาเลยมีแต่ให้อย่างเดียวลงทุนเดินเนี่ยโอ้โหเป็นนักเดินที่ยาวไกลที่สุดในโลกมีเวลานอนแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนอกนั้นให้คนอื่นหมดท่านมีเมตตาขนาดนั้นใช้เวลา45ปีเนี่ยท่านยังเป็นห่วงว่าเวลา45ปีเนี่ยยังได้ช่วยคนได้มากขนาดนี้แต่ก็ถือว่ายังไม่หมดสิ้นให้พระสงฆ์ทำงานต่อภูมิปัญญาคนเราเนี่ยสำคัญโยมบางคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยภูมิปัญญาก็ไม่ถึงถ้าภูมิปัญญาเขาไม่ถึงเนี่ยจิตของเขาก็เข้าไม่ถึงมันเข้าใจธรรมะซึ่งทางดับทุกข์ไม่ได้เข้าใจตัวจิตไม่ได้ไม่สามารถจะรู้จักตัวเองได้ฉะนั้นจึงว่าจำเป็นที่สุดที่เข้ามาวัดนี่จะต้องผ่านสมาธิผ่านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเรียนรู้ให้ได้เวลาจะดับจิตอย่างรู้ระยมนะพอเราปฏิบัติไปเนี่ยเวลาจะดับจิตเราจะรู้ว่าเราคิดอะไรเหมือนเราเข้าสมาธิตอนนี้เราทุกนั่งปวดเมื่อยรู้ว่าเราคิดอะไร
เราง่วงเราปวดเราเมื่อยเราจะรู้ความคิดเราตลอดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะรู้ทันความคิดเราหมดเลยแล้วคนพอได้รู้จักธรรมะหลักข้อนี้แล้วเนี่ยพอเวลาจะตายเนี่ยจะทำจิตดวงนั้นให้ผ่องใสเลยจะไม่คิดอะไรเลยจะรวมบุญกุศลมาให้หมดในดวงใจที่ทำไปแล้วทั้งหมดมารวมกันดวงใจให้ผ่องใสเบิกบานด้วยกำหนดลมหายใจยันหมดลมเลยพอกำหนดลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกแล้วกำหนดลมหายใจจนค่อยๆหมดไปทีละน้อยละน้อยแล้วก็หลุดไปเลยลมหายใจนั่นแหละเขาจึงจะไปสู่สุคติเขาเรียกแต่งใจทำใจได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำอย่างนั้นดูไม่ใช่ให้ตายอย่างประเภทที่หวาดกลัวตายอย่างช่วยตัวเองไม่ได้เจ็บอย่างช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีปัญญาการที่จะมาทำบุญเนี่ยมันต้องสร้างสรรค์ตัวเองในลักษณะที่ทำให้เกิดปัญญาถ้าไม่งั้นไม่รู้จะทำบุญทำไมทำบุญจะไปสวรรค์ทำบุญจะไปนิพพานก็ยอมยังทำตายไม่เป็นตายได้ยังไงตายได้ยังไงจะบอกฉันถือศีล5ศีล8เนี่ยฉันจะได้ตายไปสวรรค์ใช่แต่ไอ้สวรรค์ตัวเนี้ยมันมีอุปสรรคอยู่ตรงที่ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าในเมื่อเวทนามันเป็นมารในเมื่อเวทนามาเป็นสังขารมารมาเป็นมัจจุมารเนี่ยมันเอาความน่าเกลียดน่ากลัวมาให้เราเราจะต้องผ่านมารตัวนี้ได้ต้องชนะมารตรงที่ว่าลมมันหยาบพอเราจะตายได้ลมมันหยาบเวทนามันหยาบปวดตามเนื้อตามตัวปวดไปหมดร้อนหนาวเจ็บปวดเวทนามันหยาบต้องกำจัดไอ้ตัวหยาบเนี่ยเป็นศัตรูที่ไม่ให้เราไปสวรรค์นิพพานตัวเนี้ยต้องกำจัดจนกว่ามันจะละเอียดจะให้มันละเอียดได้ไงต้องกำหนดลมให้ได้แต่ถ้าหลงปุ๊บเนี่ยก็จะคิดถึงหาหมอหายาไม่อยากตายอยากจะกลับบ้านเขาจะอยู่กับลมหายใจไม่ได้เวทนาก็หยาบมากขึ้นมากอยู่เมื่อเวทนาแก่กล้าหยาบเรียกว่าทุกขติปฏิกังขาเลยจิตเศร้าหมองไปสุคติไม่ได้เราต้องใช้สมาธิเนี่ยตามที่พุทธเจ้าว่าเป็นเยี่ยวยารักษาโรคเนี่ยก็หมดลมหายใจให้ละเอียดลงพอละเอียดลงละเอียดลงแล้วค่อยหมดลมทีละน้อยละน้อยแล้วก็หลุดไปเลยอย่างนั้นถือว่าไปสุคติได้ไปนิพพานได้ไม่ใช่ตายง่ายนะโยมนะปฏิบัติธรรมมันก็ต้องไปจบไปเรียนจบจิตกันตรงนี้ก็ต้องไปรู้วิธีกันตรงนี้ไม่ใช่ว่านั่งแล้วพอปวดเมื่อยก็เลิกนั่งแล้วปวดเมื่อยก็เลิกเราก็เลยไม่รู้เลยว่าไอ้ปวดเมื่อยแค่นี้มันเรื่องเล็กๆเวลาคนเจ็บป่วยเวลาจะตายนะโยมแม้แต่ลืมตายังเจ็บเลยลืมตาหลับตายังเจ็บเลยนะทรมานจะตายเลยน้ำลงไปในคอนี่เจ็บโอ้โหยังก็อะไรไปแทงมีเงินเป็นร้อยๆล้านแต่ว่าน้ำลงในคอเนี่ยไม่อยากให้ลงในคอมันเจ็บคอเวลาคนจะใกล้ตายนี่อะไรก็กระทบไม่ได้เจ็บไปหมดจะมาไปเจอคนอายุ112ปีเมื่อ2วันเนี่ยไปรับสังฆทานด้วยโปรดแก112ปีอยู่เนี่ยมินบุรีเนี่ยเจอเจ้าเข้เนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ตื่นตาไม่ขึ้นตื่นไม่ขึ้นเราพวกโยมเมื่อนั้นก็จะจับตาแกเอาออกบอกไม่ได้เจ็บนะเพราะสมัยเคยเจอมาแล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กๆ เป็นตาแดงพอลืมตื่นขึ้นมาดื่มไม่ขึ้นเจ็บหน้าดูเลยแม่ต้องเอาน้ำมาค่อยๆลูบแรงๆก็เจ็บตาเราไม่เจ็บนี่เรายังไม่แก่เลยก็เลยแล้วก็ลูบต้องพัดใหญ่จนตาเราเนี่ยชินกับน้ำแล้วจึงจะดื่มได้เราก็เลยรู้วิธีนี้ก็เลยบอกโยมว่าอย่าไปจับไปลืมเจ็บพอสมาเคยเป็นเขาก็เอาผ้ามาคนเราเนี่ยตัวเองไม่เคยเป็นจะไม่รู้ทุกข์ก็เอามาชุบค่อยๆชุบทีน้อยๆนะไอ้คนมันใจร้อนมันก็จับเกิดขึ้นมาเพลนตายแกลืมขึ้นมาอายุ112ปีเวลาจะลืมตาต้องน้ำค่อยๆลูบก่อนถึงจะลืมได้อายุวัฒนะโยมเป็นไงถ้าจะลืมตายังลำบากก็ต้องให้คนอื่นช่วยลืมเลยนะจะกินก็ต้องให้คนอื่นป้อนจะนอนจะลุกก็ต้องให้คนอื่นพยุงลุกมันก็ทุกข์นะ
แต่ว่าแกดีว่าแกบวชชีไว้นานแกใจบุญก็ถือศีล5มั่นแต่ว่าไม่รู้เรื่องกรรมฐานเสียดายแกไม่รู้เรื่องกรรมฐานรู้แต่แค่ถือศีล5ศีล8เราก็เลยบอกโยมนึกพระไว้ในใจนะพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจนะอย่าคิดถึงคนอื่นนะแต่ก็พุทโธพุทโธแกพุทโธลั่นบ้านเลยตรงนี้พอเรากลับมาลุกขึ้นลูกสาวตามบอกเมื่อวานนี้แม่เรียกพุทโธใหญ่เลยพุทโธอยู่ในใจแกโกพุทโธหายแต่ที่จริงแล้วนะก็ถือว่าเขามีบุญได้15 18ไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องเอาพระไว้ในใจอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเวลาจะตายก็จิตก็นึกถึงศีลตัวเองจิตก็นึกถึงบุญตัวเองทำก็จะไปแต่ถ้าพวกที่ทำกรรมฐานเนี่ยเวลาจะตายไม่ได้นึกอย่างนั้นพวกเวลาจะตายเนี่ยจะเริ่มปลงสังขารตัวเองจะเริ่มกำหนดลมให้ใจพอละเอียดแล้วกำหนดลมให้ใจแล้วก็จะถอดตัวเองออกจะถอดว่านี่คือหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งนี่คือเนื้อเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งนี่คือกระดูกเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งกระโหลกซี่โครงกระดูกแล้วก็หัวใจปอดตับไตไปกองแล้วก็กำหนดเป็นธาตุสี่ให้มันเน่าให้มันเปื่อยไปแล้วก็เผาไหม้ไปแล้วก็ไม่เหลือตะขี้เท่าก็พอสมาธิเกิดก็พิจารณากันเรื่อยๆว่านี่ไม่ใช่ของเราเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเป็นเดี๋ยวนี้เป็นต่อไปนี้ต้องเป็นก็พยายามพิจารณากันไปแล้วก็จิตก็ละตัวตนได้ไม่ห่วงไม่กังวลเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอตรงนี้ตกไปเนี่ยมันก็เริ่มทำใจได้ไม่กลัวไม่กลัวจากร่างกายไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตก็ยอมรับเพราะจิตยอมรับเนี่ยก็เรียกว่าจิตประพัดสอนจิตที่เป็นอุเบกขาก็เอกตาที่อุเบกขาต่อทุกขเวทนาจะคิดยังไงก็ได้ตอนนี้จะคิดว่าไม่ใช่ก็ได้คิดว่าใช่ก็ได้คิดไม่เอาก็ได้คิดละคิดวางก็ได้พอรู้แล้วว่าเราพิจารณาเห็นความจริงเนี่ยจิตเราก็จะไม่กังวลต่อร่างกายเมื่อเรายึดความว่างความสงบไปตรงนี้เมื่อดับลมหายใจค่อยๆหมดไปแล้วนั่นเรียกว่าสวรรค์ได้ไปได้ข้ามอุปสรรคคือเวทนาตัวใหญ่ได้เวทนาตัวใหญ่ก็คือรักร่างกายตัวเองไม่อยากจากร่างกายตัวเองกลัวเจ็บกลัวปวดไอ้ตัวนี้คือตัวที่เราแกะไม่ตกไม่ตกเพื่อพุทธเจ้าบอกว่านี่เนี่ยคือตัวทุกข์ที่เราติดอยู่เราจะรักตรงนี้ไม่ได้ทุกคนจะรักตัวเองจะทำใจยากไม่งั้นก็หลงนะไม่งั้นที่เราบุญทำบุญไว้เนี่ยเราจะไปหลงเอาไปไม่ได้ต้องยึดหลักตัวสติสมาธิปัญญาตรงนี้เป็นหลักต้องอย่างที่โยมมาบวชเนี่ยบางคนก็ไปไหนบวชหมดแหละทุกวัดเนี่ยเพื่อจะได้ไปเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่ดับทุกข์คือที่วัดมีโรงพยาบาลใช้วิธีให้คนตายแบบเก่าไม่ให้คนตายแบบใหม่มีหมอโรงพยาบาลที่ราชเป็นหมอคนตายแบบใหม่ที่แรกหมอเขาคนที่มาเป็นหมอที่บ้านที่วัดเนี่ยเขาก็จะให้ออกซิเจนแล้วก็จะฉีดยาแก้ปวดมอร์ฟีนอาตมาบอกอย่าให้เขาฉีดเพราะพระฉีดเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะติดยาแล้วจะหลงก็เหมือนคนเจ็บติดจะตายนั่นเองทำไมได้ตรงนี้คิดถึงบอกให้ใช้อนาปานสติเป็นหลักแล้วเราก็ช่วยสอนกรรมฐานให้แยกรูปแยกนามไม่ใช่ว่ากายเราก็ใช้วิธีบอกหมอว่าเราต้องใช้ตามพระพุทธเจ้าให้กำหนดลมให้ใจให้ตลอดแล้วค่อยๆหมดลมไปทีละน้อยแล้วคนนี้จริงจะไปดีหมอก็เลยทำตามเคสนี้เลยทำได้ผลพระองค์หนึ่งเป็นพระครูมาสิ้นกับมาจากท่ามภูเขาก็มาสิ้นเป็นโรคมะเร็งเจ็บนะปวดนะแต่ท่านเราก็บอกไม่ต้องห่วงท่านก็ฝากบอกขอฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงบอกท่านทำใจแล้วท่านให้ว่างเลยท่านไม่ต้องห่วงแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องห่วงท่านค่อยๆหมดลมไปคนที่นั่งเฝ้านี่ไม่รู้เลย
เคสนี้ดีมากเวลาหลับค่อยมันทุกข์ก็ทรมานแน่นอนละแต่ค่อยหมดไปทีน้อยจบแล้วก็มีหลวงตามาอีกคนหนึ่งมาบวชตอนแก่ก็เป็นมะเร็งอยู่ตั้งแต่

ใช้วิธีเนี้ยบอกให้หมอบอกให้ดูแลแบบนี้ออกซิเจนได้แต่ห้ามฉีดมอร์ฟีนเขาก็ค่อยสงบไปง่ายง่ายทุกคนเป็นงั้นเลยคนหนึ่งมาก็ที่จริงก็คนวัดแต่คนนี้เป็นคนช่างพูดต้องใส่จะเป็นคนเปราะบางหมอเข้าไปให้มอร์ฟีนมาก็เลยติดมอร์ฟีนทีนี้พอมาที่วัดเนี่ยพอไม่ให้ปุ๊บดิ้นเลยโยมลงไปนอนข้างล่างเตียงดิ้นเลยกำหนดลมไม่อยู่พอไม่ให้หมอปีนปุ๊บเนี่ยลงไปนอนดิ้นพอให้หมอปีนปุ๊บจุดตอนนี้ไอ้หมอมาทางอเมริกาก็ให้หมอปีนไอ้หมอทางของเราก็บอกให้ไม่ได้

หมอมาทางอเมริกาก็ให้มอร์ฟีนไอ้หมอทางของเราก็บอกให้ไม่ได้พอคนนี้ตายปุ๊บขัดแย้งกันเลยไอ้หมอทางเราก็บอกว่าทำไมต้องให้มอร์ฟีนคนนั้นบอกก็คนไข้มันนอนดิ้นนี่ก็ต้องให้สิผมไม่เคยให้สักคนเดียวเนี่ยที่วัดนี้ไม่ให้ใครแต่เราจะตายต้องให้สงบตายไม่มีการฉีดมอร์ฟีนเอาเคสนี้อเมริกาเขาใช้กันทั้งนั้นแต่คนนี้ก็เลยเสียใจคนที่มาจากอเมริกาเลยเสียใจเป็นผู้หญิงนะหมอผู้หญิงก็เสียใจแต่เราบอกอย่าเสียใจโยมต่อไปนี้โยมให้เข้าใจเลยกันว่าธรรมโอสถของพุทธเจ้าเนี่ยที่หมอเขามาใช้เนี่ยเป็นอุบายของพวกเราเริ่มต้นจากการจะใช้กับพวกเราเวลาจะตายก็จะใช้อย่างนี้ทุกคนจะไม่ฉีดมอร์ฟีนให้เขาดูลมหายใจจนหมดลมไปเองเพราะเราได้ใช้กับพวกเรามาหมดแล้วในแต่พ่อยมพ่อจะมาก็ใช้มายมแม่ยมบ้ายมหลุมก็ใช้กันนี้มาหมดที่มาอยู่ก็คือใช้แบบเดียวกันจะไม่ใช้แบบที่โรงพยาบาลเพราะใช้ที่โรงพยาบาลมันต้องทรมานต้องอะไรใส่เข้าไปเนี่ยฉีดมอร์ฟีนต้องมีไอ้ใส่เข้าไปโอ้โหทรมานเหมือนกับไอ้ทรมานงูทรมานควายเนี่ยมันมีเราใช้อย่างนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านปักขันธิกาภาคเนี่ยอาเจียนออกไปโลหิตถ่ายออกไปโลหิตเนี่ยถือว่าเป็นเวทนาอย่างร้ายแรงท่านก็ยังดับเวทนาด้วยอนาปานสติด้วยอิทธิบาทของท่านฉะนั้นถือว่าปฏิบัติเนี่ยเราได้หลักแล้วโยมนะเราได้ระดับทุกข์แล้วโยมเวลาโกรธใครก็อุเบกขาหากเจอแล้วโกรธใครก็อุเบกขาพอคิดอะไรก็อุเบกขาวางเฉยดูว่าวางเฉยไม่เฉยงวยเฉยควายนั่นหมายว่ารู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็เฉยรู้ว่าเราชอบแล้วเราก็เฉยรู้ว่าเราโลภเราก็เฉยรู้แต่เราเฉยรู้ว่าเราปวดแต่เราเฉยเราไม่ร้องเราไม่ควนคลางเพราะควนคลางก็ไม่หายแต่ต้องยังไงจะกลับมาดูตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดูจนสงบต้องใช้เวลานะโยมนะเพราะจิตเราออกนอกเนี่ยจะปวดเมื่อยมากเลยโยมแต่พอเราพยายามดึงรั้งความรู้สึกเกี่ยวกับมาหาที่ตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอเราจับลมหายใจได้จับผมขนเล็บขนหนังได้จับโครงสร้างในตัวเองได้ปุ๊บรู้สึกตัวเองได้เนี่ยพอจับจิตได้เนี่ยจะสงบเลยเวทนาจะดับก็เรียกเป็นยาโอสถดับทุกข์ที่ใจจะกายก็คอยดับไม่งั้นเราก็กลายเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาเจ็บแล้วก็ต้องไปร้องให้หมอฟังตายก็ตายสิโยมเห็นไหมแต่นี่สมาใช้กับที่วัดนะทุกวันนี้สมาใช้เพราะที่จริงไม่ใช่สมารู้หรอกเพราะสมาเคยเห็นลุงของสมาเนี่ยบวชเป็นพระแล้วแกบอกแกจะนั่งตายแกจะตายวันนั้นวันนี้อาตมาก็เลยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรก็ให้ป้ากับพี่สาวดูอยู่พอป้าพี่สาวดูแกก็นั่งแกก็พูดโทรแกดูลมมาใจแกบอกแกจะตายวันจันทร์แกก็ดูแกแล้วก็แกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยคนปฏิบัตินี่มันง่ายโยมไม่ต้องใช้หมอใช้โรงพยาบาลเลยไปอยู่โรงพยาบาลก็ขอออกมาตายที่วัดป้ากับลุงป้ากับบวชชีพี่สาวก็บวชชีลุงก็บวชนั่งดูก็ไม่มีใครดูแลนะฮะเพราะว่าวัดบ้านนอกอ่ะดูแลนั่งดูให้ป้าบอกกับลูกสาวแจมดึงหมอนออกหน่อยให้คือไอ้ภรรยาห่วงสามีนะจะดึงให้หมอนออกให้เอ็นหน่อยกลัวจะนั่งเมื่อยแกก็บอกเราจะนั่งตายนะจะนั่งตายแต่ตายวันจันทร์ก็80กว่าไอ้ภรรยาก็ไปค่อยดึงให้ลูกสาวดึงหมอนออกหน่อยแล้วก็เลยไหลตัวออกหน่อยเพราะแกขยับตัวไม่ได้ก็ไหลออกเป็นเอ็นหน่อยก็นั่งดูแกก็คงกำหนดลมนะแล้วก็ไปเมื่อไรไม่รู้เลยไอ้ภรรยาแจ่มไปเลยยังรู้สิไม่รู้สิไอ้นี่ก็ไม่รู้ก็เอาสำลีไปหลงไม่กล้าจับใช่ไหมพอไม่กล้าจับเนี่ยก็เอาสำลีไปอังที่ไอ้จมูกไม่มีเลยอะไปแล้วเนี่ย

0: นี่คือการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้หมอแต่อาเจียนออกเป็นโลหิตเหมือนกันถ่ายออกเป็นโลหิตแกบอกว่าเมื่อตอนเป็นคารวาสจะอยู่อุบลแกเคยฆ่าหมูสมัยเป็นหนุ่มเอาหมูมาเชือดคอกันมาแทงคอหมูกันท่านบอกว่าเนี่ยกรรมอดีตมาให้ผลแต่ท่านดีมากเป็นคนที่ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาลไม่ใช่ลูกศิษย์อาตมาครับเขาเป็นลูกเขาปฏิบัติก่อนอาตมานานเลยเขาปฏิบัติเข้าวัดมาตั้งแต่อาตมายังเด็กๆอยู่ทั้งผัวทั้งเมียเขาปฏิบัติจึงเขาใช้ธรรมะดับทุกข์เขาได้ทั้งป้าทั้งลงป้าจะตายก็บอกให้พระมาสวดมนต์ให้ฟังเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือบอกเลยนะจะไปเลยนะเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือจะไปไหว้พระจุฬามณีที่แม่บอกว่าคนตายพูดไม่ได้หรอกคนพูดได้ไม่ตายตายจริงๆเดี๋ยวก็ตายแต่เดี๋ยวก็ตายจริงๆนี่พวกกรรมฐานเขาตายอย่างนั้นนะโยมนะเข้าใจไหมโอ้ตายอย่างนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้แล้วจะไปโรงพยาบาลอูตายยากหมอมันปั๊มหัวใจบึกบึกถึงที่โครงหักเลยก็มีไปที่อินเดียนะคนถ่ายไปปั๊มกันที่โครงหักเลยไอ้แขกมันเอาเข้าสารแล้วบอกหาว่าฆ่ากันตายแต่แท้ที่จริงไม่ใช่เราพวกหมอพวกอะไรช่วยกันใหญ่คนมันหมดออกซิเจนเนี่ยช่วยกันปั๊มไอ้คนหนึ่งที่วัดเนี่ยเป็นพี่สาวเป็นครูแม่ก็มาวัดมันเป็นหมอปั๊มหัวใจอ่ะพวกกูช่วยพยาบาลน่ะก็ปั๊มหัวใจเก่งมากอยู่ใครไม่ฟื้นเนี่ยมาเจอเขาเนี่ยเขาปั๊มหายเลยนะเขาปั๊มฟื้นทุกคนเนี่ยเขาปั๊มคนเก่งมากใครไม่ฟื้นเดี๋ยวเขาปั๊มเดี๋ยวฟื้นเขากดตรงปอดตรงหัวใจเขาเก่งเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็เลยป่วยเป็นโรคมะเร็งเจ็บอยู่2ปีโยมพอเขาเจ็บอยู่ข้างโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะโกรธพวกหมอนะปั๊มคนไม่หายเขาโกรธแม่เขาขึ้นไปปั๊มสักหน่อยไม่ได้ครับเขาปั๊มคนรอดตายมาเยอะเขาก็นึกว่ามันคนเคยเก่งมันก็นึกว่าถ้าเขาปั๊มไม่จะหายแต่เขาปั๊มไม่ได้ผลสุดอันนี้สงที่เขาปั๊มหัวใจมันเนี่ยโยมเขาโดนปั๊มอยู่2ปีโยมได้บุญเหมือนกันนะเวลาแกจะตายคนก็ปั๊มไปอีกพอแกจะหมดลมหมอก็มาปั๊มไปอีกทรมานอยู่2ปีโยมอันนี้สงบำหัวใจก็ตายยากคนเนี้ยนะไอ้พี่สาวก็ไม่กล้าบอกว่าให้หยุดมันเหมือนเป็นกรรมมันไม่กล้าบอกก็กลัวจะบาปอะไรแม่ก็ไม่กล้าบอกก็ดูแลไปพอจะหมดลมทีไรพอเงียบไปหมอก็มาปั๊มทรมานอยู่2ปีอันนี้สงที่ปั๊มหัวใจของนั้นพอพ้นที่สุดพอตายก็ตัวนี้เขียวมาแล้วโยมมันไม่มีอะไรจะเหลือนะฮะมันจะเน่าทั้งตัวแล้วความจริงเราไม่ต้องสร้างบุญอย่างนั้นนะเนาะแล้วได้อานิสงส์มาช่วยชีวิตเขาไว้เยอะแล้วเองก็เลยโดนตำไปก็สองปีไม่ได้ทำอะไรมันก็มีดีเท่าไหร่เราสู้บอกกันอย่างนี้ดีกว่าว่าเราจะตายหรือจะเป็นเนี่ยมันห้ามไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องตายถึงคราวตายต้องตายหมอเองก็ต้องตายพระอินทร์พระพรหมก็ต้องตายอย่าให้ดีเราตายอย่างพุทธเจ้าสอนดีกว่าไม่ต้องให้ใครปั๊มหัวใจค่อยๆหมดลมไปทีละน้อยไม่ให้ใครแตะต้องเราเลยดีไหมไม่ยอมไม่ต้องแตะต้องเลยฉันสร้างบ้านไปอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องฉันโรงพยาบาลถ้าฉันรู้ว่าจะตายไม่ต้องไปแต่ถ้ามันจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพราะนั้นถึงว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นหลักของใจเรายังใช้กันไม่หมดนะโยมนะเรายังไม่ได้เอาธรรมะพุทธเจ้ามาใช้ให้หมดยามเจ็บเราก็ไม่ได้เอามาใช้ยามแก่ก็ไม่ได้ใช้ยามตายก็ไม่ใช้ใช้แต่ยามที่มีอยู่ดีกินดีเท่านั้นที่คิดว่าเป็นธรรมะแต่ที่จริงธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์เวลามีทุกข์ทางใจเราต้องเอามาใช้เวลาเราโกรธใจคอหงุดหงิดเนี่ยทำไงจะให้หายหงุดหงิดเวลาเราคิดไม่ดีกับใครทำไงจะให้ใจดีธรรมะนี่ต้องเอามาใช้เวลาเรามีทุกข์เรามีความคิดที่ไม่ดีมาปราบปรามตัวเองมาแก้ไขอารมณ์ฉุนเฉียวตัวเอง ธรรมะแปลว่าสงบลงดับลงเย็นลงถ้าอย่างที่โกรธนี่ไม่ใช่อาธรรมะไปใช้นโยมนะอย่างที่ตวาดแว๊บๆนี่ไม่ใช่ธรรมะนโยมนะดูคนโน้นด่าคนนี้เขาบอกเอ้ยแม่ไปวัดมาทำไมกลับมาตวาดเหมือนเดิมกลับมาทั้งเรารู้แล้วว่าใจคนเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่โกรธใครแล้วรู้ว่าโกรธมันเป็นทุกข์รู้ว่าไฟนี่มันร้อนเข้าใจไหมโยมทำได้ไหมนี่คือคนไม่ตายคนที่ไม่ตายคือคนที่ทำใจว่างได้ทำใจสงบได้นะคือคนไม่ตายคนที่ตายนี่คือคนกลัวตายคนที่กลัวเจ็บกลัวตายนี่เหมือนคนที่ตายตายยังทรมานฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นที่ว่ามาวัดเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราจะทำอะไรให้ได้กลับไปบ้างเราอย่างน้อยยังรู้เรื่องของสติปัฏฐาน4ให้ได้นะรู้เรื่องของสติให้ได้เพราะสตินี่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่เอาไว้ห้ามอะไรได้ทุกอย่างเลยโยมสติเนี่ยเหมือนขนดกั้นน้ำเลยไม่ให้ท่วมบ้านท่วมเรือนได้สติตัวเนี้ยเป็นตัวหลักที่เราต้องใช้กับผู้ปฏิบัติทุกคนกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเนี่ยอย่างที่อาจารย์เขาสอนกันไปแล้วเราจำเป็นต้องใช้ตลอดวันตลอดคืนว่ากายเรานั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้พูดคุยอยู่ตรงนี้เราเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เราพยายามให้ระลึกตัวเราให้มากกว่าคนอื่นเราจะสงบแล้วก็เวทนารู้จักความคิดของเราว่าเราคิดดีไม่ดีเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีเฉยเราขอให้รู้สามอย่างรู้ได้มั้ยโยมแต่ถ้าเราไม่รู้จิตตัวเองเราก็โง่เลยจิตตัวเองไม่รู้จะไปรู้ดีกับใครจะไปคิดว่าคนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่เราต้องรู้จิตของเราแล้วว่าจิตเราเนี่ยมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีความโลภ ก็รู้มีความโกรธก็รู้มีความรักความชังอิจฉามีริษยามีเห็นคนอื่นได้ดีไม่ชอบอะไรเงี้ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆก็มีมันหมดอ่ะจิตคนเราเนี่ยมี 108,000 ประการถ้าเราได้เห็นจิตของเราจะรู้ว่าโอ้น่าสงสารเหมือนกันนะจิตคนเราเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ศิลปะการลดความทุกข์ความสุขเราไม่ต้องแสวงหามันก็ได้เพียงแต่เราลดความทุกข์ให้ลดลงเท่านั้นความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเหมือนกับไฟยิ่งน้อยก็ยิ่งเย็น

ความทุกข์เกิดจากความอยากยิ่งอยากมากทุกข์ก็ยิ่งมากเมื่อความอยากลดลงความสุขก็เพิ่มขึ้น

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

ทำสมาธิต้องอดทนต้องทนปวดทนเมื่อยทนง่วงเหงาหาวนอนต้องอดทนถ้าไม่อดทนความเพียรไม่พอจะนั่งปุ๊บให้ได้ปั๊บมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจของเรายังไม่เข้าระบบมันต้องรวมก่อนการภาวนาเป็นการรวมใจกว่าจะรวมให้มันเป็นจุดเดียวได้ก็ต้องใช้ความพยายามใช้เวลาเหมือนกันเดี๋ยวคิดนู่นแป๊บคิดนี่แป๊บคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พยายามรวมมันก็คอยจะไปเราก็รวมไปรวมไปภาวนาหนักๆเข้าพอถึงจุดมันจึงจะหยุดจึงจะ

าเราไปคิดโอ้นั่งไม่สงบมันคิดนู่นคิดนี่เลิกเถอะก็เลยไม่ได้กันเพราะใจมันยังรวมไม่ได้ความคิดนู่นคิดนี่ถ้าเราภาวนาหนักๆเข้าแล้วพอถึงจุดก็จะ

จากเทปธรรมบรรยายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเรื่องหยุดณจุดหนึ่ง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: พากันตั้งใจฟังธรรมด้วยคุณธรรมได้แก่ขันติคือความอดและความทนวิริยะก็คือความภาคและความเพียรหรือว่าความขยันความตั้งใจคือความเอาใจใส่ในธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของธรรมะนั้นเพราะเราชาวพุทธเราก็เป็นพุทธมามกะเราก็นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษไปจนตลอดมาเป็นมรดกของเราอยู่ทุกวันนี้แหละก็ถือว่าเราเป็นพุทธมามกะหรือว่าเป็น

ชาวพุทธเราก็เป็นผู้ที่ได้ยอมเสียสละเพื่อพุทธศาสนาจริงๆชาวพุทธนั้นมันต้องประกอบไปด้วยผู้มีศีลผู้มีธรรมเพราะพุทธศาสนานั้นก็มุ่งประเด็นไปในทางไหนมุ่งประเด็นไปในทางศีลในทางธรรมไม่ได้มุ่งประเด็นในทางอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราชาวพุทธเราจะต้องเป็นผู้ยึดมั่นในศีลในธรรมในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้เมื่อเราเป็นพุทธมามกะที่เราจะต้องปฏิบัติตามธรรมะของท่านเราก็ได้ทราบตามสมควรแก่ฐานะของเราแต่ละคนอยู่แล้วว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าเป็นของประเสริฐยิ่งและก็ทั้งที่เป็นของจริงถ้าเรานำเอามาปฏิบัติและมาก็ทำตามมาประพฤติตามคงจะเป็นผลแก่เราผู้ปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ไร้ประโยชน์และทั้งก็เป็นของที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลความมั่นใจของเราชาวพุทธมันก็เต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธอย่างนั้นแหละเราควรที่จะนำเอาขันติอันเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์หรือเป็นเครื่องประดับของนักพจน์ก็คือขันติได้แก่ความอดความทนความอดความทนนั้นมันไม่ใช่หนังสือที่จะมาอดมาทนมันได้แก่ใจของเรานั่นเป็นผู้อดเป็นผู้ทนต่ออะไรทนต่อกับร่างกายของเราซึ่งมีความเจ็บปวดในเมื่อเวลาเราปฏิบัติธรรมสิ่งภายนอกซึ่งมันไม่อำนวยความสะดวกให้แก่เราผู้ปฏิบัติเช่นอากาศมันก็ร้อนเสียงมันก็รบกวนหรืออย่างอื่นๆทีปาถะที่มันจะไม่ให้เราเกิดความสบายใจขึ้นสิ่งเหล่านั้นล่ะเราจะต้องเป็นผู้มีความอดและมีความทนและต่อสู้กับอุปสรรคในเรื่องของภายนอกนั้นเพื่อจะไม่ให้มันรบกวนและเพื่อจะไม่ให้จิตของเราเกิดความรำคาญและความท้อแท้ขึ้นก็เพื่อจะบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะคือขันติเป็นธรรมะที่นำมาซึ่งความสวยงามชาวโลกเขาก็ยังมีสถานที่เสริมสวยตกแต่งประปรุงเพื่อความสดสวยงดงามแต่ธรรมะคือขันติกับโสรจะเป็นธรรมะที่เสริมสวย

เรียกว่ายังความงามให้เกิดขึ้นกับพวกเราชาวพุทธผู้ปฏิบัติคือถ้าเรามีขันติแล้วและมีโสรจะแล้วโสรจะก็คือความสงบเสงี่ยมขันติก็คือความอดความทนและมันก็มีความเรียบร้อยและก็เพียบพร้อมด้วยมารยาททั้งหมดทั้งกายและก็ทั้งวาจาและก็พร้อมด้วยใจถ้าเรามีความเรียบร้อยและเพียบพร้อมไปด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจแล้วมารยาทอันที่เราจะอยู่ด้วยกันล่ะมันก็จะต้องสวยงามคนเรามันจะต้องสวยงามไปด้วยมารยาทก็ด้วยความเรียบร้อยนั่นแหละเป็นธรรมะที่เสริมสวยเสริมสวยให้เราไปในตัวหรือว่านำความงามไปให้เราไปในตัวนี่สำหรับพวกชาวพุทธและก็ย่อมปราศจากโทษโทษทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นก็เพราะความอดความทนแทนที่เราจะไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความโมโหและโทโสหรือด้วยความอยากก็ดีแต่เรามีขันติและมีความอดและความทนล่ะอดกั้นล่ะเราก็เลยไม่ได้กระทำในทางกายก็ไม่ได้ทำทางวาจาเราก็ไม่ได้พูดสมมติว่าเราจะด่าเราก็อดเอาซะไม่ได้ด่าได้ว่าอะไรใครก็ด้วยขันติเราจะทำเราก็อดซะเราก็ทนซะไม่ได้ทำก็เพราะขันติที่นี่โทษมันก็เลยไม่เกิดนี่เรียกว่าธรรมะที่เราอยู่ด้วยกันในส่วนมาก ซึ่งเป็นธรรมะที่เสริมสวยคือขันติและโสรจะอันนี้เราก็ควรยึดเอาไว้สำหรับชาวพุทธแม้แต่ด้านการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายปลายทางจุดหมายปลายทางที่สิ้นสุดที่สุดที่สุดแห่งทุกข์มันจำเป็นก็ต้องอาศัยขันติคือความอดและความทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอดแสนที่จะอดแล้วก็ทนแสนที่จะทนก่อนที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก่อนที่จะชนะกิเลสถ้าไม่มีความอดและไม่มีความทนล่ะความสำเร็จล่ะจะมาจากไหนถ้ายกเลิกแล้วไม่มีการปฏิบัติต่อไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเดือดร้อนเห็นว่ามันร้อนเห็นว่ามันลำบากก็เลยไม่ทำถ้าไม่ทำล่ะถ้าไม่ใช่ความอดความทนต่อสู้ที่ในความสำเร็จนั้นจะมาจากไหนแล้วก็พร้อมไปด้วยวิริยะคือความภาคและความเพียรทั้งสองประการนั้นก็ควบคู่กันไปนั้นล่ะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้สำเร็จเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้เมื่อเราชาวพุทธได้มาทราบซึ่งถึงคุณสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระองค์ได้ตรัสรู้นั้นด้วยคุณธรรมอะไรก็คือขันตินี่แหละและวิริยะนี่แหละ
ถ้าไม่มีขันติและวิริยะมันก็คิดว่าคงจะไปได้ยากที่นี่ขันติมันอยู่ตรงไหนแล้ววิริยะมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในอยู่ในหนังสือหรือว่าอยู่ในใจแต่ก่อนคงไม่มีหนังสือสมัยครั้งพุทธกาลคงไม่มีหนังสืออ่านก็คิดว่าคงจะมีในใจในดวงหฤทัยใจของพระองค์นั่นแหละแม้กระทั่งถึงพระสงฆ์ทั้งหลายก็คงจะไม่มีหนังสือหรอกคงมีอยู่ในใจอย่างพระจักขุบาลในพรรษาไม่นอนตลอดก็อดนอนมาตลอดพรรษาก็เพราะอะไรก็เพราะต้องการที่จะให้ความสำเร็จนั่นก็อดเอาทนเอาพอถึงวันปวารณาคือวันออกพรรษาตาก็แตกพอดีตาก็บอดพอดีพร้อมด้วยการสำเร็จพร้อมด้วยความสำเร็จอาสวะกิเลสก็พระรัฐบาลที่ว่าเดินจงกรมนั่นตลอดพรรษานั่นก็จนเท้านั่นแตกก็ออกพรรษาก็ได้สำเร็จพอดีก็ใช้ความอดความทนไม่ใช่หรือหรือว่าไงแต่บางท่านบางองค์ท่านก็สำเร็จง่ายก็เพราะท่านได้สร้างบารมีนั่นมันเต็มมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้โดยตนเองคือไม่ใช่วิสัยของพุทธเจ้าเป็นวิสัยของสาวกภูมิวิสัยของสาวกนั้นจะต้องอาศัยคนอื่นเขามาชี้แนะซะก่อนแล้วจึงจะได้สำเร็จดังนั้นจึงได้คอยคนอื่นเขามาบอกซะก่อนก็คือมีพระพุทธเจ้าแล้วนะได้ตรัสรู้มาเฉพาะด้วยพระองค์แล้วพระองค์ก็จึงได้มาทรงชี้แนะให้แก่สาวกผู้ที่สร้างบารมีมาจนจะรู้มันเต็มแล้วแต่ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ด้วยตนเองเพียงแต่บอกว่าคำหรือสองคำเท่านั้นแสดงธรรมะจบธรรมเทศนาเท่านั้นก็ได้สำเร็จโดยง่ายเรียกว่าพิจารณาไปตามกระแสธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดปัญญาญาณขึ้นมาก็ได้สำเร็จอาสวะกิเลสในขณะนั้นเมื่อสำเร็จแล้วพระองค์ก็ทรงรับรองเมื่อรับรองแล้วก็ทรงอุปสมบทบวชให้ในขณะนั้นพอบวชให้แล้วก็ส่งไปให้ไปประกาศพระศาสนาให้เอาคำสอนในตัวที่สำเร็จแล้วนั่นละไปหาสอนคนอื่นอีกต่อไปก็เพราะตัวเองมันสร้างบารมีมาแล้วมันเต็มแล้วเหมือนกับน้ำที่มันเต็มแก้วเห็นแต่เพียงว่าเอามาหยดใส่หยดเดียวมันก็เต็มไปเลยนั่นล่ะผู้ที่มีบารมีมาแต่ไม่สามารถที่จะรู้เวทตนเองได้ต้องอาศัยคนอื่นจึงได้เรียกว่าสาวกภูมิถ้าเป็นพุทธภูมินั้นก็ต้องตรัสรู้ด้วยตนเองแต่ว่าวิสัยของสาวกนั่นวิสัยของพุทธภูมินั่นยากก่อนจะได้ตรัสรู้เนี่ยลำบากทำมาจนแทบเป็นแทบตายถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสักขีพยานในการตรัสรู้ของตัวเองในเมื่อเวลาตัวเองจะนำเอาไปสอนคนและเอาไปประกาศความดีนั้นไปประกาศถ้าไม่มีสักขีพยานในการกระทำนะคนอื่นเขาก็จะไม่เชื่อจึงได้อาศัยการปฏิบัติ
และยอมเสียสละเต็มที่จึงมีขันติและวิริยะอย่างเต็มที่นั้นแล้วก็จึงจะได้สำเร็จมรรคผลตามความประสงค์ของตัวเองขึ้นมาแล้วจึงได้นำเอาคำสอนนั้นไปประกาศและไปชี้บอกคนอื่นอีกต่อไปอันนี้เป็นวิสัยของพุทธภูมิคือพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ทีนี้ส่วนสาวกภูมิน่ะมันง่ายทีนี้ตกมาสมัยเราเนี่ยจะไปคิดเอาง่ายๆเหมือนอย่างที่อยู่ใกล้รัศมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยากอยู่จึงได้อาศัยการปฏิบัติถึงเราจะฟังขนาดไหนก็ตามฟังธรรมไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่ร้อยครั้งกี่สิบครั้งอันกิเลสนั้นมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนั่นมันยังไม่มีการแสดงที่จะให้ลดน้อยถอยลงอะไรเลยบางครั้งมันก็ยังกำเริบเสบสารมันยังสำคัญว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้และผู้ดีอีกด้วยยังไม่ยอมรับมันก็ยังโอหังขึ้นในตัวเองเนี่ยที่นี่แสดงว่าการฟังของเรานั่นกิเลสมันลดไหมมันก็ไม่ลดเมื่อมันไม่ลดที่นี่การฟังของเราฟังไปมากๆก็เหมือนกับว่ามาส่งเสริมกับกิเลสก็ทำให้กิเลสตัวเองเฟื่องฟูทำให้ตัวเองนั้นเกิดความท้อใจไปอีกนี่ฟังมากถ้าฟังแล้วถ้าเรานำไปพินิจพิจารณารู้จักแก้ไขและปัญหาของตัวเองกิเลสมันก็ลดน้อยถอยลงมันก็ค่อยเบาไปและบางไปแสดงว่าเราฟังธรรมก็ยังมีผลลัพธ์ไปในทางบวกก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณธรรมและยังคุณธรรมนั้นให้เกิดขึ้นกับตัวเองไปด้วยทีนี้การที่เราจะทำให้มันเกิดผลขึ้นมานะเราก็มุ่งประเด็นเนี่ยประเด็นไปในทางความสงบนั่นนะถ้าเราต้องการที่จะให้มันเกิดผลในด้านการฟังหรือว่าด้านการปฏิบัติของตัวเองเรามุ่งประเด็นไปในทางความสงบในทางจิตแต่ส่วนกายเนี่ยมันสงบแล้วล่ะกายกับวาจาเนี่ยมันสงบแล้วกายของเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรวาจาเราก็ไม่ได้พูดเราเงียบอยู่แล้วเราระงับได้แล้วแต่ความสงบภายในคือสงบใจเนี่ยมันยากเพราะมันเป็นของที่หาตัวตนไม่ได้มันเล็ดลอดของมันไปเที่ยวโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันไปของมันโดยแบบที่ว่าไม่มีพาหนะขับขี่อะไรไปแต่มันไปได้รอบโลกเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็นำเรื่องต่างๆซึ่งมันเป็นของภายนอกบ้างเป็นของภายในตัวเองบ้างก็นำมาปรุงมาแต่งแล้วมานึกมาคิดสารพัดแล้วก็เป็นการรบกวนความสงบของตัวเองแทนที่เราจะยึดเอาคำบริกรรมคำใดและคำหนึ่งมันก็ไม่ยึดคือยึดแล้วมันก็ไม่อยู่กับคำที่เรายึดที่คำที่เราบริกรรมแต่เรื่องอื่นๆมันก็ยังยื่นมือเข้ามาก็ยังมารบกวนจนได้เดี๋ยวก็ทำให้เราเกิดความวุ่นวายขึ้นในตัวอีกเรียกว่าความฟุ้งซ่านกลายเป็น
หาความสงบไม่ได้อีก

นี่มันเรื่องความสงบภายในเนี่ยมันยากถ้ามันสงบได้แล้วเราจะเห็นความสบายในความสงบของจิตเราจะเห็นจิตของเราน่ะมีความสุขในความสงบและจะมีความเยือกเย็นถ้าเราทำได้แต่ก็คงไม่เหลือวิสัยกับบุคคลที่จะมีศรัทธาและมีอุปนิสัยของตัวเองมาและทำให้มันถูกต้องและมีความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อจะหาความสงบมันก็คงจะพอเป็นไปได้แต่โดยมากเราก็มักจะมีการเอาเรื่องต่างๆมาพินิจพิจารณาหรือว่ามาคิดกันเสียก่อนมันเป็นการทำลายความสงบตามหลักของครูบาอาจารย์นะท่านได้นำเอาธรรมะมาพิจารณาเมื่อพิจารณาก็เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือของปฏิกูลน่ะเกียรติโสโครกในเรื่องของกรรมฐานนั่นน่ะแต่พิจารณาแล้วแต่ท่านก็มุ่งประเด็นของความสงบพอจิตมันเกิดความสลดสังเวชหรือความรู้และความเข้าใจในเพียงพอในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนั่นและมันก็รับรองว่าแน่นอนแล้วท่านก็เลยปลงซะเนี่ยปลงความเป็นอยู่ของตัวเองต่อความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มาหาที่พึ่งคือมันแน่นอนแล้วเรื่องตายเนี่ยมันเป็นของที่แน่นอนเรื่องทุกข์ก็เป็นของที่แน่นอนเรื่องของการที่ว่าบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังไม่ให้แก่ให้เจ็บให้ตายเขาเรียกว่าอนัตตามันก็แน่นอนแล้วจำเป็นเราจะต้องหาที่พึ่งที่พึ่งของจิตนะที่พึ่งของตัวเองที่พึ่งก็คือคุณของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มายึดมั่นเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมาก็มาปฏิบัติแล้วมากำหนดจิตของตัวเองนะให้เกิดความสงบขึ้นด้วยหลักของกรรมฐานหรือหลักของอารมณ์แห่งความสงบของจิตนั้นอย่างเรามากำหนดลมหายใจเข้าใจออกซึ่งเรียกว่าอานาปานสติก็กำหนดลมนั่นนะลมมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาลมใครแต่ลมของเราแต่ละคนละคนที่ปลายจมูกก็หายใจเข้าไปเราก็รู้สิหายใจออกมาเราก็รู้สิแล้วก็กำหนดรู้มันอยู่ตรงนั้นก็ที่ลมหายใจเข้าใจออกของตัวเองเท่านั้นจนจิตของเราน่ะมันมั่นในความกำหนดมั่นในความบริกรรมเราจะบริกรรมพุทเข้าไปโทออกมาพุทโธพุทโธก็ถือว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นสรณะแล้วก็เป็นที่พึ่งเราจึงมายึดเอาคุณของท่านหรือพระนามของท่านกำกับไปด้วยเท่านั้นเวลาหายใจเข้าแล้วก็ว่าพุทหายใจออกแล้วก็ว่าโทเท่านั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความสงบเพื่อกำจัดความวุ่นวายเพื่อจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนคือเอาอย่างเดียวซะก่อนเพื่อจะกำจัดทั่วไม่ให้มันได้คิดได้ปรุงได้แต่งอะไรให้มากเพื่อจะให้มันเป็นเอกลมเอกคตาลมคืออารมณ์อันเดียวเมื่อจิตมันมีอารมณ์อันเดียวจิตมันก็จะลงไปสู่ฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของจิตนั่นฐานที่ตั้งของความสงบนั่นฐานที่ตั้งของมันอยู่ไหนล่ะมันก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลหรอกมันก็อยู่ในถ้ำกลางหน้าอกหรือว่าทรวงอกของเราเนี่ยจิตมันก็ได้ลงไปนี่
เมื่อจิตมันลงไปสู่ความสงบแล้วเมื่อจิตมันสงบแล้วล่ะคำบริกรรมนั่นล่ะมันก็หายไปเองหรอกความยึดในลมมันก็หายไปเองมันก็ตามรู้ตามเห็นของความสงบนั่นอันที่มันสงบนั่นมันมีโดยลักษณะไหนแล้วก็ต้องตามอันนั้นไปก่อนเราจะคิดว่าเราลืมคำภาวนาหรือว่าลืมลมแล้วเราก็ย้อนคืนมากำหนดอีกกำหนดอีกแล้วก็ว่าอีกนึกอีกแล้วมันจะลงแล้วก็ดึงมันขึ้นมาอีกก็โดยลักษณะนี้นะมันก็ทำอยู่ของเก่านะมันก็แล้วไม่เป็นนะปีนี้ก็ทำอย่างนี้ปีหน้าก็ทำอย่างนี้วันนี้ก็ทำอย่างนี้วันหน้าก็เป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นการภาวนานั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นในตัวเองบ้างมันก็เลยไม่รู้นะก็ได้แต่บริกรรมนั่นจะว่าสัมมาอรหังก็ว่าจะสัมมาอรหังนอกจากสัมมาอรหังที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออะไรว่าพุทโธก็ว่าจะพุทโธนอกจากพุทโธแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ควรพิจารณาต่อไปอีกสิเอาผลมันต่อไปอีกสินำความสงบนั้นน่ะตามความสงบเข้าไปสิอย่าไปถอนมันขึ้นมาสิขึ้นมาตามเคยถ้ามันจะหนีก็ดึงมาถ้ามันจะลงก็ดึงขึ้นแต่ลักษณะนี้สิมันจึงไม่ไปไม่มาที่นี้เมื่อเราทำคำบริกรรมของเราให้มันพร้อมไปด้วยสติและสัมปชัญญะหรือพร้อมไปด้วยปัญญาของเราแล้วต่อเมื่อจิตของเรามันมีความสงบแล้วก็ปล่อยให้มันสงบได้เต็มที่สิแต่เราอย่าไปกลัวอะไรล่ะถ้ากลัวความสงบอยู่ก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรสิมาเป็นผลของการภาวนาแต่ถ้าจะเอาแต่ความคิดเอาแต่ความพิจารณามันก็ไม่ได้ยากนะไม่จำเป็นจะมานั่งให้มันเจ็บแข้งเจ็บขาที่จะต้องพิจารณาในเรื่องเหล่านั้นเรานั่งอย่างไรมันก็พิจารณาได้ก็คิดได้แต่ถ้านั่งโดยลักษณะนี้ก็เพื่อประสงค์ซึ่งความสงบก็จึงได้พากันนั่งเราก็เอาความสงบดูก่อนว่าความสงบนั้นมันจะมีผลอย่างไรมันจะให้โทษอย่างไรและมันจะให้คุณอย่างไรมันจะเสียหายอย่างไรเราควรที่จะไปรับทราบด้วยตนเองบ้างมักจะไปถามแต่คนอื่นอยู่เรื่อยแต่ถามไปแล้วไปตอบไปแล้วมันก็เท่าเดิมอ่ะมันไม่เห็นเป็นอะไรมันก็สงสัยอยู่ตามเคยมันน่ะตอบให้ชัดขนาดไหนก็ตามเถอะมันก็สงสัยนะก็เพราะมันยังไม่เป็นเพราะมันยังไม่มีปรากฏในตัวเองถ้ามันมีความสงบในตัวเองแล้วและตัวเองก็มีความสงบความสงบมันก็เกิดขึ้นในตัวเองแล้วผลลัพธ์แห่งความสงบมันมีในตัวเองแล้วจิตตัวเองก็มีความสงบแล้วและความสุขและความดีอะไรต่างๆมันก็มีในตัวเองแล้วที่นี่มันจะไปถามใครอะไรที่ไหนมันจะไปถามอะไรก็เพราะตัวเองมันมีก็ถามแต่ว่ามันความไม่เข้าใจบางอย่างเท่านั้นล่ะพอเราเข้าใจล่ะมันไม่มีอะไรจะถามมีแต่ทำเอาอย่างเดียวนะมีแต่รู้อย่างเดียวนะมันอะไรจะเกิดขึ้นในความสงบนั้นนะเราก็คอยเอาตรงนั้นนะเก็บเอาในนั้นนะรู้เอาในนั้นนะข้างนี้มันสงบแล้วมันเป็นอย่างนี้เมื่อสงบข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ไปหน้าเรื่อยไปมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ของเก่านะสงบแล้วก็อย่างนี้วันหลังมาก็อยู่อย่างนี้วันหลังก็อยู่อย่างนี้ไม่ใช่
มันต้องก้าวหน้าไปความสงบมันก็ต้องดีและละเอียดไปเรื่อยๆนั่นตัวเองและก็รับทราบผลงานของตัวเองและรับทราบคุณสมบัติของจิตอันมันประกอบไปด้วยคุณธรรมอันที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองนั้นที่นี่มันก็เกิดความขยันหมั่นเพียรที่นี่ความอดและความทนไม่ต้องไปบอกมันมาเองมันมีอยู่ในตัวของมันเองก็มันเห็นดีล่ะก็ความดีของตัวเองมันมีในตัวเองตัวเองจะไม่ขยันและจะไม่อดทนจะว่าไงล่ะก็เหมือนเราทำงานนั่นน่ะถ้างานอันไหนมันดีล่ะผลมันดีล่ะแม้แต่ชีวิตของเราก็ยังเอาแลกนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้างานถ้าผลลัพธ์มันดีล่ะและมันมีความสุขล่ะมีความสบายล่ะมีความเยือกเย็นแล้วมีความรู้ล่ะเกิดขึ้นในตัวเองล่ะมันก็ยอมสละชีวิตตัวเองดิทำไมถึงยอมอ่ะไม่ยอมมันก็ต้องยอมสิไอ้ความตายมันก็จะต้องมาถึงอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมาถึงอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วจำเป็นเราก็ต้องยอมรับสิรับเอาสภาพความจริงและจำเป็นเราจะต้องทำความดีของเราให้มากเพื่อสำหรับที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มันเสียไปและผลที่มันได้คืนมาตอบแทนมันก็ได้ในตัวของมันสิมันเกิดขึ้นในตัวของมันเองถ้าเราทำได้เท่านั้นแต่ว่าไอ้ความสงบนี่ล่ะมันไม่ค่อยอยากจะสนใจกันเท่าไรนักคนก็ไม่อยากจะเชื่อกันเท่าไรนักแต่ก็หากพากันทำแต่ก็หาพากันหาแต่เมื่อเวลาจะเอาจริงๆมันก็ไม่อยากได้มันก็ไม่ยอมรับอีกอ่ะมันก็ไปทำซะอย่างอื่นได้เป็นส่วนมากแต่โดยมากก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นก็นอกจากความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วที่นี่อันความสงบนั้นน่ะเราก็จะคิดว่าจะสำเร็จเลยทีเดียวนั่นก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเถอะไอ้ความสำเร็จนั้นเอาไว้ที่หลังเถอะเราทำความสงบเป็นพื้นฐานของจิตเอาไว้ก่อนเถอะพอจิตของเราเป็นที่สบายบ้างเป็นการช่วยเสริมความสุขและความสบายของตัวเองบ้างก็สมัยนี้ล่ะบ้านเมืองมันเป็นยังไงเรื่องเศรษฐกิจล่ะเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกต่างๆมันเกิดขึ้นมีแต่ความวุ่นวายทางนั้นล่ะถ้ามันเกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างนี้ล่ะเราจะเอาอะไรล่ะเป็นเครื่องต่อต้านมันถ้าเราไม่เอาความสงบเป็นเครื่องต่อต้านน่ะจะไม่ไหวนะประสาทเราน่ะมันจะสู้ไม่ไหวนะให้เราคิดเอาเสียบ้างนะถ้าเราไม่หาความสงบล่ะสำหรับเพื่อจะสู้กับอุปสรรคภายนอกจะลำบากนะใครๆก็จะลำบากกันทั้งนั้นล่ะทีนี้ใครเราอยากเป็นจะไม่อยากเป็นแต่มันก็มีมาคือมันหนีไม่พ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายน่ะคือชาวพุทธควรที่จะแสวงหาความสงบในจิตของตัวเองเพื่อสำหรับที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์
ของบ้านเมืองอันที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองและเหตุของที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองมันก็มากเพื่อเราจะได้ต่อสู้และเพื่อเราจะได้ต่อต้านกับเหตุการณ์อันที่มันจะเกิดขึ้นพอที่เราจะเอาตัวรอดไปบ้างที่ในส่วนคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นโดยวิธีไหนนั้นในเมื่อมันสงบแล้วนั้นเราจึงค่อยพินิจพิจารณารับทราบด้วยตนของตนเองเถอะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างและผลมันน้อยมากขนาดไหนความสุขเป็นยังไงและความสงบและมันเป็นอย่างไงใจของเรานั้นกับความสงบมันเป็นยังไงใจของเรากับความสุขมันเป็นอย่างไงกับคุณค่าของพระศาสนานั้นมันก็จะได้รับทราบด้วยตนเองบางสิอันนี้เราก็มีแต่ว่ารับทราบจากหนังสือจากตำรับตำราไอ้ตำราน่ะท่านก็พูดไว้จริงแล้วล่ะในตำราน่ะมันก็ท่านก็พูดไว้จริงๆน่ะท่านก็เขียนไว้จริงๆน่ะก็เขียนออกมาจากของจริงนั่นแต่ความเป็นจริงน่ะที่มันจะอยู่จริงๆน่ะมันเป็นเรื่องของใจเท่านั้นก็คือใจเราเท่านั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นอย่างที่เขียนนั่นหรือไม่เราก็ควรที่จะพินิจพิจารณาและค้นคิดให้มันเรียบร้อยหรือว่าให้มันแยบคายในตัวเองบ้างไอ้เราน่ะมันก็เชื่อไอ้ความเชื่อน่ะมันดีอยู่หรอกแต่เชื่อในตำรากับทุกคนก็เอามาจากตำรานั่นแหละแต่ว่ามันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราน่ะมันเกิดแล้วหรือยังเราควรที่จะพินิจและพิจารณาไอ้ตรงนี้แหละก็ทำให้มันเกิดบ้างและให้มันรู้ด้วยตนเองบ้างเดี๋ยวนี้เราคอยจะไปถามแต่คนนะเอะก็ไปถามแต่เขานะอะไรก็ไปที่ไหนก็เตรียมแต่คำถามแทนที่จะหาคำตอบแล้วมันไม่มีนะอะไรก็จะไปถามอะไรก็จะไปถามแล้วคนจะตอบนะก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงอีกมันก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนกันแต่เราก็เตรียมแต่คำถามแต่คนที่จะตอบก็ไม่รู้ว่าจะตอบให้เพื่อประโยชน์อะไรอีกผู้ถามก็ไม่รู้ว่าถามได้ประโยชน์อะไรถ้าว่าได้ประโยชน์จะที่หลังล่ะกลับมาก็ไม่เห็นประโยชน์กับคนที่ถามอะไรก็คอยจะถามเขาอยู่ตลอดแล้วตัวเองแทนที่จะตอบเขาล่ะเตรียมตอบเขาน่ะมันจะไม่ดีกว่าเลยแล้วก็ตอบตัวเองจะไม่ดีกว่าเลยถ้าเราเป็นผู้รู้จริงๆเราต้องเป็นผู้ตอบสิอันนี้ก็เป็นแต่ผู้ถามถามอะไรเพื่อคนอื่นเรื่องอะไรกับคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ยังอยู่เหมือนกันนะมันเพื่ออะไรถ้าดีก็ทำตัวเองให้มันดีไปสิก็ให้มันเป็นตัวอย่างของบุคคลอื่นเขาไปสิแล้วเอาแต่คำถามเนี่ย เพื่อคนอื่นอยู่ตลอดไปแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ว่าใครล่ะคนอื่นก็ไม่มีใครที่จะรับรองคำถามเป็นเจ้าของคำถามนั่นเองก็เพราะตัวเองนั่นล่ะรีบหาคำตอบคือหาผลประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองให้มันได้ซะถ้ามันได้แล้วล่ะมันจะไปลำบากอะไรเนาะจิตนั่นนี่จะทำเอาเถอะนะหมู่พวกมากแล้วก็แก้ปัญหาให้กันแก้ปัญหาให้กันแล้วก็พากันกระทําไปเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นก็แก้ปัญหากันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันไปกระทางด้านภายในบางสิ
ที่นี่ส่วนตำรานะมันไม่มีใครที่จะไปดูให้จบนะบางที

เอาไปดูเอาตรงไหนมาเนี่ยทั้งที่คนอื่นเขาก็ยังไม่ถึงนะยังไม่ได้ไปอ่านไปถึงแต่เราไปจำเอามาแล้วจะเอามาถามคนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านแล้วที่นี่จะคนนี้ไปตอบแล้วมันไม่เลยตรงกันนะถ้ามันเกิดขึ้นในจิตล่ะถ้าเรารู้ในจิตล่ะมันไม่ได้จำเป็นนะบาปมันก็อยู่ในจิตบุญมันก็อยู่ในจิตสวรรค์มันก็อยู่ในอกนรกมันก็อยู่ในใจก็โบราณท่านก็ว่านะ

ก็โบราณท่านก็ว่าแต่เราก็ค้นหากันในนี้สิทีนี้เราก็มัวจะไปสงสัยก็ไม่รู้ว่าจะสงสัยไปถึงไหนไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันจึงจะหายสงสัยจะให้พระอินทร์พระพรหมเทวดาองค์ไหนมาแก้ที่มันจึงจะหายสงสัยเราจึงจะเลิกสงสัยและเราจึงจะปฏิบัติถูกแล้วไม่พากันคิดอะไรเลยนี่จะถามไปตะพุทธตะพือไปตรงไหนก็ถามไอ้คนจะแก้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้อะไรให้มันหมดถามตรงนี้แล้วจบแล้วไปข้างถามข้างหน้าอีกก็ความคิดน่ะมันใครจะไปตอบให้มันจนได้และจะให้มันจบได้เจ้าของต้องถามเจ้าของจิตถามจิตจิตตอบจิตจิตรู้จิตจิตเห็นจิตอันนี้ดีกว่าทำได้ก็ทำไปเถอะแต่ขอให้มันเกิดขึ้นจากความสงบซะก่อนต่อเมื่อจิตมันเกิดความสงบในตัวเองแล้วนะมันจะไปถามอะไรที่ไหนมันถามตัวของมันเองนั่นแหละจิตถามจิตจิตตอบจิตว่าจิตรู้จิตจิตเห็นจิตจิตเห็นกายแต่กายไม่ได้เห็นจิตเราหาเอาเพียงแค่นี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ล่ะที่ในจิตมันก็ค่อยขยับไปขยับไปที่มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นที่คุณธรรมแต่อย่าคิดว่ามันสำเร็จนะไอ้ความสำเร็จนะค่อยว่ากันที่หลังแต่มันลดนะกิเลสมันต้องลดหรอกมันลดในตัวของมันลดในคุณธรรมถ้ามันมีความสงบเข้ามาแล้วความสงบมันก็ต้องเข้าไปตั้งในจิตล่ะแต่เมื่อจิตมันเกิดความสงบล่ะอะไรมันจะมาหลอกลวงล่ะกิเลสที่มันจะหลอกลวงเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่ได้ไปตามก็เพราะมันสงบถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสมันก็หลอกไม่ได้พอกิเลสมันหลอกไม่ได้มันก็ลดลงไม่ใช่หรือผีตัวเองซึ่งมันหลอกตัวเองแต่ก่อนมันก็เลยลดลงเพราะเราไม่ได้ไปตามมันก็เพราะความตั้งมั่นก็เพราะความมันสงบอยู่กิเลสมันก็ค่อยลดค่อยลดไปที่ในความสุขมันก็ทวีคูณขึ้นดิสุขนี่มันไม่ใช่ว่าสุขเหมือนกับโลกียะดิสุขในความสงบเราก็ให้มันลองมีดูซะก่อนสิอย่าคิดว่ามันติดถ้าติดแล้วมันจะเสียหายอย่าไปคิดอย่างนั้นให้มันสงบดูสิให้มันมีความสุขในความสงบดูสิถ้ามันเสียหายจริงๆค่อยเลิกอย่าไปเอามันซะอย่าไปทำมันซะเลยถ้ามันดีเราทำต่อไปเถอะถ้าไม่ดีก็ไม่มีใครอยากทำหรอกที่คนทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็คิดว่ามันดีนั่นนะไม่ว่าคิดดีแล้วมันต้องดีจริงๆล่ะจึงได้พากันอุตส่าห์พยายามพากันมานั่งมาใช้ขันติคือความอดและความทนต่อการนั่งและต่อความเจ็บความปวดโสระจะเราก็อยู่ด้วยความสงบเสงี่ยมสมานานันจะทัศนังเราก็จะเห็นสมณะในตัวเองสมณะก็คือความสงบสมณะก็แปลว่าผู้สงบก็จิตของเรามันสงบล่ะก็จะไม่เป็นสมณะเลยหรือว่าไงหรือเราจะไปเอาสมณะที่ไหนจะเอาสมณะนอกหรือจะเอาสมณะในอันนี้ก็ให้พิจารณาด้วยตนเองนะถ้าสมณะในก็คือใจของเรามีความสงบสมณะก็แปลว่าผู้สงบคือนักบวชผู้สงบ

เพราะเรากำลังบวชตัวเองไม่ใช่หรือก็บวชจิตบวชใจไม่ใช่หรือก็บวชด้วยศีลบวชด้วยสมาธิก็บวชด้วยปัญญาไม่ใช่หรือก็บวชตัวเองไม่ใช่หรือว่าไงก็สมณะก็แปลว่าผู้ประเสริฐผู้สงบสงบไปด้วยอะไรสงบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐก็ประเสริฐไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าพูดละต่อเมื่อใจของเราละก็มีสมณะในตัวเองมีความสงบในตัวเองและเราก็กำลังบวชตัวเองก็กำลังขานนาคไม่ใช่หรือที่เราขานนาคก็คือขานว่าพุทโธพุทโธพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือว่ายุบหนอของหนอนก็เราขานนาคไม่ใช่หรือเราจะบวชตัวเองไม่ใช่หรือเราจะเป็นสมณะไม่ใช่หรือพอขานนาคได้แล้วอะไรแล้วนะมันก็เลยเกิดความสงบขึ้นมามันเกิดความสงบขึ้นมาล่ะก็จะเป็นสมณะไม่ใช่หรือก็สมณะน่ะมันก็บวชไม่ใช่หรือหรือว่าไงหรือว่าเราจะไปเอาตรงไหนเราจะคิดยังไงกันนักรู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายเราต้องคอยแต่รับแต่คำสอนคนอื่นแต่การสอนตัวเองล่ะก็ให้มันมีบ้างสิจะมืดหรือจะแกล้งเราก็จะต้องรู้ตัวเองสิความมืดมันเป็นยังไงความแกล้งของจิตเป็นยังไงที่นี่คอยจะให้คนอื่นเขามากำจัดความมืดแล้วจะนำความแจ้งก็ไปหาจิตเราที่ไหนมันเป็นไปได้แม้แต่เราเองก็ไม่สามารถที่จะทำความแจ้งให้ถึงจิตคนอื่นได้และเพื่อจะกำจัดความมืดคนอื่นได้นอกจากตัวของตัวเองจะทำตัวเองเท่านั้นแหละก็คือบวชตัวเองเท่านั้นก็บวชด้วยความสงบนี่ก็บวชด้วยศีลบวชด้วยสมาธินี่จะไปบวชอะไรที่ไหนล่ะก็เสพพุทโธเข้าไปสิเราคิดเอาแค่นี้สิจะไปคิดอะไรให้มันมากเสียเวลาพวกเราธรรมะเรารู้ดีแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นเดชทั้งนักรู้ทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่านักโง่นะอะไรอะไรรู้มาหมดนะตำรับตำราที่ไหนก็รู้หมดครูบาอาจารย์ที่ไหนครบมาหมดแล้วระดับสูงระดับต่ำศึกษามาหมดแล้วแล้วจะว่าเข้าใจตัวเองไม่รู้เลยแล้วยังจะไปถามคนอื่นอีกหรือทำไมไม่ถามตัวเองกันเสียบ้างแล้วเมื่อไรมันจะหมดเป็นล่ะคนนักปฏิบัติแล้วมันก็ต้องค้นตัวเองหาตัวเองถามตัวเองแก้ตัวเองสิถ้าอย่างนี้แล้วไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจะให้มันหายสงสัยเนี่ยจากคนอื่นที่เขาจะมาแก้ให้อย่าไปคิดเลยไม่มีทางมีแต่สงสัยเรื่อยไปแต่พุทธพื้นยิ่งถามกันยิ่งตอบกันยิ่งเกิดกันยิ่งมีคำถามตอบขึ้นมานะแก้กันไปนั้นเหมือนกับพระนักเทศต่างคนก็ต่างยอมกันไปเฉยๆแล้วก็ลงเอ่ยกันไปเฉยๆไอ้พวกนักเทศสองธรรมาสน์ถ้าจะไปเถียงกันบนธรรมาสน์ล่ะไม่มีทางลงกันก็เคยเทศมาเหมือนกัน
แต่ก็ต้องยอมรับไปตามสภาพที่เราได้อ่านได้เข้าใจในหลักของธรรมะมาแล้วก็ยกให้กันไปแล้วก็ถามต่อกันไปแล้วก็ตอบกันไปตามการศึกษาที่ได้ศึกษามาเท่านั้นตามท่องเรื่องจบแล้วก็แล้วกันไปเท่านั้นแต่ว่าจะให้หายสงสัยนี่ไม่มีเลยทั้งที่ไปเทศน์ในเขาอยู่ล่ะไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญแต่มันก็ยังไม่เชื่อก็เพราะใจอีกต่างหากและตัวหนังสือมันอีกต่างหากต่อเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วทำจิตของเราให้เกิดความสงบมีความรู้ปรากฏอะไรขึ้นมาในจิตของตัวเองแล้วนั่นมันจึงยอมรับและมันก็จึงค่อยหายจากความสงสัยว่ามันมีจริงตลอดถึงครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านตอบให้และก็แก้ให้ถามอะไรท่านก็ตอบให้หมดแล้วเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเท่านั้นล่ะครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นแล้วเราก็เลิกนอกจากนั้นเราก็มีแต่ไปปฏิบัติเอาเท่านั้นทำเอาเท่านั้นล่ะมันจะได้หรือไม่ได้เราก็ต้องทำของเราไปถ้าจิตของเรามันมีคุณธรรมขึ้นมาในตัวเองแล้วล่ะมันมีความรู้และมีผลลัพธ์ขึ้นมาในตัวของมันเองแต่เมื่อมันมีผลลัพธ์ขึ้นมาแล้วความสงสัยล่ะมันก็หายของมันเองถ้ายังมันไม่เกิดเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นล่ะเราอายุอนามมาถึงขนาดนี้แล้วตั้งแต่20ไปถึง60 70ปีล่ะ80ปีล่ะ มันเข้าขั้นแล้วล่ะเดี๋ยวมันเข้าขั้นทุกคนนั่นน่ะเหมือนกับเด็กอายุ20ปี20กว่าปีเนี่ยขี่รถไปดีๆมอเตอร์ไซค์พอไปล้มก็หัวน็อกพื้นเท่านั้นก็ตายซะก็เอาเข้ามาวัดไอ้คนหนึ่งก็ขี่รถไปก็ไปจอดรถนอนก็ตายอยู่ก็ไม่ได้บนรถอายุ46ปีมันไม่แน่นอนนะพวกเราจะไปมัวอะไรอยู่ไม่ได้นะรีบหาที่พึ่งคือคุณสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทโธธัมโมสังโฆเอาไปเถอะขอให้ใจสงบไปเถอะพบหน้ามันก็ไม่ใช่ไกลนะพอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันเป็นแล้วล่ะพอลมหมดเท่านั้นล่ะมันเจอกันเท่านั้นก็พวกนั้นพอหมดลมเท่านั้นนะมันเป็นละพบหนึ่งต่างหากนะถ้ามันมีลมมันก็มีภพนี้ล่ะถ้าหมดลมมันก็ภพนั้นล่ะไม่ใช่ไกลนะแล้วมันจะเป็นอะไรข้างหน้านั้นไม่มีใครรับรองถ้าเรามีความสงสารเมตตาจิตของตัวเองแล้วนะให้พากันกระทำเถอะพากันปฏิบัติเถอะแต่ที่เรามาก็ทำนี้มันก็ดีอยู่แล้วล่ะเพื่อเป็นการชักจูงหมู่คณะผู้ที่มีศรัทธาในทางด้านการปฏิบัติเพื่อเป็นการที่จะฝึกฝนตนของตนเองเพื่อจะให้เข้าสู่ศีลและธรรมก็ถือว่าเราเป็นผู้ชักนำในทางที่ดีและผู้ที่มาก็ถือว่ามาด้วยเจตนาดีผู้ที่ทำก็เรียกว่าทำด้วยเจตนาดีก็เรียกว่าทั้งดีต่อดีนั่นแหละมันมาเจอกันเราก็พยายามทำความดีไปเถอะ
นัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีให้เราทั้งหลายพยายามยึดเอาความสงบเป็นหลักฐานที่ตั้งของความสงบนั้นอยู่ที่ท่ามกลางหน้าอกหรือท่ามกลางทรวงอกของเราท่านทั้งหลายจะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามก็อยู่ตรงถ้ำนี้แหละถ้ำพระครูหานี่แหละถ้ำกลางนี้แหละเป็นมัชฌิมาในถ้ำนี้เข้าไปดูเถอะมันมีอะไรมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีกระดูกมีเส้นมีเอ็นที่ว่าเป็นของปฏิกูลน่ะเกียรติโสโครกก็เข้าไปดูสิถ้ำนี้แหละส่วนถ้ำนอกก็มีแต่หินป่าดงก็มีแต่ต้นไม้ก็เข้าไปดูถ้ำนี่วังซีแต่เราทำไมถึงพากันไปแต่ถ้ำนอกไปก็ได้แต่ว่าดีนะถ้ำนี่สวยถ้ำนี่งามฉะนั้นแต่ถ้ำที่มันสกปรกนี่ล่ะถ้ำที่มันเป็นประโยชน์ทำไมไม่อยากเข้าไปล่ะอยากไปแต่ถ้ำนอกขี่รถหาจนจะเป็นจะตายถ้ำในตัวเองเราไม่มีใครสนใจเวลาได้ธรรมะเรามันได้จากถ้ำนอกหรือถ้ำในเวลารู้ธรรมะมันรู้ถ้ำนอกหรือถ้ำในถ้ำนี้ไม่ใช่หรือหรือว่าไงอันนี้ก็ให้พิจารณาแต่ตนเองนะเพราะเราก็ต่างคนต่างโตกันแล้วนะก็พิจารณาเอาเองกันเสียบ้างสิคอยแต่คนอื่นเขาไปบอกไปเล่าอยู่ตลอดมันก็แย่สิก็ฟังธรรมไปแล้วก็บอกแล้วว่าไปพิจารณาด้วยตนเองตนเองหรือฟังธรรมแล้วได้ธรรมะแล้วเอาไปหาถามคนอื่นเนี่ยเขาจนนะหรือว่างั้นเหรอธรรมะแล้วฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาแล้วเพื่อปฏิบัติตามเราจะต้องแก้ปัญหาตัวเองให้ได้นะจิตของเราจึงจะดำเนินไปสู่สภาพแห่งความสงบความสงบนั้นก็จึงจะเป็นผลลัพธ์ในการปฏิบัติของเราผู้สนใจในด้านการปฏิบัติธรรมเพราะเรามันเป็นชาวพุทธโดยตรงอยู่แล้วทุกคนเราก็สนใจกันอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะไปเท่ากับพวกเราหรอกถึงจะมาส่วนน้อยก็ตามเถอะแต่มันมีคุณภาพถ้ามามากก็อาจจะวุ่นกันแต่ส่วนน้อยนะมันมีคุณภาพมันมีแต่ความสงบนี่มันมีแต่ความดีดีน้อยแต่คุณภาพมันมากเราก็คิดเอาอย่างนี้กันเสียบ้างเราจะเอาแต่มากแค่อย่างเดียวมากแล้วมันก็วุ่นกันจะเอาไงล่ะเพราะฉะนั้นล่ะการที่เราได้ท่านทั้งหลายได้พากันฟังธรรมเทศนามาที่ให้ความเห็นมาก็พากันกำหนดจดจำนำไปเป็นเครื่องเตือนสติตัวของตัวเองแล้วก็จึงนำไปประพฤติและปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติได้ผลอย่างไรแล้วก็ขอเป็นอานิสงส์ของท่านทั้งหลายดังที่ได้บรรยายมาเนี่ยก็สมควรแก่กาลเวลาขอยุติในการแสดงธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเสกาละชนีถ้าจะไปเดินให้ไปเตรียมของมาจะพาไปเดินจะเดินไหวไหมเดินทุดงอ่ะเดินทุดงก็คือเดินไปหาภาวนาเท่านั้นสมัยก่อนมันไม่มีรถมันไม่มีถนนหนทางเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้เขาไปด้วยรถออสสตีนรู้จักไหมล่ะรถออสสตีนนั่นละมันไม่ใช่ว่ารถ
ยี่ห้อโตโยต้า

เบนรถอะไรอย่างนี้เว้ยมันเป็นรถออสเตรตีนนั่นมันร้อนจะตายแล้วเดินเฮ้ยบาทก็สะพายเอาของก็เต็มบาทนั่นก็ผ้าสบงจีวรผ้าไตนั่นล่ะแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆก็มัดเอาห่อเอารองเท้าก็หนังควายแห้งเคยเห็นไหมล่ะเอามาตัดเอาเวลาจะตอนจะใส่เนี่ยก็ไปนู่นไปถึงตอนที่เคยเข้าป่าถึงมันจะเหยียบน้ำยังค่อยเอาลงมาใส่ตอนเดินทางมันก็ต้องขี่บ่าเราเอามามัดใส่โคตรจะเสียล่ะใส่เดินทางได้หรือมันกัดเท้าเนี่ยก็วันไหนมันที่มีดินทรายก็เอาลงมาบ้างก็จะเดินไปล่ะก็จะไปถึงสถานที่ที่ภาวนาไปถ้ำไหนป่าไหนเท่านั้นล่ะพอไปถึงแล้วก็พากันอยู่ทีละองค์สององค์สามองค์นั่นล่ะก็แยกย้ายกันอยู่ต่างคนก็ต่างกลางโกรธโกรธดีๆซะ

0: บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่ได้หนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลธโร

ัจธรรมเมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีระคนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกข์สบโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุกเอ่ยนายแพทย์อาจินบุญยเกตผู้ประพันธ์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยตลอดทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเคารพและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลอุตส่าห์พยายามมุ่งมั่นมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปนี้หาความสุขทุกคนเอามือลงก็ได้แล้วก็หาความสุขให้ตัวก่อนด้วยการจัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับมัธยาสัยคนเราไม่เท่ากันบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์จะให้ทำเหมือนกันตามระเบียบจริงๆก็คงไม่ได้แต่เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสุขภาพพลานามัยของตัวเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจฟังที่เราเรียกกันว่าฟังธรรมการฟังธรรมจะแปลภาษาชาวบ้านก็แล้วก็ฟังด้วยแล้วก็ทำด้วยฟังกับทำมันคนละเรื่องฟังนี่ใช้หูฟังธรรมนี้ใช้ใจตั้งธรรมทำใจให้มันนิ่งๆทำใจให้สงบทำยังไงใจถึงจะนิ่งทำอย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มทีก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้เป็นคืนสำคัญเป็นคืนนัดหมายแต่ไม่ได้นัดกับใครนัดกับตัวเองว่าวันพระจะมารักษาโอโบสถและก่อนจะมารักษาโอโบสถก็คิดว่าจะไปรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานมีทุกอย่างเครื่องอำนวยการปฏิบัติเช่นมีสถานที่ เหมาะสมมีสีแสงเสียงเหมาะสมมีครูมีอาจารย์ช่วยอบรมเป็นกัลยาณมิตรและก็มีสมาชิกเพื่อนปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันเองจึงเลือกมาวัดสังฆทานในอันหนึ่งคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะเป็นที่ถูกกับจริตของโยมมากตรงที่ว่ามาแล้วได้ทำเต็มที่เต็มกำลังที่ตั้งใจชอบฟังธรรมก็มีธรรมให้ฟังชอบนั่งสมาธิก็มีเพื่อนนั่งสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ก็รู้ว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมที่กำหนดหมายไม่มีใครบังคับแต่เป็นเพราะความศรัทธาต้องการจะอยู่ตลอดคืนคือไม่นั่งคือไม่นอนนั่งฟังนั่งฟังแล้วจะหนีความง่วงพ้นไหมเนี่ยเพราะเคยนอนอยู่เป็นประจำก็คิดว่าง่วงฉันก็รู้ว่ามันง่วงแต่ไม่นอนถ้ามันจะหลับก็ไม่ว่าแต่ให้นั่งหลับไม่นอนเพราะในสัจฉิคือนั่งการนั่งแบบนี้มันเป็นทุดงชนิดหนึ่งพุทธเจ้าวางแผนว่าเป็นจริยวัตรพิเศษสำหรับการที่จะเอาชนะกิเลสชนะความง่วงชนะความขี้เกียจชนะความโลเลตลอดถึงชนะความโกรธอะไรสารพัดจะเอาชนะมันโกรธเขาช่างมันไม่ว่าแต่จะไม่ทำตามที่มันโกรธจะไม่พูดตามที่มันโกรธแต่ความคิดที่จะโกรธห้ามยังไม่ได้

กำลังไม่พอแต่ห้ามได้ที่จะไม่ทำตามความโกรธห้ามได้ทนไงแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปอีกคือฝึกให้ทนถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกมันโกรธหาวิธีแก้ลึกลงไปว่าแม้ความรู้สึกโกรธก็จะไม่ให้มันโกรธจะหาวิธีป้องกันถึงมันโกรธก็จะหาวิธีลบล้างให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาสร้างปัญหาความวุ่นสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมาปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าจริยวัตรพิเศษคือทุดงชนิดหนึ่งทุดงจริยวัตรพิเศษนั่งไม่ใช่นั่งเฉพาะโยมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่ๆหรือบางทีก็พระที่บวชเก่าหลายพรรษาไม่สิบพรรษาแล้วท่านยังสมาทานจริยวัตรพิเศษในรูปแบบต่างๆบางองค์ก็นั่งไม่นอนเลยไม่นอนเพราะที่ไม่นอนถามว่าทำไมถึงไม่นอนนึกถึงตัวเองอายุมากแล้วท่านบอกอายุมากแล้วโมตนอนหลับไหลเมื่อไรถึงจะเอาชนะกิเลสได้ยังไม่นอนรีบเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็จะสู้จะสู้จะทนจะทนสู้จนกระทั่งตาบวมตาแฉะเพราะไม่ได้นอนน้ำตาไหลปวดหมอเขาเอายามารักษาให้หมอเก่งกาจนะรู้ว่าท่านป่วยก็เอายามารักษาให้พอได้ยามาหมอก็สั่งว่ายานี้เป็นยารักษาตาแต่ต้องหยอดทางจมูกหยอดทางตาไม่ได้ยานี้ต้องหยอดทางจมูกแล้วก็ต้องนอนด้วยหมอไม่รู้ว่าพระองค์นี้ไม่นอนแล้วต้องนอนด้วยถึงจะหยอดได้ท่านได้ยามาแล้วก็นั่งคิดเออเราตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่นอนนี่ก็ตามันแฉะหมอเขาก็ทำตามวิชาการของหมอว่าถ้าหากว่านอนแล้วจะรักษาหยอดเพียงสองครั้งก็หายแล้วแต่มันขัดกับสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่นอนถ้าเรานอนเราก็เสียสัจจะถ้าเราเสียสัจจะธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจถามว่าเอายังไงดีท่านเอายังไงดีจะเห็นกับชีวิตตาบอดตาแฉะรักษาให้มันหายด้วยการนอนเหรอเรานอนมานานแล้วนอนมาหลายภพนอนมาหลายชาติแล้วแต่หากว่าเรายังไม่สามารถดับกิเลสตัณหาพวกนี้ได้เราก็จะต้องนอนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่ารักษาควบคุมความทุกข์เอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะอะไรถึงไม่จบความทุกข์จะต้องแก้ด้วยธรรมะคือปัญญาที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ปัญญาเท่านั้นทั้งกันทั้งแก้คือแก้อะไรแก้ทุกข์ต้องเอาปัญญาไปกั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องกั้นด้วยปัญญาเท่านั้นกระแสกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นกิเลสที่มาของกิเลสความโกรธที่มาของกิเลสความโลภเป็นที่มาของกิเลสความหลงเป็น

ที่มาของกิเลสสารพัดสารเพทุกอย่างมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาดับกิเลสไม่ได้อย่าหมายเลยว่าทุกข์จะหมดเพราะทุกข์มันมากับกิเลสทุกข์เป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างกิเลสเป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเอ็นสร้างกระดูกสั่งตับไตพังผืดปอดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำตาลน้ำมันน้ำมูกไข่ข้อ32เรื่องกิเลสเป็นตัวสร้างทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปความทุกข์ที่หมดไปให้ความแก่หมดไปให้ความเจ็บหมดไปความตายหมดไปให้ความโศกเศร้าสิ้นไปความคับแค้นใจเสียหายพวกนี้หมดไปก็ต้องดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสังขารนี้ถ้าหากว่าฆ่ากิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปได้ผมก็เกิดไม่ได้ขนก็เกิดไม่ได้หนังเนื้อกระดูกตับไตก็เกิดไม่ได้แล้วความแก่มันจะอาศัยอะไรอยู่ถ้าไม่มีผมขนเล็บฟันอาการ32เนี่ยความแก่มันจะมาอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีอาการ32ที่นั่งอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วความเจ็บมันจะมาอยู่อาศัยอะไรอยู่เวลาเจ็บมันก็เจ็บที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันเวลาแก่ก็แก่ที่ผมที่เล็บที่ฟันที่อาการ32นี้ทั้งหมดเลยที่สุดแม้แต่กระทั่งตายก็เช่นเดียวกันตายก็ตายเพราะผมขนเล็บฟันที่มันเกิดก่อขึ้นมาหมดเวลาของมันมันก็ตายไปแต่ยังมีผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นรูปเป็นนามปัญจขันธ์อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นและที่มันเกิดนี้เพราะกิเลสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูกิเลสก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ท่านบอกว่าถ้าหากเราฆ่ากิเลสไม่ได้ความมุ่งหมายจากการบวชที่พุทธเจ้าสอนก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนว่าพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็สำเร็จหมายความว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือละลายความทุกข์ให้สิ้นไปหมดเลยที่ว่าถึงนิพพานนิพพานนั่นน่ะนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีแต่สงบเย็นเย็นสงบเย็นนิพพานรออยู่แล้วรอใครรู้ไหมรอคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสนิพพานรออยู่แล้วถึงทุกคนเลยแต่ถ้าคนยังไม่สิ้นกิเลสแม้จะอยู่ใกล้ๆยังไงก็เย็นไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวร้อนพุทธเจ้าสอนราคะคีนาโทสะคีนาโมหะคีนาอคิแปลว่าไฟราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟนี่ตัวกิเลสที่ก่อทุกข์ก่อผมก่อขนก่อเล็บว่าไปถึงตัณหาอะไรไปหมดเลยโยมลองหลับตานึกสิที่เราทั้งหลายได้รูปนามผมขนเล็บฟันเริ่มต้นมาจากอะไรนึกคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครนะสาเหตุที่ได้มาจากอะไรที่ได้ผมขนเล็บฟันมาเป็นรูปกายนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นตัวก่อเรื่องทุกคนตอบได้ 100% หมดเลยแต่คิดลึกๆซึ้งก็ไปจริงๆก็เห็นว่าอ๋อใช่แล้วกิเลสตัณหาแน่นอนถ้ามามีกิเลสไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้
ผมเกิดไม่ได้ขนเกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงก็เกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงเป็นที่อาศัยของแก่เป็นที่อาศัยของเจ็บเป็นที่อาศัยของตายเป็นที่อาศัยของที่มาของความโศกเศร้าคือความรู้สึกในใจที่มันมีกิเลสแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายมั่งเพราะคับแค้นมั่งไม่ชอบมั่งโอ้ทุกข์ทั้งหมดเลยพระองค์นี้คิดละเอียดเลยนะไม่บอกชื่อว่าพระก็แล้วกันแต่คิดละเอียดเลยโอ้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์พระหนุ่มๆเขานอนไม่เป็นไรหรอกเขายังมีเวลามากแข็งแรงแต่เรานี่สิอายุมากกำลังน้อยแก่เท่าโมทะเลทลายอยู่โมหลับไหลนอนหลับอยู่เมื่อไหร่เราจะชนะกิเลสได้เดี๋ยวก็ตายเปล่าอีกไม่ชนะอย่านอนเลยเลยบอกเขาตัวเองว่าอย่านอนเลยตัดสินใจบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกก็แตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดแม้แต่เนื้อหนังมังสาร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกันเป็นกายกลุ่มอาการ32ก็จงละลายหายสูญไปเถิดข้าพเจ้าจะรักษาธรรมจะรักษาธรรมมือรักษาอะไรของท่านสัจจะไงเห็นไหมพระเจ้าว่าไม่นอนเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกจะหมดเรี่ยวหมดแรงยังไงก็ตามถ้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ไม่นอนพุทธเจ้าก็เหมือนกันตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกแม้แต่จะต้องสลบล้มตายอยู่ใต้ต้นโพนี้ถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกหนีโยมลองมาเปรียบเทียบพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระที่กำลังเล่าถึงว่าท่านตาเสียเพราะไม่นอนแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราโยมคิดไหมว่าที่โยมตัดสินใจวัดสังฆทานเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเพราะวัดสังฆทานมีกฎกติกาที่เข้มแข็งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูงแต่ไม่เครียดนะเคร่งแต่ไม่เครียดนะเครียดไม่เอาเอาแต่เคร่งอย่างเดียวแต่เครียดไม่เอาเครียดมันไม่ใช่ดีเอาแค่เคร่งไม่ต้องถึงเครียดพระองค์นี้ตัดสินใจไม่จอดยาหยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนหยอดทางตาไม่ใส่จมูกเพราะหยอดทางจมูกเข้าไปไม่ได้มันนั่งอยู่เช้าก็ไปบิณฑบาตอีกหมอกระดักคอยถามอยู่ว่าหลวงพ่อเป็นไงมั่งหยอดยาแล้วก็มันยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันหยอดไม่ถูกที่อ่ะก็บอกว่ายังเจ็บอยู่บาตกหลวงหมอก็ถามว่าเอ้ายานี่วิเศษนะนึกในใจมองนึกในใจว่ายานี่วิเศษนะหยอดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะแต่นี่ทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยถามพระว่าพระคุณเจ้าเวลาหยอดทางจมูกหรือหยอดทางตาแล้วนอนหยอดหรือเปล่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หมอบอกขั้นตอนที่หมอบอกหมอเขาจะเชื่อทีนี้ท่านไม่พูดอ่ะพอบอกว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดหรือยังไงท่านเฉยหมอแปลกใจเพราะหมอเชื่อในฤทธิ์ของยามากจนต้องแปลกใจไปดูพอไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่เดินกับที่นั่งไม่มีที่นอนเลย
ก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อนี่แกไม่ได้นอนหยอดเพราะไม่มีที่นอนหมอก็เลยเตือนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่นอนหยอดยานี้ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาเยอะนะหลวงพ่อนะเวลาตาเจ็บหลวงพ่อปฏิบัติก็ยากนอนหลวงพ่อหยอดได้หายซะแล้วเมื่อหายสุขภาพตาก็จะดีการปฏิบัติก็จะได้ผลหลวงพ่อหยอดยานี้ถ้าหากว่าได้นอนหยอดมันยางนะหายแน่มันรักษาหายมามากแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหมอถามว่ายังไงวะเออบาศกจะลองคิดดูก่อนปรึกษาดูก่อนท่านหวังอ่ะนะต้องปรึกษาดูก่อนหมอก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งแกนึกอยู่แล้วที่ปรึกษาของแกมีอยู่แล้วนึกในใจว่าการปรึกษาของแกไม่ได้ปรึกษาคนนอกแต่ปรึกษาคนในคนในคืออะไรคนในคือความรู้สึกความตั้งใจกำหนดหมายชัดเจนในคนในคนในในทีนี้คือกรัชกายโยมเข้าใจนะกรัชกายหมายถึงกายที่นั่งอยู่นั่นแหละโยมเชื่อไหมกายที่นั่งอยู่มันมีสองอันนะกายนอกเนี่ยมันเป็นกายหยาบมองไปก็เห็นมองกับตาก็เห็นแต่อีกกายหนึ่งกายในเนี่ยพอไม่เห็นหรอกแต่มันรู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตานี้ไปมองรูปพอตามองรูปมันมีอะไรที่ไปสร้างเรื่องระหว่างตากับรูปให้เกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกชอบและความรู้สึกชังความรู้สึกชอบความรู้สึกชังมีอยู่ในตัวโยมทุกคนไหมแล้วความรู้สึกชอบโยมเห็นตัวมันไหมความรู้สึกชังเห็นตัวมันไหมแต่โยมก็บอกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไหมมีเจ้าข้าเออใช่แล้วนั่นแหละตัวในที่พระองค์นี้บอกว่าจะปรึกษากรัชกายก็หมายถึงตัวในนี่แหละพอหมอกลับไปท่านก็นั่งดูก่อนปาริตะชื่อปาริตะหมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดยาแล้วตาจะหายก็เมื่อตาหายร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังมีมากแต่ปาริตะท่านได้ตั้งสัจจะไว้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าตลอดเวลาปฏิบัตินี้จะเดินยืนนั่งแต่ไม่มีนอนท่านจะนอนไหมนอนหยอดยาไหมสังสารวัฏที่ท่านเกิดตายทุกข์ยากลำบากนี้มีประมาณมากมายไม่รู้เท่าไรแล้วเกิดตายจนชินแล้วเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าเสียใจจนชินแล้วนับไม่หวั่นไหวแล้วของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแสนกำหนดของท่าน 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับนับชาติเกิดตายเลยประมาณไม่ได้เอามาคำนวณไม่ได้หรอกมันนานเหลือเกินแล้วท่านล่ะท่านก็บอกอย่างนี้
ท่านจะไม่รีบเร่งเพื่อที่จะกระจัดกิเลส

ที่มันมีอยู่นี่ให้เหือดแห้งไปให้หมดเรื่องหมดราไปเหรอท่านตายมาจนชินแล้วเกิดจนชินแล้วตายจนชินแล้วท่านจะเห็นแก่ตาดีหรือจะเห็นแก่ทำดีแต่ท่านเห็นแก่ตาท่านก็เอายาหยอดตานอนหยอดตาก็หายแต่เกิดแก่เจ็บตายของเจ้ายาวยืดไม่มีกำหนดแต่ถ้าหากว่าท่านถือสัจจะเอาธรรมะก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้งร่างกายจะไปไหนก็แล้วแต่มันเพราะมันเกิดแล้วตายแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนชินชาแล้วเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็การเกิดเบื่อหน่ายก็การแก่เบื่อหน่ายก็การเจ็บเบื่อหน่ายก็การตายที่ไร้สาระมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นมีแต่อะไรสารพัดทารเป็นหน้าเบื่อหน่ายคนเรานี่ถ้าหากปัญญามันคิดได้มันเกิดมองทะลุปลุกปลงเป็นอย่างนี้มันก็เห็นนะแม้ตมานี้ก็ยังได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคงคิดได้เหมือนอย่างกับพระองค์เนี้ยท่านก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดปาลิตะทำไมท่านยังประมาทอยู่อย่าช้าอย่ารอรีบเร่งทำทำทำทำทำไม่มากที่สุดจะเสร็จหรือไม่เสร็จขอให้ทำได้ตามสัจจะที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายคือทำให้เสร็จคิดว่าอย่างนั้นและการที่ไม่นอนแล้วเป็นการรีบเร่งทำมากทำมากทำมากเพื่อจะเอาชนะการเวลาว่าให้มันเสร็จก่อนให้ฆ่ากิเลสตายซะก่อนก่อนที่แกจะดับไปแกคิดอย่างนั้นวันหมอเขาก็ถามอีกหมอก็มาดูอีกว่าไงหลวงพ่อเห็นตาต่างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหมอไม่ได้เขาคนไข้ไม่เชื่อหมอก็บอกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่ออย่าบอกกับใครๆนะว่าผมเป็นหมอมารักษาตายหลวงพ่อนะผมไม่รักษาแล้วเสียชื่อยาดีแสนดียังไงหลวงพ่อไม่ทำตามก็รักษาไม่ได้แล้วก็ยาก็ไม่ต้องหยอดหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าผมมารักษานะผมทิ้งแล้วพอหมอกลับไปเท่านั้นแหละปาริตะได้ยินไหมเขาทิ้งเจ้าแล้วหมอเขาทิ้งแล้วท่านแน่นอนต่อการที่มีตาบอดหรือไม่อาจจะตายไปเลยอย่าช้าอย่าช้าอย่ามัวช้าอยู่รีบเร่งรีบเร่งท่านก็เร่งจริงๆอ่ะนะไม่หลับไม่นอนได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่ทำไมรู้ไหมภาวนากายของเรานี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันตังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจินังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมองมองสิตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมมันมีหนังหุ้มอยู่ไหมภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรอยู่มีความสวยอยู่ไหมมีความน่ารักอยู่ไหมมีความหอมอยู่บ้างไหมนี่ดูอย่างนี้ที่เขาแล้วก็มองดูพิจารณาดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาดูนะดูด้วยความรู้สึก

ความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นถ้าความรู้สึกไปรู้สึกนึกคิดกำหนดอยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายถ้าความรู้สึกกำหนดนึกคิดไปอยู่บ้านใจก็ไปอยู่บ้านถ้าหากว่าใจอยู่บ้านแล้วกายนั่งอยู่ตรงนี้กายกับใจอยู่คนละที่เขาเรียกว่าวุ่นความวุ่นใจวุ่นคือใจไม่สงบ

ใจวุ่นคือใจไม่สงบใจแบบนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนเด็กซนเด็กมีบ้านแต่มันไม่อยู่บ้านมันไปเที่ยวนอกบ้านแต่ไปเที่ยวนอกบ้านมันก็ไปเจออะไรอะไรที่นอกบ้านมากมายเยอะแยะตามอารมณ์ที่มันไปมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนร้ายมีทั้งโรงเหล้ามีทั้งโรงการพนันสารพัดสารเพเด็กที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทมันก็ไปชอบมันมีสิทธิ์ที่จะไปชอบมันชอบตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นผลสุดท้ายผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เอาเรื่องกลับบ้านนานๆมาทีไรก็มีแต่เรื่องมีคนเขาพูดประจานกล่าวขานกันวันอย่างนั้นอย่างนี้มันลูกใครนี่แต่มาไม่ได้ว่าโยมนะเปรียบเทียบว่าเด็กซนไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เนี่ยมันไปสร้างเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็นำเรื่องกลับมาบ้านสร้างปัญหาให้กับบ้านครอบครัวก็มีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเดือดร้อนฉันใดจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสพาไปกายนี้เป็นบ้านของจิตเป็นถ้ำของที่อยู่ของจิตถ้าจิตมันอยู่ในบ้านอยู่ในกายจิตมันอยู่ที่ถ้ำในคือกายนี้เขาเรียกว่าจิตเชื่อฟังจิตถูกรักษาจิตถูกควบคุมจิตถูกปกครองแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ถ้ำภายในอันนี้ก็เรียกว่าจิตสุขสนจิตอันธพาลเกเรมันไปตูชอบรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปมันชอบเสียงมันไปอยู่ที่เสียงมันชอบกลิ่นมันไปอยู่ที่กลิ่นมันชอบรสมันก็ไปอยู่ที่รสไม่ใช่รสยนต์นะรสหวานรสเปรี้ยวมันชอบเย็นชอบร้อนมันก็ไปอยู่ก็ที่เย็นที่ร้อนมันอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นแล้วมันก็ไปวุ่นเหนื่อยอยู่ก็เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสติดสารพัดติดนำเรื่องร้ายเข้ามาสู่ความรู้สึกคือใจวุ่นที่จะมาก็บอกแล้วว่าใจวุ่นเป็นบาปใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปที่ว่าใจวุ่นน่ะคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายนี้ไปอยู่ข้างนอกไปคิดไปสารพัดสารเพเปรียบเหมือนเด็กซนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกคือจิตมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกมันวิ่งซนก็ซนจริงแต่มันซนอยู่ในกายนี้เหมือนคนซนอยู่ในบ้านซนจริงแต่มันซนอยู่ในบ้านมันไม่ซนออกไปนอกบ้านไม่ค่อยมีเรื่องไม่มากโยมปล่อยให้จิตของโยมสนอยู่ในกายนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าว่าไปหมดทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะได้32 เรื่องมันอยู่ในหมดเลยเห็นไหมผมก็อยู่ข้างในขนก็อยู่ข้างในตับไตไส้พุงอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปไหนอย่าไปนะลูกน้ำก็ไม่ไปอ่านหนังสือนะลูกน้ำก็อ่านกินข้าวซะนะลูกนะอาบน้ำเถอะนะได้เวลานอนซะนะลูกนะเงียบเรียบร้อยบ้านนั้นสงบไม่มีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อฟังออกไปสร้างเรื่องเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของการปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเห็นหลวงพ่ออาจารย์แกก็กล่าวอย่างเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิที่ว่านี้ก็คือ

ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ารวมสรุปแล้วคือรูปที่เรียกกันว่ารูปกายจิตที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นสินทางออกจากทุกข์เขาก็อยู่ภายข้างในเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็อยู่กับกายภายในสุดท้ายเขาก็จะมาอยู่กับการที่ถูกเสี่ยมสอนการที่ถูกควบคุมโดยลักษณะของการกระทำสามประการที่จะมาพูดแล้วก็ต้องซ้ำนะโยมนะเรื่องนี้ทำไมซ้ำไม่ได้ยิ่งซ้ำก็ยิ่งดีอาตาปีสัมปชานโนสติมานี่เป็นตัวสอนจิตเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวควบคุมจิตไม่ใช่เรามีไหมความเพียรที่กำหนดอยู่ที่กายภายในเนี่ยบาปไม่เกิดแต่บุญเกิดเพราะอะไรสงบสงบเป็นบุญไงว่างไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องรูปไม่มีเรื่องเสียงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องรสไม่มีเรื่องสัมผัสใดๆที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านมันอยู่แต่ผมขนเล็บฟันอยู่แค่นั้นนะตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไปถึงปลายเท้าก็จากปลายเท้าหนังขึ้นมาดูนอกดูในอยู่ภายในล้วนแล้วอยู่กับของจริงทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกเคยก็ไม่มีลูกสะใภ้ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยมันอยู่นิ่งนิ่งอยู่ในกายถึงเป็นบ้านของจิตมันเด็กที่ไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่มีเรื่องสงบไหมบ้านนั้นอะจิตนี้ก็เหมือนกันที่เรามีปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่นะปัญหาไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาศัยก่อจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ไปซุกซนมุ่นวายหลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกอดีตอนาคตมันอยู่นิ่งๆโยมจะรู้หรือไม่ว่าที่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆอะอะไรควบคุมเขาอยู่เด็กที่อยู่นิ่งๆเขาเชื่อพ่อแม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพ่อแม่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆเฉยๆอยู่ภายในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกกายไม่ออกนอกธรรมไม่ซุกซนเพราะมีผู้ควบคุมคือสติสัมปชัญญะนี่ไงอาตาปีสติมาสัมปชาโนคอยตักเตือนสะกิดอยู่เรื่อยเสมอๆอย่าไปนะผมนะแล้วก็ขนนะแล้วก็เล็บนะแล้วก็ฟันนะมองสิผมเป็นยังไงความจริงของผมเป็นยังไงมองซิขนเป็นยังไงลักษณะท่าทางของขนเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของขนเป็นยังไงมีสีมีกลิ่นยังไงขนมองซิสังเกตดูซิว่าหนังเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของหนังเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงกลิ่นมีกลิ่นเป็นยังไงแล้วมองไปข้างในลึกๆอีกสิมองเข้าไปลึกๆถึงตับไตใส่พุงใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดมองทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วก็สังเกตด้วยมองลองสังเกตดูนะสังเกตไส้ที่มันอยู่ยังไงเคยเห็นไส้หมูไหมเคยเห็นไส้ไก่ไหมนั่นแหละไส้เหมือนกันอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหาความน่ารักได้ไหมหาความหอมได้ไหม
สวยไหมเมื่อดูเข้าไปจนชัดเจนจากธรรมชาติธาตุแท้เข้ามาจริงๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาและความรู้สึกใหม่นั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ดูท่าทีของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้เองเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัตตังจะลองยี่อย่างนี้เองเหรอหน้าเพลิดเพลินนักเหรอหอมนักเหรอลุ่มหลงขนาดไหนมันจะร้องยี่ออกจริงๆ จากผู้ที่เขาไปเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่โยมมารักษาอุโบสถมาปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายของทุกคนนะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่ความมุ่งหมายถ้าหากว่าไม่ใฝ่ใจในการทำแบบนี้ก็จะไม่สามารถรู้ของจริงที่พุทธเจ้าสอนได้เหมือนอย่างกับพระองค์นั้นที่เขาบอกให้นอนหยอดยาแล้วท่านก็ไม่หยอดหายไหมไม่หายสุดท้ายเป็นยังไงท่านบอกว่าตาจะแตกจะดับก็ดับไปเถิดหูจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถิดแขนขาจะผุพังสูญสลายยังไงก็สูญไปเถิดปาลิตะเธอรักษาแต่ทำสัจจะที่ตั้งไว้เท่านั้นนี่พ้นจุดตายตาบอดเลยแต่ขณะที่ตาท่านบอดปัญญาของท่านสว่างจ้าตานอกดับไปแต่ตาในสว่างสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะปัญญาสว่างเพราะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ฐานที่ตั้งเกิดของปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ปลูกฝังลงไปในดินดีน้ำดีปุ๋ยดีก็โตออกดอกออกผลเมื่อปัญญามันโตสว่างสวยมองเห็นรูปกายปัญจขันธ์ทั้ง5รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตานี้ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปเห็นตรงนี้ได้และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเด็กที่ฉลาดตั้งใจเรียนแล้วมันรู้จริงจิตนี้ถูกควบคุมเต็มที่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญาพิเศษยอดเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตนั้นมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตมีพื้นฐานมั่นคงองค์สมาธิเต็มที่ปัญญาสว่างจ้าจึงมองเห็นยังไงมองก็มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยตารู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตารู้ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันมันจะเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างที่ตาเห็นนะเห็นผมวิเคราะห์แล้วไม่มีความสวยไม่มีความหอมไม่มีความน่ารักเอ้าลองสังเกตกันดูหน่อยสิเอากันจริงๆนะ
เอาหนังก็ได้เอาดองมองความน่ารักของหนังสักหน่อยดิมีไหมสวยไหมหนังลองหลอกมากองดูสวยไหมน่ารักไหมกลิ่นหอมไหมมองดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเห็นด้วยปัญญาจริงๆรู้ด้วยปัญญาจริงๆอ่ะมันจะน่าเอาไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากใครๆก็ชอบหมดเลยแต่พอผู้หญิงคนนั้นตายเขารายงานไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเก็บไว้ก่อน7วันพอถึง7วันแกก็มาแต่ไม่ได้มาเผานะมาสร้างเรื่องพัฒนาจิตจักจิตใจโดยประกาศให้ทุกคนมาว่าบัดนี้นางสิริมาผู้สวยงามใครประสงค์ต้องการจ่ายเงิน 5,000 สมมตินะจ่ายเงิน 5,000 แล้วก็เอานางสิริมาไปโอ้คนเอาทั้งนั้นเลยคนไหนมาทันก่อนก็คือเอาก็ถามว่าอยู่ไหนนู่นขึ้นไปดูในนู่นพอไปเห็นกลับเลยไม่ได้พิจารณาเห็นแล้วกลับเลยกลับมาถึงก็สายหน้าเอ้าสายหน้าไม่เอาแสดงว่า 5,000 มันแพงใช่ไหมเอา 2,500 2,500 ก็เอาขึ้นไปดูอีกคนหนึ่งต่างหากนะพอขึ้นไปดูเปิดดูอ้าวสายหน้าทำหน้าตาหน้าอยู่ยี่มาเลยลงมาบังไงไม่เอาแพงไปใช่ไหมเอา500ผลสุดท้ายที่สุดของที่สุด500บาทเดียวก็ไม่มีใครเอาพอไม่มีคนเอาก็จริงๆบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เปล่าๆให้เปล่าๆก็หาคนเอาไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่าคนที่สวยวิเศษขนาดนั้นที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้กันขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่ก่อนที่เขาเอาเพราะเขาไปมองภาพมายาซึ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเขาตายไปแล้วอยู่ในโลกนี้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าความหลงไหลเคลิบเคลิ้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไปรู้ของจริงกิเลสมันก็จะไม่มีตัณหาก็จะไม่มีเมื่อกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเหตุที่จะเกิดคนมันก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดคนไม่มีความแก่ก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความเจ็บก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความตายก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะความโศกเศร้าก็หมดนั่นเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์เมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมมันก็เบื่อนายไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เป็นเพียงวิชาการทำให้เราได้พินิจพิจารณาว่าแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะรักษาอุโบสถศีลหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญา
เมื่อรู้แจ้งในปัญจ

ขันธ์ด้วยปัญญาแล้วความเบื่อมันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเบื่อเพราะมองดูปัญจขันธ์รูปนามแล้วที่เคยคิดว่าสวยว่างามไม่มีที่สวยที่งามคิดว่ารูปนามปัญจขันธ์มีสิ่งที่เป็นความสุขแบ่งปันให้ก็หาไม่เจอทิ้งไหมจะมาเคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่ค้าผักต้องการจะขายผักให้มีได้กำไรมากแต่เขาไม่มีทุนมากที่จะซื้อรถเขาก็หาไปขายแต่มันขายดีมากพอวางก็หมดวางก็หมดความมุ่งมั่นก็อยากจะเอาไปได้มากๆแต่เงินจะซื้อรถบรรทุกไปมากๆไม่มีเขาก็มาบ่นว่าโอ้ถ้าเรามีรถมันคนนั้นคนนี้วันหนึ่งเนี้ยจะขายได้เยอะไอ้คนบอกว่านิ้วหนูบ้านนู้นเขาขายรถคันหนึ่งเขาบอกขายนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่ไม่แพงหรอกราคาถูกมากเอ้าแต่ราคาถูกมากนะลองไปดูสิก็ไปดูถามเจ้าของก็บอกว่าใช่ขายมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนู้นหลังบ้านอยู่ในสวนนู่นน่ะจอดอยู่นู่นเขาก็ไปดูพอไปดูเห็นปุ๊บโอ้ยในกระบะนั้นมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยมองดูตัวกระบะก็สีไม่มีแล้วมีแต่สนิมทั้งนั้นก็มองดูล้อก็แฟบแห้งหมดเลยมองดูช่วงล่างไม่ได้เรื่องหรือสักอย่างเดียวเปิดดูภายในสายไฟก็ขาดพวงมาลัยก็หลุดลุ่ยแต่มาอยากจะถามเหลือเกินว่าถ้าเป็นโยมไปเห็นยังไงโยมจะซื้อไหมรถคันนั้นอ่ะซื้อไหมมีใครซื้อถ้าหากว่าแต่มานึกเองว่าไม่มีใครหรอกที่จะรับตาซื้อรถคันนั้นน่ะมันยังไม่ร้ายเท่ากับรถคันนี้รถที่นั่งอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยร้ายกว่ารถคันนั้นไหมมองหน่อยเห็นไหมถ้าคนไหนซื้อคนนั้นก็บ้าใช่ไหมรถคันนั้นอะแต่รถคันนี้ไม่บ้ากว่าเหรอแท้ถ้าก็ไม่มองไม่คิดไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งก็เอาทั้งนั้นแหละแต่เอาไปแล้วเป็นไงซ่อมไม่ไหวรถคันนี้คันไหนซ่อมไหวมั่งไม่มีคันไหนอะซ่อมไหวอะซ่อมได้แต่ไม่ไหวหรอกเห็นไหมมีคันไหนซ่อมได้มั่งไหวมั่งเห็นมีแต่เข่าเตาเผาตรงนั้นเลยปุกนี้ก็เข่าแล้ว3ศพเห็นไหมซ่อมไหวไหมแรงกว่าไหมเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปฏิบัตินะโยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่โยมมาว่าสังฆทานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีกฎกติกามุ่งเน้นเรื่องปัญญานอกจากมุ่งเน้นเรื่องปัญญาแล้วยังเปิดโอกาสให้โยมอีกด้วยอย่างเต็มที่อยากอยู่ครึ่งวันก็ได้อยากอยู่เต็มวันก็ได้อยากอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมโยมจะไปหาที่ไหนได้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนอกจากโยมจะศรัทธาสั่งบุญทางกุศลของโยมน้ำก็ฟรีที่นั่งที่นอนฟรีไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายฟรีอาหารฟรีอีกด้วยโยมจะไปหาที่ไหนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์ของการปฏิบัติมากมายถึงขนาดนี้อ่ะโยมนี่มันดึกนะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยพระก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนโยม

กลัวยอมจะเหงาแต่มาพูดตรงนี้คิดถึงโยมสงสารนะจะบอกให้พระนี่หยุดไปสองผลัดแล้วนะแต่โยมไม่ได้ผัดไม่มีผัดเลยอ่ะดูยังอยู่อ่ะน่าสงสารไหมสู้สู้พระสองผลัดแล้วนะสององค์นั่นเนี่ยองค์นี้องค์ที่สองเดี๋ยวที่สามอีกอ่ะโยมก็ยังเป็นคนนี้อยู่คิดดูให้ดีว่าเขาเอื้ออำนวยประโยชน์ให้โยมขนาดไหนเพราะเขาคิดว่าโยมปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงจังคนที่มีความจริงจังก็เคยเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องเลยทุกสิ่งทุกประการเลยเพราะฉะนั้นเอาเหลืออีกเวลาอีกไม่ถึง30นาทีหยุดได้แล้วนะอาตมาจะหยุดพูดน้อยๆนะให้โยมยืนเอายืนหมดเลยเอาก็ไม่ได้หยุดก็ได้ยืนอย่างดีเอายืนปรับตัวเองให้สวยๆนะให้สวยคือสวยงามนะไม่ใช่อย่างอื่นนะยืนตรงถ้าจะให้ดีจริงก็ต้องแถวตรงด้วยถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ยืนตรงกันแล้วกันแต่หากก็แถวตรงด้วยสวยวิเศษเลยของอาตมาเรียบร้อยนะยืนปุ๊บเนี่ยซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงแถวตรงเปียบนิ่งเงียบมีแต่คนไม่มีเสียงคนเยอะแต่ไม่มีเสียงหรอกมีแต่การเดินก็ไม่มีเสียงเรียบร้อยเงียบเอายืนตรงท่าไหนก็ได้เอามือเก็บมือก็ได้มือไว้ข้างก็ได้ใช้ให้ยืนแต่ไม่ใช่ให้นั่งนะไม่บอกให้นั่งนะบอกแต่ให้ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องนั่งก็คือนั่งเองโดยที่ถูกเขาบังคับให้นั่งเขาบังคับให้นั่งคือใครไม่ใช่เรานะทุกข์ปวดเมื่อยเหน็บชาหมดแรงปรากฏขึ้นที่รูปยืนและก็คืนยืนต่อไปก็ต้องล้มหรือหงายหลังเอายืนกันแค่สุดยืนสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะเข้าใจด้วยนะคนไหนถึงสุดทนก็นั่งถ้ายังไม่สุดทนก็ยืนต่อไปโยนยืนจนถึงสุดที่จะทนทำไมถึงให้โยมยืนจนถึงสุดที่จะทนไม่ใช่ยืนเฉยๆเลื่อนลอยนะให้ยืนเนี้ยต้องยืนรู้ยืนอยู่กับรู้ความรู้สึกอยู่ที่ยืนถ้าหากไม่ใช้ความรู้สึกไปกำหนดนึกรู้ดูที่ยืนถือว่าผิดหลักการผิดวิธีที่ให้ยืนเพราะยืนนี้คือยืนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยืนทรงใจเลื่อนลอยไปไล่จุดหมายไร้เหตุผลไม่ใช่แล้วให้ยืนดูรูปยืนประสงค์อะไรประสงค์ที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้รู้ปัญจขันธ์รูปนามนี้ที่เป็นตัวสัจธรรมสัจธรรมของรูปนามคือทุกข์ในอริยสัจที่พุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าเห็นความจริงตรงนี้ไงเราจะหลุดรอดไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ต้องดูทุกข์ไม่ใช่ดูสุข
พราะสุขไม่มีจริงๆสุขเป็นแค่เพียงวิปลาสคลาดเคลื่อนมันวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือนิดเดียวมีความรู้สึกสบายเป็นสุขนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอื่นพอความสุขตัวนี้เคลื่อนย้ายไปอะไรมาแทนที่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นเรื่องของวิปลาสคลาดเคลื่อนไม่ใช่ของจริงแต่ทุกข์เกิดจากการกำหนดดูอิริยาบถยืนนี่มันจะเกิดปรากฏว่าทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเหม็ดชาสารพัดสารเพแล้วทุกตัวนี้ไม่ใช่วิปลาสนะจริงถ้าไม่เปลี่ยนรับรองล้มหัวฟาดแน่นอนเลยดีไม่ดีตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกมันเป็นของจริงไงวันนี้ขอให้โยมดูทุกสักรูปแบบหนึ่งคือยืนแล้วกันนั่งก็นั่งมาแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดูนะดูยืนนะยืนดูยืนกำลังยืนทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปยืนดูรูปยืนดูยังไงหลับตาก็ได้ใช้ความรู้สึกกำหนดดูกิริยาท่าทางอิริยาบถของการยืนที่เขาเรียกว่ายืนน่ะมันอย่างไรแล้วที่กำลังปฏิบัติการยืนปัจจุบันอยู่เนี้ยใช่ยืนไหมต่างหากวันนี้รู้แล้ววันนี้คือการยืนกิริยาบทยืนใช่ยืนก็กำหนดรู้ดูยืนเรื่อยๆติดต่อนะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสร้างเป้าหมายว่ายืนสมาธิยืนปฏิบัติเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้บุญกุศลไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาดูยืนเฉยๆเอาแต่ยืนเท่านั้นอื่นไม่เอาเลยแต่ความรู้สึกมันเอาแต่สติต้องเข้าไปคุมอ่ะไม่เอาเอาแต่ยืนดูแต่ยืนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆโยมที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็ยืนสุดทนนะอย่าทนยืนนะอย่าแบบเรียกว่าเหลือทนนะเหลือทนไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาแต่มาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ให้ยืนแบบนี้โยมก็อายุมากแล้วตั้ง60กว่าเกือบ70 2ชั่วโมงโยมไม่กระดิกเลยแกยืนได้2ชั่วโมงเก่งกว่าอาตมาอีกทำไมยืนไม่ได้เลย2ชั่วโมงทีนี้ให้โยมยืนดูเพื่อจะได้ให้รู้ชัดเจนว่ารูปยืนที่ยืนอยู่นี้มันปวดจริงหรือไม่ยืนดูทุกข์ไม่ใช่ยืนหาสุขนะทุกข์มันจะออกมากับรูปที่ยืนคือทุกขเวทนาถ้าหากว่ายืนแล้วปล่อยใจไปอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้รู้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากยืนแล้วนึกกำหนดนึกรู้ดูภาพยืนอย่างถูกต้องชัดเจนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการมีความเพียรดูมีสติมีสัมปชัญญะจะเห็นจะรู้ว่ารูปยืนนี้อยู่ในความรู้สึกความรู้สึกคือจิตที่มีรูปยืนอยู่ตัวรูปยืนที่อยู่ในความรู้สึกที่เรากำหนดรู้ดูนั้นนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่โยมต้องการนักหนารู้ทุก
ครั้งที่มีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือสมาธิที่โยมพยายามเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สมาธิอย่างไรแบบไหนวันนี้ขอให้โยมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิที่แท้จริงคือกำหนดนึกรู้ดูรูปยืนที่มีอยู่ในความรู้สึกถ้าเรากำหนดนึกรู้ดูภาพยืนเป็นมโนภาพอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละสมาธิเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันกายยืนจิตรู้จิตรู้อยู่กับภาพยืนซึ่งเป็นตัวของอารมณ์ปัจจุบันที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้ยึดมั่นอยู่กับภาพที่ยืนนั่นสมาธิแต่ต่างหากว่ายืนแล้วไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเลื่อนลอยนะไม่ใช่จะใช่จะต้องรู้เหมือนจะก็ดูภาพในกระจกเงาดูภาพเราเองในกระจกเงาอาตมาจะอยู่ใช้เสียงนะให้โยมใช้เสรีของโยมเองใช้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็คนไหนยืนสุดทนก็อย่าไปฝืนทนจนถึงล้มนะเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเตือนไว้นิดหนึ่งว่ายืนจนทนไม่ไหวแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันออกมาบังคับรูปยืนมันเป็นทุกข์ทุกข์บังคับรูปยืนให้ต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของตัณหาที่จะพาไปให้เกิดสุขจากการนั่งหรืออิริยาบถอื่นเปลี่ยนไปเพราะความปวดเมื่อยมันบังคับต้องเอาถึงขนาดทนไม่ไหวให้ปวดมันบังคับนะไม่ใช่อยากนั่งนะอยากนั่งอย่านั่งนะเพราะตัวอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกสมาธิจะสูญเสียและทำยังไงเมื่อไรสมาธิก็ยากเพราะสมาธิที่ปนเปอยู่กับความอยากไม่สมบูรณ์แต่จะให้สมบูรณ์โยมกำหนดดูรู้เองว่ามีสมาธิไหมหรือว่ามีภาพไหมภาพยืนขณะนี้มันยืนก็ต้องดูว่าภาพยืนมีไหมในความรู้สึกเห็นรูปยืนของตัวเองยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยังไงท่าไหนแบบไหนอิริยาบถนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยว่ายืนนี้เป็นรูปไม่ใช่เรานะอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่มีแต่คนทั้งหลายส่วนมากนี่เราจะติดเราไงเรากินเรานอนเราเดินเรายืนเรานั่งตัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวดเห็นไหมคนหาความจริงไม่มีในปรมัตถ์มีในสมมุติบัญญัติเนี่ยแต่ในปรมัตถ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้การปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ความจริงคือปรมัตถ์จึงเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่รูปยืนยืนหนอก็ได้นะแต่ต้องหนอรู้นะหนอเฉยๆเพลินๆไม่ได้เอาแหละสุดทนอย่าลืมสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะแล้วให้กำหนดรู้ว่าโอ้ยืนนี่ทุกแท้ยืนนี่ทุกแน่เมื่อยแน่ปวดแน่เน็บชาแน่ทนไม่ไหวแน่นั่นแหละคือทุกข์อริยสัจเพียงแต่ยืนอย่างเดียวไม่พอนะยืนดูนั่งดูนอนดูเดินดูหาความสุขจริงๆจากการยืนการเดินการนั่งจะมีหรือไม่แต่ถ้าหากไม่ยืนกำหนดไม่ตั้งใจ

0: ดูไม่ตั้งใจรู้เป็นภาพยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือผิดทางสมาธิมีไม่ได้สมาธิจะมีได้อยู่กับรูปจึงเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกระยมอีกนานพอสมควรนั่นคือที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์ปัจจุบันในความพยายามอดทนบากบั่นที่มีศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่ยอมมุ่งมั่นในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีความสวยงามของความสงบเงียบก็ขออนุโมทนาสาธุสุขใดปรารถนาใดประสงค์ใดที่โยมมีความมุ่งหมายเป็นเหตุให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมขอความสุขความปรารถนาความประสงค์ที่ตั้งไว้ในใจของโยมนั้นทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
0: ั่งยังทำไมนั่งก็ไม่เป็นไรนะหมดเวลาพอดีเลยเห็นไหมตรงเวลาไม่ตามแล้วก็ทุกครั้งนะโยมเวลาโยมมาปฏิบัตินะโยมต้องแน่นตรงนี้ต้องแน่นรู้เท่านั้นจะรู้พุทโธหรือจะรู้ยุบหนอพองหนอหรือจะรู้ลมหายใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้รู้จริงอย่างเดียวไม่ใช่รู้นู่นนิดรู้นี่หน่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้จะง่ายเพราะกายมันหยาบหยาบมันนึกง่ายดูง่ายรู้ง่ายมันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัดแต่คอยตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วกำหนดว่าที่ยืนอยู่นี้ครึ่งชั่วโมงนะโยมยืนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะมันสุขหรือมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหรือมันสบายสบายดีถ้าหากมันจะเริ่มปวดเมื่อยก็ต้องยืนไปอีกครึ่งชั่วโมงถ้ายืนอีกครึ่งชั่วโมงรูปทำปฏิบัติก็จะชัดขึ้นอะไรชัดทุกชัดไม่มีสุขชัดหรอกสุขหายสบายหายกลายเป็นทุกทรมานหมดเลยนั่นแหละคือของจริงปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไปหาสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสบายนะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ไม่ใช่สุขเลยพอไปถึงเวลานั่งนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งดูรู้นั่งโยมก็จะเข้าใจว่าโอ้รูปนั่งนี้ไม่มีสุขเลยทุกข์ทั้งนั้นเลยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันแต่นี่เวลามันน้อยโยมอาจจะรู้เพียงนิดหน่อยแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆรู้มากๆแล้วโยมจะได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จริงไม่มีสุขแล้วก็ทุกข์นี้โยมก็ได้อ๋ออริยสัจที่พระพุทธเจ้าบอกให้ต้องการรู้ทุกข์มันอย่างนี้เองรู้แล้วเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปอีกสุดท้ายนี้ขอโยมดำเนินการไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจ

หายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณา

หลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเสวสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิจกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ตนใหม่คิดไม่ดีกลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสละละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรม

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บคนหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้น

จริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตัวตรงไหนหายใจเราอย่าละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญด้วยกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นก็คงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะ

นาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนรกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนะหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงันติตัสสะมาสิรังนิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: การนั่งสมาธิการอบรมจิตเป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดรู้เรื่องของกายใจการกำหนดรู้เรื่องของกายใจเป็นเรื่องที่ทำจิตให้สงบได้เร็วเพราะจิตของเราจะไม่คิดอะไรมากเมื่อเราดึงกลับมา รู้ตัวเองกลับมาเห็นรูปร่างหน้าตา

นุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดก็กลับมาพิจารณากายของเราว่าเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบเช่นเราเอามือขวาวางบนมือซ้ายเราก็รู้ว่ามือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเราก็รู้ว่าตรงหลับตาเปลือกตานอกหลับแต่ตาในสว่างก็กำหนดรู้ว่าเปลือกตานอก

ก็กำหนดรู้ว่าเปลือกตานอก หลับแต่ตาในสว่างหรือว่าตาในสว่างก็กำหนดรูปสว่างตาสว่างเมื่อเรารู้กายนั่งเฉยเราก็ทำจิตของเราเฉยๆพยายามไม่คิดอะไรมากไม่คิดเรื่องเก่าคือเรื่องเก่าๆเป็นอดีตก็พยายามตัดทิ้งตัดใจไม่คิดเรื่องเก่าอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่มาถึงก็พยายามระงับใจไม่ปรุงแต่งเรื่องข้างหน้าให้นึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งดูรูปนั่งตัวเองเป็นองค์พระสมาธิทุกลมหายใจ ลมหายใจของเรามีที่กระทบปลายจมูกสองช่องเกิดมาก็มีลมหายใจเป็นเครื่องรอเลี้ยงสังขารของเราให้อยู่ได้ลมเข้าก็เอาไปเลี้ยงร่างกายลมออกก็ถ่ายลมเสียออกไปก็รู้ว่าลมเข้าลมออกที่กระทบปลายจมูกสองช่องเราก็ควรกำหนดรู้ว่าเรามีลมหายใจทุกขณะลมไม่ปล่อยจิตไปไกลตัวเองกลับมานึกอยู่เฉพาะใบหน้าจมูกของเราด้วยการพิจารณาลมด้วยปัญญาด้วยสติพิจารณาว่าลมเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดพิจารณาว่าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็น ที่มากระทบปลายจมูกสองช่องของเราเราก็จะสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่เราก็ไม่คิดตามคิดไปทำให้เราไม่สงบกลับมาตั้งต้นพุทโธจนเราไม่คิดอะไรในเรื่องคนอื่นคิดแต่ตัวเองว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธรู้ว่าพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้เพื่อให้จิตของเรานั้นอยู่กับลมหายใจ เราจะพยายามปล่อยวางความรู้สึกต่างๆให้หมดไปจากใจคือเรียกว่าปล่อยวางชำระใจให้สงบ นั่งเห็นตัวเองทุกลมหายใจควบคุมจิตตัวเองไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าปล่อยให้คิดแล้วก็จะคิดไม่จบคิดแล้วคิดอีก คิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีกคิดเรื่องใหม่ก็คิดแล้วคิดอีกก็ไม่หมดความคิดเสียเวลาสู้มานึกถึงลมหายใจดีกว่ามีเวลาที่สงบมากกว่า ไม่ต้องไปท้อถอยไม่ต้องไปท้อถอยใจไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรตั้งใจ

ความสงบอยู่ที่ใจเราสงบก็เป็นพุทโธธัมโมสังโฆถ้าไม่สงบก็ไม่เป็นพุทธะ

หายใจเข้าก็รู้หายใจออกกระทบก็รู้นี่คือสตินี่คือปัญญาของเราที่รู้จักลมหายใจให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทนี่บริกรรมภาวนาเพื่อควบคุมจิตเราไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้จิตเราอยู่กับพุทโธพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจ ใครมีพุทโธในใจก็เรียกว่าคนมีบุญคนไม่มีบาปคนมีบุญคนมีกุศลและจิตคนมีกุศลมีบารมีมาอยู่ในจิตตัวเองที่ระลึกถึงพุทโธบุญก็เกิดทุกลมหายใจกุศลก็เกิดขึ้นบารมีก็เกิดมากขึ้นพุทธเจ้าใช้เวลาดูลมหายใจหนึ่งราตรีสำเร็จบารมีสมบูรณ์จากหัวค่ำไปถึงสว่างบารมีก็จบจบจิตจบการดูลมหายใจ ไม่ต้องดูต่อไปพระองค์สำเร็จจิตทางจิตบริสุทธิ์ทางจิตบริสุทธิ์ในการดูลมหายใจเป็นพุทธคุณเป็นพุทธะแล้วก็เอาธรรมะมาสอนเราวิธีทางที่ท่านปฏิบัติก็ยังเหลืออยู่ที่เรากำลังทำอยู่นี่คือเป็นแนวทางพุทธเจ้า พระองค์ทรงทำง่ายแต่ก็ยากมา6ปีแต่ง่ายสำหรับคืนเดียวเพราะบารมีเต็มสะสมมานานจึงผ่านเวทนาผ่านนิวรณ์ผ่านความง่วงผ่านหดหู่ท้อถอยผ่านฟุ้งซ่านผ่านรำคาญใจผ่านหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองความห่วงความกังวลคิดถึงจะไปโน่นมานี่ก็หมดไปเหลือแต่พุทธะคือรู้ลมหายใจจนดับจนไม่มีลมหายใจมีแต่แค่จิตรู้อย่างเดียวฉะนั้นเราก็มาเดินทางจิตตามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่จิตของเราสงบหรือไม่สงบก็เป็นโอกาสดี ทุกครั้งก็เป็นโอกาสสร้างบารมีมาทำครั้งหนึ่งก็เกิดบารมีครั้งหนึ่งใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้บุญอย่างนี้ทำเอาเองแบ่งให้กันก็ไม่ได้นอกจากพลังจิตส่งถึงเทวดาหรือพลังจิตส่งถึงนรกนี่เป็นเรื่องพลังที่ทำสงบแล้วแต่ถ้ายังไม่สงบก็ต้องทำให้สงบทำให้ใจตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลก็คือว่าเรามีบุญมีวาสนาได้ภาวนาตามพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจถึงจะไม่ดับทุกข์ได้เลยก็ยังถึงความสงบขณะหนึ่งก็ยังดี ที่พระท่านบอกว่าสงบชั่วขณะหนึ่งขณะนิดเดียวตอนดับจิตชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นจิตแลบแป๊บเดียวเหมือนฝาแลบก
ก็ไปสวรรค์ได้ถ้าจิตแวบไปคิดเรื่องบาปก็ไปนรกได้พอแวบหนึ่งเนี่ยมันคิดจบเลยฉะนั้นจึงฝึกจิตให้จิตของเราอยู่กับตัวรู้นั่นนานรู้พุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลออกจนชำนาญจนศึกษาลมเราได้ดีจึงศึกษาจิตเราได้ดีแล้วก็จะรวบรวมจิตเราไม่ให้วอกแวก วุ่นวายอะไรก็กำหนดเมื่อไหร่ก็สงบเมื่อนั้นฝึกให้เคยชินฝึกให้มีตัวรู้บ่อยๆอย่าให้จิตเราอ่อนแอจิตที่หงุดหงิดจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่สับสนจิตเราอ่อนแอขาดการฝึกขาดสมาธิขาดสติขาดปัญญาก็จะโกรธง่ายหงุดหงิดไม่ค่อยมีความสุขทางใจแต่ถ้าฝึกให้ชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิอยู่สม่ำเสมอทำจิตให้ปีติให้เบิกบานใจให้เอิบอิ่มใจได้ถือว่าฝึกจิตไว้ดี จะไปนิพพานไปสวรรค์ก็ต้องปีติดีปีติมากปีติไม่มีกำลังใจก็น้อยฉะนั้นต้องเจริญปีติให้สูงขึ้นให้มากขึ้นโดยการยินดีพอใจที่ตัวเองปฏิบัติเพราะปฏิบัตินั้นทำให้เกิดความสงบความดีใจก็จะทวีคูณเมื่อดีใจอิ่มเอิบเปิบปราบปลื้มปีติปราโมทย์ใจรื่นเริงบันเทิงใจสนุกทางใจสบายทางใจก็จะเป็นสุขทางใจสุขก็จะมาแทนสุขก็จะมากเราให้ใจเข้าก็เป็นสุขให้ใจออกก็เป็นสุขให้ใจเข้าก็มีสุขให้ใจออกก็มีสุขสุขเป็นอารมณ์พุทโธเป็นอารมณ์ก็มีความสุขเป็นอารมณ์เมื่อความสุขมีมากเท่าไรถึงจุดอิ่มตัวของความสุขจิตก็วางเฉยจิตก็เป็นอุเบกขาเฉยไม่สกทกสถานหวั่นไหวหวาดกลัวอะไรจิตก็ตั้งมั่นเฉยไม่กลัวทุกข์ไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายใจใครจะด่าจะว่านินทาก็เฉยอุเบกขาก็มีพลังเฉยมากก็สบายใจมาก ปฏิบัติก็ต้องพยายามยกจิตให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นความปีติหรือสุขหรืออุเบกขาจิตเราก็จะไม่อ่อนแอก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น คนพอเข้าใจตัวเองแล้วก็จะไม่อยากจะไปคิดว่าใครแค่ความคิดก็ร้อนใจแค่คิดไม่ดีก็ร้อนใจ
ก็ไม่อยากจะคิดอะไรลายกับคนอื่นก็อยากจะคิดดีๆจะได้สบายใจก็พยายามรักษาจิตตัวเองไม่คิดลายไม่คิดไม่ดีพอคิดดีแล้วเป็นสุขใจเหมือนคนเลือกทานอาหารที่เป็นรสที่ดีไม่ทานอาหารที่รสที่ไม่ถูกกับร่างกายก็จะอิ่มและสบายใจความคิดเราก็เหมือนกันคิดดีๆมันก็สบายใจคิดไม่ดีก็ให้โทษแก่จิตเรากายเราก็จะร้อนการฝึกจิตจึงเป็นอุบายทางออกที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าคนหาพบแล้วว่าสุขใดไม่เกินความสงบความสำเร็จก็คือที่ใจของเราทุกอย่างสำเร็จที่ใจเป็นผู้นำใจเป็นผู้สำเร็จเป็นพุทธะที่ใจเป็นพระอรหันต์ที่ใจไปสวรรค์ก็เอาใจไปจิตไปไปนรกก็จิตไปมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จิตก็มาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้วยใจตัวเองด้วยจิตตัวเองผู้มีปัญญาก็เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้ตลอดทุกอย่างเข้าใจธรรมะเพราะมีปัญญา เพราะจากการฝึกได้ยินได้ฟังด้วยการฝึกปฏิบัติจนเกิดธรรมเกิดธรรมชาติคือเกิดความว่างสว่างสงบมีอารมณ์ธรรมไม่สับสนจิตก็อยู่กับจิตตัวรู้ก็อยู่กับตัวรู้ถือไม่สงบก็กลับมาหาความสงบเจอจิตไปคิดอะไรก็กลับมาหาความสงบเจอคิดอดีตเพลินไปก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตคิดอนาคตเพลินไปก็กลับมาตั้งต้นพุทโธใหม่จนจิตทั้งสองอย่างนั้นไม่ไปไม่มาก็อยู่กับอารมณ์ธรรมคืออารมณ์เป็นหนึ่งปัจจุบันกำลังหายใจอยู่กำลังสงบอยู่กำลังรู้กายรู้ใจอยู่รู้สังขารขันธ์ห้าอยู่เรารู้ใจเรารู้จิตเราเราก็กลับมาตั้งต้นที่จิตเราได้เรื่อยๆเรียกว่าควบคุมจิตเราเป็นพุทโธควบคุมจิตเราเป็นเราก็หัดฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปจนชำนิชำนาญในการฝึกจิตเขาเรียกว่าฝึกจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่ตลอดเวลาก็เป็นธรรมานุปัสสนาเป็นธรรมอยู่ในจิตของเราเกิดดับการประคับประคองจิตเนี่ยเป็นที่ดีจิตเนี่ยบังคับไม่ได้ต้องค่อยๆทำความรู้ทำความรู้ว่าจิตเราอยู่ตรงไหนจิตตอนนี้กำลังอยู่ที่ลมหายใจเราก็ประคับประคองไว้ที่ลมหายใจจิตเราอยู่ตรงขามันปวดเมื่อยก็ประคับประคองจิตไว้ที่ขาว่าปวดหนอปวดหนอหรือพุทโธหรือว่าปวดมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปงั้นปวดสันหลังก็จิตประคับประคองไว้ที่สันหลังว่าพิจารณาตรงที่มันปวดข้างหลังพิจารณาไปที่กระดูกมันปวดตรงไหนก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาไปตรงนั้นพิจารณาจนเห็นว่ามันปวดนั้นมันเกิดแล้วก็กระดับไปเกิดแล้วก็ดับไป
ถ้าปวดที่ขาตรงไหนแล้วก็พิจารณาว่าปวดหนอปวดหนอหรือพุทโธพิจารณาตรงที่มันปวดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปมันไม่ใช่ปวดติดต่อกันมันเกิดดับ เกิดได้หายได้ก็พิจารณาเอาจิตไว้ตรงนั้นนั่นแหละจิตอยู่ตรงที่รู้นั่นคือจิตรู้ที่ปวดนั้นจิตก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นพอมันหายกลับมาอยู่ลมหายใจก็จิตก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตนี่วิญญาณตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้เราก็รู้จิตของเราว่าจิตจะอยู่ตรงไหนย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้เอาไปไว้ที่หน้าผากก็ได้ไว้ที่เส้นผมก็ได้ไว้ที่หน้าอกก็ได้หัวเข่าก็ได้ที่ท้องก็ได้สันหลังก็ได้ที่ใจก็ได้จิตรู้ที่ไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นจิตเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแต่เป็นนามธรรมเป็นอัตโนมัติธรรมรู้ตรงไหนก็นั่นแหละจิตทั้งหมดก็ฝึกเอาไว้ที่ลมหายใจจะได้เป็นศูนย์กลางคิดอะไรก็กลับมาตั้งตนได้ตลอดเป็นสติสมาธิปัญญาจึงเราต้องฝึกปีติให้มากทำความดีใจให้มากที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาที่ได้ทำสมาธิปีติทุกลมหายใจของเราให้เกิดขึ้นทำความอิ่มใจดีใจปราบปลื้มใจรื่นเริงบันเทิงใจทำใจจนปีติขนลุกขนชันน้ำหูน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนั่นแหละคือปีติเกิดขึ้นกับผู้สงบใจปีตินี่เป็นอาหารใจเป็นกำลังที่ส่งจิตตัวเองไปถึงมรรคผลเบื้องสูงได้กำลังใจต้องผ่านการภาวนาให้รู้เรื่องของจิตมีหลายๆอย่างในตัวเรามีหลายๆเรื่องในใจเรามีดีในตัวเรามีดีในใจเราไม่ใช่เราไม่มีดีมีดีในใจเราถ้าภาวนาจะมีดีเกิดขึ้นจะมีความสุขความสงบมีดีเกิดขึ้นในใจผู้ปฏิบัติธรรมไม่เปล่าประโยชน์มีมรรคมีผลเกิดขึ้นที่ใจทุกคนที่ภาวนาเป็นอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งตัวรู้รู้ลมหายใจอย่าทิ้งคิดอะไรก็กลับมาตั้งที่ลมหายใจเป็นหลักคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งตนใหม่พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจกลับมาดูลมหายใจจนใจสงบจนจิตสงบตามที่พุทธเจ้าดูจนสำเร็จพิจารณาจนสำเร็จทางใจโทจนทำนานพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกจนชำนาญในการพิจารณาลมตัวเองว่าสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเป็นอย่างไรรู้ลักษณะลมหายใจรู้ลักษณะความคิดของเราเวลาสงบแล้วก็เบาเวลาคิดแล้วก็หนักเวลาเฉยแล้วก็เย็นเวลาคิดแล้วก็ร้อน

เราจะรู้จิตเราเป็นลำดับไปทุกคนรู้ได้ทุกคนเห็นได้ทุกคนเข้าใจได้ไม่ต่างกัน ถ้ามาปฏิบัติธรรมมันก็รู้เหมือนกันเหมือนคนมาทานอาหารทานอาหารสำรับเดียวก็รู้รสชาติเป็นยังไงถ้าไม่ทานก็ไม่รู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้การกำหนดจิตของเราเป็นไปตามลำดับเราตั้งต้นถูกต้องตั้งต้นที่ลมหายใจพิจารณาจนรู้หลักลมหายใจจนจับความรู้สึกว่าลมผ่านเข้าไปถึงไหนในร่างกายลมกระทบออกเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้ศึกษาลมได้ดีแล้วก็ถือว่าเราเริ่มต้นถูกต้องเป็นไปตามคันลองจิตก็จะเป็นไปตามระดับก็จะมีตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์กับพิจารณาจนละเอียดอ่อนเมื่อพิจารณาลมละเอียดอ่อนไปนักเข้านักเข้าจิตก็จะมีความปีติเบิกบานปราบปลื้มไปตามกันลองของจิตไม่กระโดดข้ามไปอื่นเมื่อปิติสูงขึ้นก็ไปส่งไปถูกถึงความสุขความสุขอยู่เหนือปิติเมื่อความสุขสูงไปถึงสุขที่สุดก็ไปถึงอุเบกขาจิตก็สูงไปเป็นลำดับไปอยู่กับอุเบกขาคือตัวรู้จิตรู้เฉยเป็นลำดับจิตถ้าเราถอนออกจากอุเบกขาก็กลับมาอยู่กับปีติอิ่มใจ ก็ฝึกไปจนจิตได้ดีจิตได้สัมผัสได้สัมผัสกับอารมณ์ธรรมปีติมีในใจสุขมีในใจเฉยมีในใจมีในใจนี่ถือว่าได้สัมผัสธรรมะที่ใจได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลาก็เข้าใจธรรมชาติจิตก็จะเป็นบุญกุศลที่เราได้ฝึกให้สำเร็จขั้นหนึ่งตามศรัทธาของเราตามความเพียรของเราตามความอดทนของเราก็จะเป็นแนวทางที่ดีสืบต่อไปไม่หมดไม่สิ้นคือบุญกินไม่หมดจะมีงอกงามที่ใจเราตลอดไปจิตอย่างนี้จะไม่ไปลำบากเมื่อฝึกได้รักษาได้ก็จะดีตลอดไปไม่ตกไปในที่ลำบากก็จะเป็นคนจิตดีจิตไม่ป่วยจิตไม่พิการไม่น้อยเหนือต่ำใจไม่อภัพอับจนไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตก็คือการรวมจิตเป็นพุทธะได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นการจะออกจากสมาธิก็พิจารณาร่างกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกก็พิจารณาร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุรู้
พิจารณาว่าร่างกายของเราก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรเป็นแกนสารคุณวิเศษก็มีจิตใจกายก็เหมือนกันเป็นดินน้ำไฟลมอาศัยอยู่เมื่อยังมีวิญญาณครองอยู่ร่างกายก็ยังเจริญอยู่วิญญาณปัสจากไปแล้วร่างกายก็ทอดทิ้งก็ผุพังไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปในที่สุดการปฏิบัติเราก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจิตเราก็จะได้เบาสบายความยึดมั่นถึงมั่นว่าตัวเราตัวเขาดีกว่าเขาหรือก็ดีกว่าเราก็หมดไปก็เสมอกันหมดเป็นธรรมชาติเมื่อพิจารณาเสร็จก็ทำความรู้สึกตัวแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขนั้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จทั้งทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ก็การที่เราได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเรามีบุญไปถึงขั้นมาถึงขั้นสาวกพุทธเจ้าที่สมัยก่อนเขา ถือความสำคัญหรือว่าคนไหนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยถือคนนั้นโชคดีมีบุญ เพราะคนสมัยก่อนเขามีทิฏฐิเขามีความเห็นผิดมากพวกเรานี้เกิดมาความเห็นผิดก็ยังน้อยพอเกิดมาก็เจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำบุญตักบาตรทำบุญเป็นชาวพุทธแต่สมัยก่อนนี่คนเกิดมาก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเชื่อเรื่องวิญญาณเชื่อเรื่องของแค่สวรรค์ไม่เชื่อเรื่องพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพรหมพระอินทร์พระเทพทั้งหลายบันดาลให้ฝนตกบันดาลให้ฟ้าร้องบันดาลให้ฟ้าผ่าบันดาลให้คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเขาคิดว่า เทพเป็นผู้บันดาลก็วิงวอนให้เทพช่วยบนบานสันกล่าวก็ขอให้เทพช่วยเทพก็ช่วยไม่ได้คนก็ยังจนยังอดอยากยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บยังมีทุกข์ต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งที่บูชาเทพให้ช่วยก็ช่วยไม่ได้จนมามีพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เป็นเทพมาจากสวรรค์เหมือนกันแต่เป็นเทวดาก็ช่วยใครไม่ได้เป็นเทวดาที่สร้างบารมีไปจากมนุษย์แต่ตอนเป็นมนุษย์นี่ช่วยคนมนุษย์ได้เช่นพระเวสสันดรนี่ช่วยคนให้อดเป็นคนอิ่มได้ แต่พอไปเป็นเทพแล้วก็อิ่มบุญตัวเองอย่างเดียวอิ่มบุญตัวเองไปตามอายุไขที่เป็นมนุษย์สร้างบุญก็ช่วยเฉพาะตัวเองตอนนั้นเมื่อช่วยไม่ได้พระองค์ก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเข้าคันสิริมหามายา
พื่อจะมาช่วยคนในร่างมนุษย์

จจะเป็นเทพก็ต้องมาอาศัยร่างมนุษย์ช่วยคนมนุษย์นี่มีภูมิธรรมเป็นกลางของโลกโรคมีโรคมนุษย์โรคเทวโรคพรหมโลกนรกโลกมนุษย์นี่เป็นศูนย์กลางใจสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่มนุษย์สูงก็สูงที่มนุษย์ถึงนิพพานต่ำก็ถึงอเวจีมหานรกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยบาปถึงนรกอเวจีแค่นี้ก็ถือว่ามนุษย์เป็นภูมิธรรมที่อยู่กลางกลางดีกลางชั่วจะไปทางไหนก็ได้จะไปทางซ้ายก็ไปนรกจะไปทางขวาก็ไปสวรรค์จะไปเบื้องบนก็ไปนิพพานลงต่ำก็ไปลึกเพราะนั้นเมื่อมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ธรรมเอาจิตที่พระองค์เป็นเทวดาสร้างบารมีมาสมบูรณ์ก็มาเรียนธรรมเรียนอยู่6ปีก็สำเร็จที่ได้ทำกันเมื่อกี้นี่เองสำเร็จก็รู้หมดพระองค์ทรงระลึกชาติได้ไม่มีประมาณรู้จิตของสัตว์ทั้งหมดไม่สงสัยเห็นหมดทุกสัตว์ในโลกนี้พุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ยเกิดมาจึงจะรู้เรื่องวิญญาณทั้งหมดเทพก็ยอมมาฟังธรรมพระพรหมก็ยอมมาฟังธรรมชาวจตุโลกบาลซึ่งเป็นเทพดูแลนรกก็มาถวายบาตรถวายจีวรมาฟังธรรมมาขอเป็นพุทธมามกะเป็นสมาธิฐิเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีพรหมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยก็มาขอเป็นสมาธิฐิก็คือการเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยสมาธิเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาแล้วขอถึงซึ่งธรรมคำสอนพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระอรหันต์คนที่บวชตามปฏิบัติตามก็เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสตามก็ขอพึ่งก็เป็นพุทธมามกะทั้งมนุษย์และเทวดาก็เปิดประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ก็เปิดตอนพุทธเจ้าเกิดประตูพระนิพพานก็เกิดตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ฉะนั้นจึงว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะยิ่งใหญ่กว่าพุทธเจ้าคนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านโกดล้านแสนล้านเป็นมหาจักรพรรดิแผ่นดินของเราทั้งหมดก็สู้มีพุทธเจ้าในใจไม่ได้พุทธเจ้าถือว่าสุดยอดของโลกเจริญที่สุดพุทธเจ้าทรงเจริญที่สุดคือการพ้นสภาวะจิตที่เป็นทุกข์คนที่ว่าเจริญที่สุดก็คือคนไม่โกรธคนไม่โลภไม่หลงไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่มีมึงมีกูจิตที่เป็นพุทธะนั่นถือว่าเจริญที่สุดจิตเจริญแต่ยังมีมึงมีกูมีไอ้มีอีมีโกรธมีโรคมีหลงมีรักชังเกลียดแบ่งพรรคแบ่งพวกก็ยังไม่เจริญยังทำลายกันอยู่ก็ยังเสื่อม ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงจากผู้คิดนึกตรงนั้นท่านพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนเราได้เห็นทุกข์ว่าเกิดมาเนี่ยไม่นานเราก็ตายจากโลกนี้ก็ให้ขวนขวายสร้างความดีซะก่อนตายก่อนแก่ก่อนเจ็บจะได้เป็นผู้กรรมชัยชนะกรรมกุศลไปก็ไม่มีทางอื่นที่จะทำได้เร็วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามก็ไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องเสียเงินเสียทอง

พุทธเจ้าก็มีสมบัติมากมายแต่ก็ไม่ได้เอาไปใช้เลยมีคุ้มทองทั้งสี่เป็นไปไหนก็สบายแต่พุทธเจ้าก็เอาไปไม่ได้พระองค์ไปได้คือไปปฏิบัติรู้ธรรมท่านนั่นเองแสดงว่าปฏิบัติเนี่ยสุดยอดสมบัติทั้งปวงในโลกนี้แต่คนมองข้ามก็ไปวิ่งหาวัตถุมากไปจนไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรม อย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้รับยังไงเขาก็ทิ้งเราเขาก็ทิ้งเราเราก็ทิ้งเขาแต่เรารักษาใจเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งความดีเรานั้นติดตัวไปถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ฉลาดกว่าเก่าถ้าเราปฏิบัติตามพุทธเจ้าถ้ายังไม่ไปนิพพานก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังอาศัยธรรมะเนี่ยทำให้ฉลาดท่านจึงว่าที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็มาถูกต้องแล้วสมัยก่อนจึงว่าลำบากพอไปเชื่อไปผิดเชื่อว่าใครจะบันดาลให้เราแต่พอมาเชื่อเรื่องจิตเท่านั้นเองว่าจิตเท่านั้นน่ะจะเป็นผู้สำเร็จให้เราทุกอย่างอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าบางคนเกิดมาจนเลยบางคนเกิดมาเป็นโลกคนเศรษฐีก็กลับมาจนก็เพราะอะไรก็เพราะว่าบุญไม่เท่ากันทำจิตมาไม่เท่ากัน นั่นมาตกต่ำทางจิตความโกรธมากเป็นยังไงความโกรธมากก็ทำลายตัวเองติดคุกติดตารางนั่นมันไม่ดีเพราะว่าความโกรธมันไม่ได้อภัยความโกรธมันไม่มีเมตตาจึงต้องคุ้มขังตัวเองต้องทำลายญาติพี่น้องทุกวันนี้ก็โกรธกันพยาบาทกันเห็นว่าคนอื่นไม่ดีตัวเองก็จะดีอย่างเดียวที่จริงตัวเองก็ไม่ได้อะไรตัวเองก็มีแข้งขามีกายมีใจก็ไม่ได้วิเศษกับคนอื่นที่จริงมันก็มนุษย์มันก็เหมือนกันมีแข้งมีขามีหน้ามีตามีจิตมีใจมีสุขมีทุกข์เพียงแต่ว่าเราอยู่ต่างที่กันเท่านั้นเองก็ไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรไม่ต้องไปเบียดเบียนกันให้ลำบากใจเพียงแต่คิดว่าทำยังไงจะให้เขามีความสุขกันให้เขาสบายกัน ฉะนั้นถือว่าเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ถือว่าเรามีบุญที่เราก็ได้มาปฏิบัติแบบสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปบนบานสรรกล่าวอะไรไม่ต้องไปรออะไรใครช่วยเราช่วยปฏิบัติให้จิตเราพ้นจากความไม่สงบรู้จักความสงบเสียบ้างมันจะวุ่นวายทั้งวันจะหาอะไรได้ดีไม่มีคนเราถ้าวุ่นวายทั้งวันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขโกรธกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันเกลียดกันทั้งวันมันมีแต่เรื่องมาลำบากใจตัวเองเหมือนคนคิดทั้งคืนมันได้อะไรได้เงินได้ทองไม่ได้ได้แต่โรคประสาทได้แต่ความเครียดความคิดไม่ดีคิดมากไม่ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแก้ปัญหาที่ความคิดก็อย่าคิดมากเลยนะเพราะทุกข์ทรมานมาพอแล้วอย่ามาเคี่ยนตีใจตัวเองด้วยความคิดเลยคนน้อยเนื้อต่ำใจน้อยวาสนาไม่ถูกใจก็เอาความไม่ดีนะมาตีใจตัวเองจนน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จิตเราไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมันเข้ามาแฝงตีเราให้เราเจ็บใจให้ผิดหวังไม่สมหวังไม่มีใครบัญญัติให้ตัวเองไปบัญญัติเองว่าไม่สมหวังไม่ถูกใจไม่มีใครมาบอกก็ไม่ถูกใจเลยบอกไม่ถูกใจตรงที่ถูกใจ
มันเป็นการเขาเรียกว่าสังขารและจิตปรุงแต่งให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันยอมรับเขามันเองปฏิเสธเขามันเองเมื่อไม่มีผู้รู้มันก็ปรุงแต่งมาอยู่อย่างนี้แหละจิตมันก็หลงอยู่เงี้ยคิดแล้วก็คิดอีกอยู่เงี้ยเหมือนคนบางคนน่ะหลงคิดถึงเขาจนหลงเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยคิดถึงจนสติเสียก็มีเพราะอะไรเพราะว่าตามจิตไม่ทันเพราะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติรู้กายและจิตตรงนี้เราก็จะตามจิตทันก็จะมีความสุขถาวรไม่ต้องไปให้ใครมาให้ความสุขที่ใจเราเราจะเป็นผู้รู้ของตัวเองสุขทุกข์ใครทำให้เราไม่ได้ฉะนั้นถือว่าเรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวที่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็อยู่กันแบบญาติพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสงเคราะห์กันไม่ได้ช่วยกันได้ 100% เวลาจะเจ็บจะตายจะทุกข์อะไรเนี่ยมันช่วยกันได้ไม่หมดเพียงให้กำลังใจให้กำลังกายแต่แท้ที่จริงตัวเราเนี่ยเป็นตัวบริหารเป็นตัวจัดการเป็นตัวมรรคผลเป็นตัวสำเร็จอย่าไปหลอกใครมานั่งสมาธิเนี่ยวันนี้ผู้จัดการไม่มาครูไม่มานั่งครูไม่อยู่ครูก็ไม่มานั่งวันไหนถ้ามาผู้จัดการอยู่ครูก็มาเงี้ยคอยบุญก็ทำไมเขาเปิดประตูให้เราปฏิบัติแล้วเราก็ทำเขาไม่มาเราก็ได้เขามาเราก็ได้เหมือนกับตัวนี้เราก็มาสร้างบารมีของเราทำให้มันมากสิมันจะได้เป็นที่หนึ่งไปเดินตามเขาเป็นเขาทำไมบางคนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรก็ไปตามเขาหมดไม่เป็นตัวของตัวเองอ่อนแอเกินไปก็ต้องเป็นตัวของตัวเองคิดเองทำเองมั่งสิทำได้ทุกอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล้าออกจากหวังออกไปผจญอยู่กับป่าดงทั้งที่ท่านเกิดมาด้วยความสุขแท้ๆเลยแต่ออกไปเพื่อไปหาจิตดวงเดียวไปหาจิตดวงเดียวจนพบแล้วก็มาจ่ายแจกให้พวกเราอัศจรรย์แค่ไหนโยมเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งตื่นแตกอยากได้ธรรมะมาหาธรรมะเมืองไทยกันใหญ่ธรรมดาคนก็ไปหาเพชรหาพลอยกันหาทองคำอย่างนี้พวกนี้มาหาความสุขด้วยกันหาจิตตัวเองขึ้นเครื่องบินมาเรียนธรรมะกันคิดดูสิเสียค่าเครื่องบินเป็นหมื่นๆมาเรียนธรรมะไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเราเนี่ยมีทุกอย่างเมืองไทยเนี่ยมีดีทุกอย่างธรรมชาติอากาศบุคคลทุกอย่างมีดีหมดฝรั่งมาเห็นแล้วหูอยากจะยกประเทศไทยไปไว้บ้านตัวเองยกได้กูเมืองไทยนี่ถ้าโดนขโมยได้นะโดนพวกฝรั่งมันแย่งไปหมดเลยโยมไอ้เรานี่ก็จะไปเอาฝรั่งมาบ้างเอาขนมปังเอาพิซซ่ามากินบ้างมันจะได้เป็นฝรั่งไปขโมยเข้ามาเหมือนกันแต่มันก็อยากจะเอาส้มตำไปกินน่ะบอกฝรั่งบอกของอัศจรรย์ที่สุดคือปลาเน่าแล้วกินอร่อยมันก็ว่าของมันเพราะมันชอบมีเนนโรมาโตมาจากออสเตรเลียมาบวชเขาพูดถึงทุเรียนบอกสุดยอด